0: Plus ครอบคลุมการดูแลประชาชนกว่า43ล้านคนแบ่งความช่วยเหลือออกเป็นกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้ส่วนประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60-40 ภาครัฐจะให้การสนับสนุนเงินรวมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดเพื่อนำไปใช้จ่ายกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนระยะเวลา4เดือนซึ่งจะเปิดรับลงทะเบียนประชาชนเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้จนกว่าจะครบจำนวน30ล้านคนและจะสามารถใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้จะเปิดรับลงทะเบียนร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง Plus ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาของธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมนี
1: ้สิ่งที่จะเน้นย้ำก็คือจากนี้ไปนะครับจะเปิดให้มีการลงทะเบียนสำหรับภาคประชาชนเนี่ยวันที่25พฤษภาคมนะครับถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับประชาชน25ถึง29 6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับเงินของ60 40ที่ได้คนละพันถ้าเดือนแรกใช้ไม่หมดไม่สะสมนะครับไม่มีระยะเวลาว่าไม่ใช้ภายในกี่วันแล้วจะตัดสิทธิ์รอบนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าโครงการเรายาว4เดือนแต่ว่ากติกาอยู่ตรงนี้ครับว่า 1,000 ไม่สะสมนะครับใช้ให้หมดภายในเดือนไหนเดือนนั้น
0: ด้านนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนยืนยันว่าระบบมีความพร้อมประชาชนสามารถกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้แบนเนอร์ไทยช่วยไทย Plus ได้ตามกำหนดการโดยผู้ลงทะเบียนใหม่จะใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครองประมาณ3วันเช่นเดียวกับร้านค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีสำหรับความพิเศษของโครงการนี้คือการเปิดตัวระบบ AI นกกระซิบซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในแอปพลิเคชันถุงเงินที่จะมาตอบคำถามเกี่ยวกับโครงการช่วยวิเคราะห์ยอดขายรายวันช่วงเวลาที่ขายดีและเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบกลางจากกระทรวงพาณิชย์เพื่อให้ร้านค้าบริหารจัดการสต็อกสินค้าและต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะถัดไประบบจะสามารถสร้างรายการเดินบัญชีเพื่อนำไปใช้ประกอบการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินของรัฐช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้สะดวกยิ่งขึ้นปุริมปัสโสภาภาครายงาน
2: คณะรัฐมนตรีอนุมัติการปรับแผนหนี้สาธารณะปี2569ให้สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการบริหารสภาพคล่องของรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งที่2โดยปรับเพิ่มแผนก่อหนี้ใหม่พร้อมปรับลดแผนบริหารหนี้เดิมลงและเพิ่มแผนการชำระหนี้นอกจากนี้ยังได้อนุมัติบรรจุโครงการใหม่4โครงการลงในแผนหนี้สาธารณะซึ่งรวมถึงเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตด้านพลังงาน 200,000 ล้านบาทและเงินกู้เสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอีก 20,000 ล้านบาททั้งนี้ภายหลังการปรับแผนดังกล่าวจะส่งผลให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ขยับมาอยู่ที่ร้อยละ 68.03 ซึ่งยังคงอยู่ภายใต้กรอบวินัยการคลังที่กำหนดเพดานไว้ไม่เกินร้อยละ 70
3: แผนการก่อหนี้ใหม่วงเงินที่ปรับปรุงในครั้งนี้คือ 1.48 ล้านล้านบาทในส่วนแผนการบริหารหนี้เดิมปรับวงเงินขึ้นเป็น 1.62 ล้านล้านบาทลดลง 2.39 หมื่นล้านบาทและในส่วนของแผนการชำระหนี้ปรับครั้งนี้ 5.61 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 2.76 หมื่นล้านบาทแผนการก่อหนี้ใหม่ก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1เงินกู้เพื่อดำเนินการแผนภายใต้โครงการของพรก.นี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเงินกู้ระยะยาวเพื่อเสริมสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
4: การรถไฟแห่งประเทศไทยเริ่มใช้มาตรการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในพนักงานขับรถพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารสาธารณะเรียบร้อยแล้วขณะที่ความคืบหน้าคดีคาดว่าจะสรุปได้ภายใน2วันนี้
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่ารฟท.ได้เริ่มมาตรการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถตามคำสั่งของกรมการขนส่งทางรางโดยประสานความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจซึ่งรฟท.จะต้องรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการขนส่งทางรางทราบภายใน24ชั่วโมงหลังตรวจเสร็จทางนี้หากพนักงานขับรถคนใดถูกตรวจพบแอลกอฮอล์หรือผลปัสสาวะบ่งชี้ว่ามีความเสี่ยงจะไม่อนุญาตให้ขึ้นปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถเด็ดขาดและจะจัดพนักงานขับรถชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทนทันทีส่วนการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานขับรถไฟขบวนขนส่งสินค้าชนกับรถเมย์บริเวณแยกอโศกดินแดงอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมคาดว่าจะสรุปรายงานไปยังกรมการขนส่งทางรางรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจภายในวันนี้ขณะที่การเยียวยาการรถไฟได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วโดยในส่วนของผู้เสียชีวิตรฟท.ดูแลรายละ 340,000 บาทผู้บาดเจ็บมีวงเงินประกันภัยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลพร้อมทั้งได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
5: วันนี้เราก็ดำเนินการวันแรกนะครับซึ่งเราก็ยอมรับว่าเราได้สั่งการมาเมื่อวันที่17นะครับวันนี้เราเริ่มวันแรกได้เลยก็ถือว่าเร็วแล้วแต่ศูนย์ของการรถไฟเองเนี่ยมีอยู่หลายแห่งทั่วประเทศนะครับวันนี้เราเลยเร่งในเรื่องของตำแหน่งที่สถานีกลางบางซื่อก่อนนะครับส่วนในที่อื่นๆถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตรวจนะครับเราก็ให้พนักงานของเราเนี่ยมีหนังสือยืนยันรับรองตนเองเอาไว้นะครับก็ท่านที่ต้องเข้ามาให้บริการก็ต้องยืนยันรับรองตัวเองนะครับว่าไม่มีสารเสพติดนะครับในเรื่องของแอลกอฮอล์เราตรวจอยู่แล้วเราเป่าอยู่แล้วครับแล้วเราก็ต้องขยายการทำงานครั้งนี้ออกไปให้ครอบคลุมแล้วอาจมีปัญหาประสาทส่วนไหนก็เดี๋ยวคงต้องรายงานไปที่กรมราง
2: ด้านพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยว่าเมื่อวานนี้ตำรวจได้สอบปากคำผู้บาดเจ็บเพิ่มอีก9รายจากทั้งหมด14รายขณะเดียวกันญาติผู้เสียชีวิต4รายและพนักงานรักษารถของการรถไฟจะเข้าพบพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมส่วนการสอบช่างเครื่องยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะอาจกระทบต่อรูปคดีนอกจากนี้ฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดจาก3ป้อมรวม24ตัวเพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมก่อนเกิดเหตุโดยคาดว่าจะสรุปรายงานส่งฝ่ายสอบสวนได้ภายใน2วันนี้และยังตรวจสอบประเด็นรถที่จอดกีดขวางบริเวณจุดตัดทางรถไฟพร้อมสั่งเข้มงวดกวดขันผู้ฝ่าฝืนสัญญาณจราจรและจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดอย่างจริงจังหลังพบยังมีการกระทำผิดต่อเนื่องมาริชโยรายงาน
6: ที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำชับทุกจังหวัดเตรียมแผนรับมือภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภควันนี้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีพร้อมคณะองคมนตรีร่วมติดตามการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี2569โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแม้ประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่คาดการว่าปีนี้จะมีฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและมีแนวโน้มเผชิญสภาวะเอลนีโญในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลจึงได้น้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางปฏิบัติโดยกำชับให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนเผชิญเหตุล่วงหน้าให้สอดคล้องกับพื้นที่สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่เกิดภัยให้เร่งป้องกันเช่นการสูบน้ำเข้าประปาหมู่บ้านล้างบ่อบาดาลและเพิ่มน้ำสำรองส่วนพื้นที่ที่เกิดภัยแล้งให้ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อแจกจ่ายน้ำและเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงในการนี้คณะองคมนตรีได้แสดงความห่วงใยและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่โดยเน้นย้ำให้บูรณาการข้อมูลเพื่อชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างแม่นยำและบริหารจัดการเพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
4: ส่วนสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติทุกพื้นที่แล้วหลังเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศมีฝนตกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่เอื้อต่อการระบายอากาศมากขึ้นทำให้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมของประเทศมีแนวโน้มคลี่คลายลงและกลับเข้ามาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ทั้งนี้ช่วงต้นปีหลายพื้นที่ของไทยได้รับผลกระทบจากฝุ่นละออง PM2.5 ทั้งการสะสมของฝุ่นละอองในพื้นที่สภาพอากาศปิดรวมถึงหมอกควันข้ามพื้นที่จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งปัจจุบันทุกพื้นที่ของประเทศพบค่าฝุ่นละอองลดลงและกลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมากถึงดี
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่1บ้านหนองลุมพุกตำบลลืออำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดเชียงรายที่หมู่10บ้านปงบนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดฉะเชิงเทราที่หมู่5วัดนฤภัยประชาบำรุงตำบลหอมศิลอำเภอบางปะกงจังหวัดชุมพรที่หมู่17บ้านห้วยตาสิงตำบลบ้านควนอำเภอหลังสวนขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumanii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งแล้วเมื่อเวลา 23.15 นาฬิกา 15 นาทีของวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มต้นการเยือนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยมีนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนให้การต้อนรับขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญรวมถึงการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มเสถียรภาพและส่งพลังเชิงบวกแก่ประชาคมโลกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14-15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับความสัมพันธ์ที่ผันผวนระหว่างสหรัฐและจีน
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาโดยเน้นย้ำว่าสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หากทางการอิหร่านยังคงปฏิเสธที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อมาตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ประธานาธิบดีทรัมป์ยังอ้างว่าเดิมทีเขาเหลือเวลาเพียง1ชั่วโมงในการตัดสินใจว่าจะสั่งการให้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านในวันอังคารตามเวลาสหรัฐก่อนที่เขาจะตัดสินใจระงับแผนดังกล่าวออกไปตามคำร้องขอของผู้นำกาตาร์ซาอุดิอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างไรก็ตามพลตรีอารีอับดุลอารีฮารีบาดีผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางอาตามอันอันบียา
6: แห่งกองทัพอิหร่านออกมาเตือนว่ากองทัพอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐตัดสินใจเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ชิโดสอัดฮานอมกริเบยซุสผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นแสดงความกังวลอย่างมากต่อขอบเขตและความรวดเร็วของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกและยูกันดาอย่างไรก็ตาม WHO กำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับรัฐบาล DR คองโกยูกันดาและสหรัฐเพื่อควบคุมและจัดการการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวขณะเดียวกันนายซามูเอลโรเจอร์กัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของ DR คองโกเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในประเทศ DR คองโกเพิ่มขึ้นอย่างน้อย131รายและยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า500ราย
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะเอรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6ต่อ2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า 570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงคนไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสระบุรีและไปพัชศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่อัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอึนนักหัวเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟรย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6ต่อ2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนทะลุผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอกับคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนักโกโตกจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจขณะนี้จึงต้องรอความชัดเจนในการพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่จายอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในรายการคีรินจายไปเข้ารอบรองชนะเลิศได้ทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาไปเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายไปเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามใจยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมาถึง36อันดับสมผลทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอันดับ4ของเอเชียพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15 75/2569 มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้โดยในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่มีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 97 ซม.และเวลา 23:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.28 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 71 ซม.และเวลา 16:32 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.24 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
13: 1นาทีกับกปท.บริเวณวงเวียนถือเป็นจุดหนึ่งที่มีโอกาสรถเฉี่ยวชนกันได้มากเนื่องจากรถที่วิ่งอยู่ในบริเวณนี้มาจากหลายทิศทางการขับรถเข้าวงเวียนที่ถูกต้องปลอดภัยนั้นให้ผู้ขับขี่ขับรถตามเข็มนาฬิกาโดยต้องให้สิทธิ์แก่รถที่วิ่งอยู่ในวงเวียนด้านขวามือก่อนเสมอส่วนการใช้ช่องทางเดินรถในวงเวียนรถที่เลี้ยวซ้ายต้องเข้าช่องทางซ้ายสุดรถที่ขับตรงไปให้อยู่ในช่องกลางและสำหรับช่องขวาสุดมีไว้สำหรับรถที่จะต้องการจะเลี้ยวขวาหากต้องการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถให้เปิดไฟเลี้ยวเพื่อให้สัญญาณแก่รถที่ขับตามหลังมาทุกครั้งนอกจากนี้ผู้ขับขี่ต้องสังเกตสัญญาณไฟจราจรบริเวณวงเวียนและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝัก ส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
15: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทย

0: การยกตัวของแผ่นดินทำให้เกิดภูเขาหุบเขาห้วยที่ราบและแอ่งต่อมากระบวนการผุพังอยู่กับที่การกร่อนและการสะสมตัวทำให้เกิดชั้นหินตะกอนและการขัดเกลาทำให้เกิดเป็นภูมิลักษณ์ต่างๆดังภูมิประเทศที่เห็นอยู่ในปัจจุบันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเมืองพัทยาเดินหน้ายกระดับเมืองท่องเที่ยวปลอดภัยเพิ่มกล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งเชื่อมศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวควบคู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะและการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนวันนี้จะพูดคุยกับนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาถึงแผนยกระดับความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมและแนวทางแก้ปัญหาขยะบนเกาะล้านสัมภาษณ์โดยวาสนาตาระเกตครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกปรเมศค่ะ
5: สวัสดีครับวาสนาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
4: ค่ะท่านนายกคะเมืองพัทยามีแนวคิดอย่างไรในการยกระดับระบบการรักษาความปลอดภัยอะค่ะที่จะเพิ่มกล้อง CCTV เป็นแบบสตรีมมิ่งอะค่ะ
5: ครับก็ในส่วนเนี้ยเรามองว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือนอกจากการที่เรามีทิวทัศน์มีเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยสิ่งที่มีความสำคัญนะครับไม่น้อยไปกว่าเรื่องมิติของสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนั้นเนี่ยเราจึงมีโครงการที่ทำกล้อง CCTV เนี่ยจริงๆติดทั้งเมืองเลยนะประมาณ 2,500 ตัวไม่รวมเกาะล้านอีกประมาณ200ตัวแล้วก็จะเพิ่มเติมขยายเพิ่มเติมนะครับแล้วหลังจากนั้นที่ผ่านมาพอเราติดตั้งกล้องแล้วเนี่ยเราเลยมีแนวคิดว่าเราอยากจะเชื่อมโยงนะครับเนื่องจากเรามีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เชื่อมโยงให้ประชาชนเนี่ยได้สามารถดูได้ด้วยแบบเรียลไทม์ครับก็ได้ดำเนินการมาให้ดูได้400ตัวโดยเลือกกล้องต่างๆในจำนวนทั้งหมดที่ได้กล่าวไปเนี่ยนะครับ400ตัวได้ดูกันแล้วก็มีการพัฒนาระบบขึ้นมาอีกนะครับเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่มนะครับตัวกล้องให้ดูได้เป็นจาก400เป็น600ตัวแล้วก็จะมีการดำเนินการให้ใน600ตัวเนี่ยมีประมาณ50ตัวดูในพื้นที่เกาะล้านได้ด้วยตอนนี้กำลังอยู่ในการดำเนินการนะเพราะว่ามันมีประเด็นของไฟร์วอลที่จะต้องมาป้องกันการแฮกระบบครับผม
4: กล้อง CCTV แบบสตรีมมิ่งนะคะแตกต่างจากระบบเดิมอย่างไรแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยได้มากน้อยแค่ไหนคะ
5: คือกล้องที่มันมาสตรีมมิ่งให้ประชาชนได้ดูเนี่ยก็จะทำอำนวยความสะดวก1เรื่องของการวางแผนจราจรนะครับ2เรื่องของการดูว่าบางครั้งเนี่ยพัทยาเนี่ยยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมน้ำรอระบายนะครับก็สามารถที่จะดูแบบเรียลไทม์ได้เลยนะว่าพื้นที่ตรงไหนที่อาจจะมีน้ำขึ้นสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะลดภายใน 1-2 ชั่วโมงในพื้นที่ที่ท่วมซ้ำซากอยู่ประมาณสัก 3-9 จุดเท่านั้นเองนะครับก็จะทำให้อำนวยความสะดวกกับประชาชนได้สามารถได้เห็นสภาพจราจรแบบเรียลไทม์ครับ
4: ท่านนายกมองว่าการขยายระบบกล้องครั้งนี้ค่ะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเมืองพัทยาได้อย่างไรบ้างคะ
5: ก็แน่นอนที่สุดนะครับก็คือการเพิ่มกล้องเนี่ยซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการมหาวิทยาลัยมาศึกษาว่ากล้องที่มีอยู่เนี่ยจะต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าไหร่แล้วกล้องที่เพิ่มหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยควรจะปรับให้ไปอยู่ตรงไหนที่จะ อยู่ในพื้นที่ที่สามารถดูแลเรื่อง

0: ความปลอดภัยได้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเรามีกล้องบางตัวที่ได้ไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของตำรวจ CIB นะครับซึ่งสามารถที่จะดีเทคในเรื่องของเป็นระบบ AI ที่มีผู้ต้องหาที่มีหมายจับเนี่ยที่มีฐานข้อมูลของทางตำรวจส่วนกลางเนี่ย ก็จะเชื่อมโยงไปที่โรงพักพัทยาสามารถที่จะแจ้งได้เลยว่าคนเนี้ยนะครับมีเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับมาอย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักเที่ยวในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะแล้วในอนาคตนะคะทางเมืองพัทยามีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกหรือไม่เช่นอะไรบ้างคะ
0: ก็เราให้ความสำคัญทางเรื่องนี้นะเรื่องความเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งปัจจุบันในเมืองพัทยาเป็นเมืองส่งเสริมด้านสมาร์ทซิตี้อยู่แล้วโดยมีระบบต่างๆที่เข้าไปอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้มีความสะดวกมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นนะก็คือพยายามที่จะให้มีกล้องเนี่ยที่กระจายกันไปทั่วเมืองพัทยานะครับถ้ามีเหตุเกิดตรงไหนเนี่ยก็สามารถที่จะได้หลักฐานที่จะไปแจ้งดำเนินคดีหรือหาตัวคนผิดได้โดยมีหลักฐานเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับที่จะเอาไปขอไปที่โรงพักนะครับแล้วก็มีการติดตั้งไฟสว่างทั้งเมืองนะครับแล้วก็ยังมีระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการความเป็นสมาร์ทซิตี้นะครับดูมีแอปพลิเคชันพัทยาคอนเน็กต์เนี่ยสามารถที่จะจ่ายภาษีแบบออนไลน์ได้นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรื่องของการตรวจสุขภาพแบบเทเลเมดิซีนได้ด้วยนะครับ
1: ค่ะในด้านของสิ่งแวดล้อมล่ะคะเมืองพัทยามีนโยบายหรือมาตรการดูแลพื้นที่ท่องเที่ยวแล้วก็การดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยอย่างไรบ้างคะ
0: พัทยามีนโยบายคือพัทยาโกกรีนนะครับเรามีการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นโดยเพิ่งไปทำ MOU กับบริษัทปตท. OR นะครับที่จะให้ใช้พื้นที่เมืองพัทยาเนี่ยที่เป็นส่วนกลางเนี่ยติดตั้ง EV station นะครับเรื่องของการขยายการบำบัดน้ำเสียนะครับในเมืองพัทยาจาก 60,000 เป็น 150,000 คิวนะครับ 150,000 คิวต่อวันแล้วก็ยังมีระบบเนี้ยอยู่ที่เกาะล้านด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องของการจัดการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะที่เกาะล้านเนี่ยเรามีขยะตกค้างอยู่ 150,000 ตันตอนนี้ก็ได้ดำเนินการเรื่องการทำ BOT Bill Operate และ Transfer กับบริษัทนะครับในการมีเตาเผาขยะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นในพัทยาก็ต่อไปเนี่ยเราก็กำลังมีแนวทางนี้เพื่อจะทำเตาเผาขยะให้เกิดขึ้นในพัทยาด้วยนะเพราะพัทยาเนี่ยปัจจุบันมีขยะมากกว่า580ตันต่อวันซึ่งถือว่ามากที่สุดต่อตารางกิโลเมตรของประเทศไทยในประเทศไทยในมากที่สุดเลยนะต่อตารางกิโลเมตรครับ
1: ค่ะในกรณีของขยะเนี่ยค่ะรวมถึงเกาะล้านด้วยไหมคะที่จะมีแนวทางบริหารจัดการขยะค่ะรองรับนักท่องเที่ยว
0: ใช่ก็อย่างเมื่อสักครู่ได้กล่าวไปนะคือเกาะล้านเนี่ยเป็นโครงการที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วเพิ่งเปิดใช้เตาเผาขยะเนื่องจากว่าเกาะล้านเองเนี่ยมีปริมาณขยะตกค้างอยู่เนี่ยมากกว่า 150,000 ตันนะครับแล้วก็ขยะเกิดขึ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยตามปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับเฉลี่ยประมาณ15-30ตันต่อวันและเตาเผาขยะ2เตาที่ได้ดำเนินการอยู่เนี่ยมีกำลังในการกำจัดประมาณเตาละ25ตันเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมแล้ว50ตันต่อวัน
1: ค่ะ
0: ดังนั้นเราก็สามารถที่จะดำเนินการในการกำจัดขยะที่เกิดขึ้นทุกวันนะครับวันละ15-30ตันแล้วก็มีกำลังเหลืออีก20ตันอย่างน้อยเนี่ยไปนำขยะเก่าที่มีอยู่แล้วนะครับมาทยอยกำจัดเพื่อให้สุดท้ายแล้วให้ขยะหมดไปนะครับที่ตกค้างอยู่ที่เมืองครับผม
1: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านนายกปรเมศมีคำแนะนำหรืออยากฝากอะไรไปยังนักท่องเที่ยวบ้างคะเชิญค่ะ
0: ครับก็ต้องหนึ่งต้องขอขอบคุณนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยวันหยุดวันนักหยุดนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ได้มาเมืองพัทยานะครับเนื่องจากพัทยาเองก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพ
1: คร
0: ับแล้วเราจริงเราก็พยายามสนับสนุนมิติการท่องเที่ยวในทุกรูปแบบนะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวแน่นอนที่สุดก็คือเมืองท่องเที่ยวชายทะเลนะครับเราเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวแบบครอบครัวเราเป็นไมซิตี้เมืองของการจัดประชุมสัมมนาเราเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองของการจัดแข่งขันกีฬาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราคิดว่าตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับภายในเมืองพัทยาซึ่งเราก็เน้นว่าเมื่อมีกิจกรรมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนมาลงทุนเรื่องการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างที่ได้กล่าวไปเรื่องการดูแลเรื่องการกำจัดขย
1: ะ
0: การดำเนินการบำบัดน้ำเสียนะครับแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยครับก็เพื่อที่จะให้เป็นเมืองที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนนะครับให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับให้มีเป็นมาตรฐานสากลนะครับแล้วสุดท้ายก็คือการที่จะมีการกระจายรายได้ไปให้ประชาชนในเมืองพัทยาครับ
1: ค่ะ ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายกปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยในวันนี้ขอบคุณแล้วสวัสดีค่ะท่านคะ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: ท่านผู้ฟังคะการคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังเป็นโจทย์ใหญ่ของประเทศที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันต่อต้านโดยเฉพาะภาครัฐต้องรื้อระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างความโปร่งใสติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างยังถูกมองว่าเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศแม้รัฐบาลประกาศเดินหน้าปราบปรามการทุจริตแต่หลายฝ่ายเห็นว่าหากไม่รื้อระบบสวยระบบอุปถัมภ์และเปิดเผยข้อมูลภาครัฐอย่างโปร่งใสการแก้ปัญหาจะยังไม่เห็นผลชัดเจนขณะที่องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเสนอให้ผู้นำประเทศหรือผู้ที่เป็นผู้นำในองค์กรต่างๆเร่งสร้างต้นแบบการเปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดทางให้ประชาชนและภาคเอกชนมีส่วนร่วมตรวจสอบอย่างจริงจังโดยนายมานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยระบุว่าปัญหาคอร์รัปชันในไทยยังเกิดขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างภาครัฐที่มีข่าวจับกุมการทุจริตอยู่บ่อยครั้งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการทุจริตเชิงโครงสร้างที่เปิดช่องให้การใช้อำนาจและผลประโยชน์เกิดขึ้นได้ง่ายพร้อมยกตัวอย่างวัฒนธรรมอุปถัมภ์ในระบบราชการเช่นการใช้รถหลวงไปร่วมงานส่วนตัวของผู้บริหารระดับสูงซึ่งสะท้อนการใช้ทรัพยากรของรัฐอย่างไม่เหมาะสมและเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมกันหยุดพฤติกรรมลักษณะนี้ดังนั้นเห็นว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ทั้งระบบต้องทำให้ข้อมูลของรัฐเปิดเผยโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงข้อมูลเป็นดิจิทัลเพราะหากข้อมูลเปิดเผยการโกงจะทำได้ยากขึ้นขณะเดียวกันหากหน่วยงานใดมีการทุจริตผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่อธิบดีปลัดกระทรวงไปจนถึงรัฐมนตรีที่กำกับดูแลต้องร่วมรับผิดชอบด้วย
5: ต้องเชื่อมโยงข้อมูลให้มันเป็นดิจิทัลแล้วก็ต้องเป็นระบบที่คอมพิวเตอร์มันอ่านได้ง่ายประมวลผลง่ายเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้ถึงจะเกิดประโยชน์อันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะขอยกตัวอย่างก็คือว่าเวลามันโกงอ่ะมันจะโกงกันหน่วยงานจะเป็นระดับสำนักงานระดับกรมหรือระดับกระทรวงก็แล้วแต่เราจะไปพุ่งเป้าที่รัฐบาลทำไมไม่แก้ทำไมไม่ทำรัฐบาลมันไม่ใช่กับรายละเอียดที่โกงกันหนักจริงๆเนี่ยอยู่ที่หน่วยงานเพราะฉะนั้นทำยังไงจะให้มีการทุ่มเทป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานถ้าลูกน้องผิดอธิบดีโดนเล่นงานลูกน้องผิดผู้อำนวยการโดนเล่นงานอธิบดีโคตรโกงต้องเล่นงานปลัดกระทรวงปลัดกระทรวงคดโกงต้องเล่นงานตัวรัฐมนตรีอย่างนี้มันถึงจะหยุดครับนี่คือตัวอย่างของการป้องกันคอร์รัปชัน
4: นอกจากนี้ยังเสนอว่ารัฐบาลควรเร่งปฏิรูประบบราชการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปิดช่องการเรียกรับสินบนพร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเปิดเผยข้อมูลหน่วยงานที่มีพฤติกรรมทุจริตต่อสังคมและย้ำว่าผู้นำประเทศต้องแสดงความจริงจังเป็นแบบอย่างในการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจนขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นหากพบการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตสามารถร้องเรียนผ่านสำนักงานปปช.หรือแอปพลิเคชัน Watch ฟ้องโกงทันใจเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโดยมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียนจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างจึงไม่ใช่เพียงการจับกลุ่มผู้กระทำผิดแต่ต้องรื้อระบบอุปถัมภ์เปิดเผยข้อมูลภาครัฐและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสเพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันตรวจสอบและลดปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนวาสนาตระเกตรายงาน
2: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
6: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับ การบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เช่นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มทุนเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
7: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
3: จังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาขอสนับสนุนงบประมาณพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและระบบป้องกันอุทกภัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ที่จังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสเตรียมเสนอแผนพัฒนาสำคัญทั้งด้านการท่องเที่ยวการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและมาตรการรับมือไฟป่าพลุบาเจาะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาโครงการสำคัญของจังหวัดทั้งด้านการท่องเที่ยวและการแก้ไขปัญหาอุทกภัยควบคู่กับการรายงานสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะให้ที่ประชุมรับทราบโดยจังหวัดเตรียมผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้ประชาชนอาทิการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าชายแดนและโครงการก่อสร้างทางเดินวอล์กเวย์บริเวณหาดนราทัศน์ขณะเดียวกันยังเสนอแผนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันอุทกภัยอาทิโครงการก่อสร้างแก้มลิงบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับน้ำในเขตเมืองลดผลกระทบต่อชุมชนและเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัด
9: มีอยู่2เรื่องเรื่องที่เราต้องเสนอรัฐบาลกำหนดออกมาก็เรื่องการท่องเที่ยวกับเรื่องปัญหาอุทกภัยที่เราเสนอไปแล้วแต่เรื่องนี้เราจะนำเรียนครม.เพื่อโปรดทราบว่าเราบริหารจัดการปากพุยังไงและมีปัญหาอะไรมานำเสนอที่ประชุมครม.กัน
8: ทั้งนี้จังหวัดจะนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะในพื้นที่โครงการพลุบาเจาะไม้แก่นอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเกิดไฟไหม้ตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ยังคงพบความร้อนสะสมใต้พื้นดินเจ้าหน้าที่ต้องเดินหน้าสูบน้ำเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับเชื้อไฟใต้ดินที่ยังหลงเหลืออยู่สำหรับพื้นที่ป่าสมบูรณ์กว่า 5,500 ไร่ใน3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนราธิวาสเจาะและยี่งอยังคงเฝ้าระวังเข้มงวดเพื่อป้องกันการลักลอบจุดไฟเผาป่าเนื่องจากไฟป่าพลุดับได้ยากและสามารถลุกลามใต้ดินต่อเนื่องจึงสั่งจัดชุดราดตระเวนทั้งพื้นที่รอบนอกและป่าลึกควบคู่การใช้โดรนบินตรวจสอบทางอากาศเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำขณะเดียวกันจังหวัดได้กำหนดมาตรการเข้มงวดในการควบคุมการเข้าออกพื้นที่ป่าโดยทุกจุดต้องบันทึกข้อมูลบุคคลยานพาหนะและอุปกรณ์ที่นำเข้าอย่างละเอียดพร้อมประชุมติดตามสถานการณ์ทุกวันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
9: ก็ได้เชิญท่านนายอำเภอทั้ง3อำเภอมาอำเภอเมืองอำเภอประจอบอำเภอยิ่งงอได้เชิญกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เชิญผู้แบ่งท้องถิ่นเราจะวางระบบในเชิงลึกแล้วว่าคนรัฐบาลข้างในด้วยเมื่อเราจัดรัฐบาลเนี่ยจะกันคนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมที่นี่ทุกวัน8โมงเช้ามารายงานผลว่าแต่ละจุดแต่ละจุด12จุดเนี่ยมีช่องทางเข้าและมีใครเข้าบ้างประจุดหมายเลขทะเบียนรถถ่ายรูปคนแล้วก็ถ่ายรูปรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยให้ชัดเจนแต่ละคน
8: ส่วนแนวทางระยะยาวจังหวัดเตรียมเพิ่มแหล่งน้ำในพื้นที่ป่าพลุเพื่อสำรองน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่าโดยอยู่ระหว่างประสานกรมชลประทานและสำนักงานกปร.เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสย้ำด้วยว่าหากไม่มีการเตรียมความพร้อมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาป่าพลุโต๊ะแดงและป่าพลุบาเจาะอาจได้รับความเสียหายอย่างหนักพร้อมยืนยันว่าจังหวัดจะเดินหน้าปกป้องผืนป่าและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเกิดไฟป่าซ้ำเป็นประจำทุกปีโดยคาดว่าสาเหตุหลักมาจากการลักลอบเผาป่าของประชาชนบางส่วนขณะที่พื้นที่ยังมีข้อพิพาทระหว่างภาครัฐกับประชาชนทำให้จังหวัดเตรียมเปิดเวทีหารือร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวลดความขัดแย้งและป้องกันการเกิดไฟป่าซ้ำในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน

0: ัมพูชาแอบอ้างวัฒนธรรมนำชุดไทยไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จริงหรือมั่วชั่วหรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมยังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าหน่วยงานรัฐของกัมพูชามีการเคลมวัฒนธรรมในระดับนโยบายทั้งนี้ชุดไทยพระราชนิยมเป็นรูปแบบเครื่องแต่งกายที่ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบในประเทศไทยขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมร่วมด้านการแต่งกายอยู่เดิมจึงอาจมีความคล้ายคลึงกันในบางองค์ประกอบได้ทั้งนี้สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมจากกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมได้ที่เว็บไซต์ www.fineart.go.th หรือโทร02-164-2501-2เช็คให้แน่ก่อนแชร์ต่อเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากข่าวปลอมโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ท่านผู้ฟังคะฤดูฝนเป็นช่วงที่โรคไข้หวัดใหญ่กลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
3: ฤดูฝนมาถึงพร้อมกับการเปิดเทอมใหญ่เมื่อสภาพอากาศที่เอื้อต่อการคงอยู่ของเชื้อไวรัสเข้ากับปัจจัยการรวมกลุ่มของคนหมู่มากโดยเฉพาะเด็กๆในสถานศึกษาจึงเป็นช่วงที่มักเกิดปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในช่วงนี้หนีไม่พ้นโรคไข้หวัดใหญ่จากข้อมูลของกรมควบคุมโรคณวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาก่อนเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการไทยก็พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้วถึง 175,335 รายมีผู้เสียชีวิตรวม14รายและจากนี้เพิ่งเข้าสู่ช่วงต้นฤดูฝนซึ่งถือเป็นช่วงการระบาดสำคัญของโรคระบบทางเดินหายใจทำให้คาดว่าแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในระยะต่อจากนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกลุ่มควบคุมโรคระบุว่าช่วงเปิดเทอมเด็กนักเรียนต้องอยู่รวมกันจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อได้ง่ายทั้งในโรงเรียนรถรับส่งและภายในครอบครัวจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังควรรีบเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ประจำปีเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันหากต้องติดเชื้อก็ยังสามารถช่วยลดการเจ็บป่วยรุนแรงลดภาวะแทรกซ้อนและลดการเสียชีวิตได้ซึ่งสามารถเข้ารับบริการได้แล้ววันนี
4: ้ไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบและอีกโรคหนึ่ง RSV นะครับเพราะฉะนั้น3โรคนี้ก็จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจที่เจอแน่นอนครับในช่วงฤดูฝนแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับทั้ง3โรคก็คือกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่มีโรคประจำตัวกลุ่มหญิงตั้งครรภ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่ากลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มที่จะทำให้เกิดการเสียชีวิตได้จะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็คล้ายคลึงกันทั้ง3โรควัคซีนนะครับเน้นเลยนะครับตอนนี้เดือนพฤษภาแล้วเรามีวัคซีนนะครับให้บริการสำหรับประชาชนทุกสิทธิ์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามารับบริการในสถานพยาบาลที่ท่านมีสิทธิ์อยู่ได้นะครับติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับ
3: นอกจากการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนทางที่ดีประชาชนยังควรต้องป้องกันการรับเชื้อด้วยการปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด
4: ด้วยคำแนะนำแล้วนะครับก็เน้นในเรื่องของการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการสัมผัสกับทางฝอยละอองนะครับการสัมผัสก็คือการล้างมือนะครับอาจจะเป็นด้วยแอลกอฮอล์เจลหรือเป็นใช้สบู่แล้วก็น้ำสะอาดก็ได้นะครับในเรื่องของระบบทางเดินหายใจก็ในเรื่องของการไอจามปิดปากปิดจมูกนะครับแล้วก็ใช้กระดาษชู่เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ทิ้งลงในภาชนะที่ปิดมิดชิดในกรณีที่ท่านป่วยไม่สบายเนี่ยนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการไปทำงานนะครับหรือไปเรียนหนังสือถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติเป็นกลุ่มเสี่ยงอาการไม่ดีขึ้นควรที่จะรีบไปพบแพทย์นะครับแล้วก็แจ้งให้แพทย์ทราบด้วยว่าท่านมีอาการผิดปกติอย่างไรบ้างแพทย์ก็จะได้รับการวินิจฉัยแล้วก็ให้ยาต้านไวรัสในบางโรคนะครับได้อย่างรวดเร็วก็จะเป็นอันหนึ่งที่ฝากเอาไว้นะครับ
3: ฤดูฝนนี้อย่าปล่อยให้ความประมาทกลายเป็นความสูญเสียดูแลสุขภาพรีบรับวัคซีนป้องกันเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลโรคภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอ
1: แต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ๆตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
9: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569ครับตรงกับขึ้น4ค่ําเดือน7ปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมโดนัทณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะ
1: ค
2: แล้วก็ช่องทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ค
2: ตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้นะคะทีมงานค่ะทีมช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณดิชาธรชัยโสดาค่ะ
1: ครับวันนี้20พฤษภาคมแล้วนะครับก็ถือว่ากลางสัปดาห์แล้วนะสำหรับสัปดาห์นี้วันพุธแล้วนะครับใครที่เดินทางไปไหนก็น่าจะชินละเริ่มชินแล้วเพราะว่าเราเจอกับปัญหารถติดเนื่องจากเปิดเทอมแหละเดี๋ยวตอนนี้ในช่วงของกรุงเทพมหานครก็เริ่มเป็นปกติละ
2: ครับ
1: ก็คือติดเป็นปกติละนะครับแต่ว่าก็สามารถเดินทางกำหนดเวลาได้ดูชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของพยากรณ์อากาศให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยนะครับรวมถึงในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับเราจะมาได้เรียงให้ฟังกันไม่ว่าจะเป็นเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคนนะครับที่บริเวณแถวเส้นสถานีมักกะสันคลองตันนะครับซึ่งก็อยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดการที่รถไฟชนกับรถเมล์ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็คือไม่ใช่จุดเดียวกันแต่ว่าใกล้ๆกันนะครับรวมถึงความคืบหน้าด้วยนะครับสำหรับเหตุรถไฟชนกับรถเมล์สาธารณะนะครับเราก็จะมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยและนะครับไฮไลท์วันนี้เลยต้องบอกว่าทุกคนรอคอยกันอยู
2: ่
1: นะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเมื่อวานมีการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้เตรียมลงทะเบียนได้เลยนะสำหรับกลุ่มบุคคลทั่วไปนะครับก็30ล้านสิทธิ์เนาะ
2: ใช
1: ่แล้วก็สำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลายๆคนเนี่ยกังวลว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วได้ข่าวออกมาว่าจะต้องมีการลงทะเบียนใหม่ไห
2: ม
1: แต่ล่าสุดนะครับครม.ก็มีการยืนยันแล้วว่าผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะได้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเลยจะเติมเงินเข้าไปให้เลย
2: ก็คือไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้ว
1: ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับก็สามารถเติมแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรอฟังรายละเอียดนะครับว่ารายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรครับ
2: ค่ะไปเริ่มต้นกันที่พยากรณ์อากาศนะคะวันนี้นี่ค่ะคือแน่นอนเนาะอย่างที่เราทราบกันดีเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้ว
1: ครับ
2: เมื่อวานตอนเย็นช่วงประมาณเกือบ5โมงเนาะแถวดินแดงก็กระหน่ำเหมือนกัน
1: ว่าเมื่อวานนี้ยังจำได้อยู่เลยว่าจัดรายการอยู่กับคุณพิยาพรแล้วบอกว่าคุณพิยาพรเดี๋ยวฝนก็จะตกแล้วเนี่ยคุณพิยาพรเปิดม่านปุ๊บตกเลย
2: นะช่วงเย็นๆก็คือมาตามนัดนะคะสำหรับฝนราชการล่าสุดนะคะเมื่อช่วงประมาณตีห้านะของวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่15ค่ะในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนะคะประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะส่วนมากจะอยู่ทางตะวันตกของประเทศภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนยังไงช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะแล้วก็โดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มระมัดระวังเอาไว้เป็นพิเศษนะคะ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมานะคะ ื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะพี่น้องชาวเรือช่วงนี้เดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กช่วงนี้งดออกจากฝั่งก่อนนะคะ20-21ติดตามกันเป็นรายวันนะว่าจะเป็นยังไงสำหรับสภาพอากาศ
1: คือล่าสุดเนี่ยของกรมอุตุออกมาเป็นฉบับที่15แล้วนะครับก็เรียกว่าตอนนี้จับตากันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกในพื้นที่ของทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยมาในแผนที่นะครับพื้นที่สีแดงเนี่ยอยู่บริเวณริมเขาเรียกว่าอะไรเป็นชายขอบของประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งภาคอีสานนะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ที่จะต้องเฝ้าระวังเนี่ยเป็นพื้นที่สีแดงนะครับของวันนี้นะครับนั่นก็คือที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและก็ที่นครพนมนะครับภาคตะวันออกนะมี2จังหวัดนั่นก็คือที่จังหวัดจันทบุรีและก็ตราดนะครับและภาคใต้3จังหวัดด้วยกันระนองพังงาและก็ภูเก็ตนะครับนี่คือจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่อื่นๆทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เพราะว่าพอเข้าถึงฤดูฝนแล้วเนี่ยเป็นเรื่องปกติที่เราจะเรียกว่าจับตาแล้วก็ต้องเฝ้าระวังกันสำหรับในส่วนของการที่ฝนฟ้าคะนองที่จะตกด้วยนะครับอย่างที่น้องป่านบอกดูแลสุขภาพด้วยนะครับดูแลในเรื่องของการเกษตรต่างๆนะครับอาจจะมีในส่วนของฝั่งที่ปลูกพืชผลทางการเกษตรเนี่ยต้องดูดีๆนะไม่งั้นเสียหายได้นะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับอันนี้ก็ติดตามกันส่วนในเรื่องของการเฝ้าระวังในเรื่องน้ำนะครับทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นั่นก็คือสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.นะครับก็มีการออกมาประกาศให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยมีการแจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22พฤษภาคม2569นี้นะครับโดยทางคุณชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.นะครับมีการกล่าวว่าในส่วนของสธนช.เองเนี่ยก็มีการออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเช่นเดียวกันนะครับในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นวันแรกนะครับที่ประกาศนี้มีการระบุไว้นะครับ20ถึง22พฤษภาคม2569เนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตบันประเทศเมียนมานะครับมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะครับก็จะมีการส่งผลให้ภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนี่ยจะได้รับผลกระทบในเรื่องนี้นะครับจังหวัดที่ต้องบอกว่าต้องจับตาทางสธช.มีการระบุมานะครับนั่นก็คือที่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและก็ที่กระบี่นะครับอันนี้คือจะต้องเฝ้าระวังในส่วนของน้ำที่อาจจะมากผิดปกตินะครับเนื่องจากว่ามีการระบายไม่ทันรวมถึงที่อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฤดูฝนอย่าประมาทเฝ้าระวังจับตาไว้ให้ดีนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เนี่ยคืออาจจะส่งผลเสียหายกับครอบครัวด้วยอย่างเมื่อวานนี้พังงาก็มีการแจ้งเตือนเซลบอร์ดแคทนะครับ4อำเภอด้วยกันก็คือฝนตกหนักมากแล้วมีการวัดปริมาณน้ำฝนเนี่ยคือเกิน150มิลลิเมตรก็เสี่ยงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นหรือเปล่าทางปภ.เนี่ยก็เลยมีการแจ้งเตือนออกมาด้วยนะครับ
2: ค่ะทีนี้ไปดูกรณีเรื่องของเมื่อวานนี้คือเราเพิ่งเกิดเหตุโศกนาฏกรรมเนาะมาใหม่แบบสดๆเลยเมื่อวันอาทิตย์เมื่อวันเสาร์นะคะก็คือเหตุที่รถไฟเนี่ยชนกับรถเมล์รถโดยสารสาธารณะนะคะทีนี้เนี่ยพอเมื่อวานก็มีเหตุอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่คนก็มันเพิ่งเกิดขึ้นเนาะก็น่าตกใจเหมือนกัน
1: แล้วพื้นที่ก็คือใกล้เคียงกัน
2: นะคะก็คือเหตุคนเนี่ยโดนรถไฟเฉียวนะก็มีการออกมาแจ้งข้อเท็จจริงนะคะจากกรณีของชายที่ถูกขบวนรถเฉี่ยวชนนะคะก็ทางการรถไฟเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าตามที่มีการนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชนโซเชียลมีเดียนะคะในกรณีขบวนรถชานเมืองที่367กรุงเทพฯฉะเชิงเทรานะคะเฉี่ยวชนบุคคลบริเวณเสาโทรเลขที่6/3-4ระหว่างสถานีมักกะสันคลองตันค่ะ จะเป็นช่วงก่อนเข้าป้ายหยุดรถอโศกนะคะการรถไฟเนี่ยก็มีการชี้แจงออกมาทำความเข้าใจต่อสังคมเพื่อป้องกันการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่ารถไฟเนี่ยวิ่งเข้าไปชนคน
1: ครับ
2: โดยขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้นะคะคือรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าอยู่บนรางตามปกติโดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถแต่อย่างใดแต่เหตุการณ์นี้นะคะเกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่บริเวณริมถนนจากนั้นเนี่ยเขาปีนข้ามแนวแบรีเออร์ไปนะคะแบรีเออร์ที่เป็นแนวกั้นนะคะก่อนที่จะเข้าไปตรงสถานีรถไฟหรือว่าเป็นทางเดินของรถไฟเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่มันแบ่งชัดเจนอยู่แล้วระหว่างถนนกับเขตรถไฟนะคะเพื่อที่จะเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ทางเดินรถไฟในระยะที่มันกระชั้นชิดรวมไปถึงขบวนรถไฟเนี่ยเปิดบูดเตือนแล้วด้วยนะพอขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะที่มันมีขนาดใหญ่แล้วก็ระยะเบรกค่อนข้างยาวนะคะวิ่งมาถึงก็หยุดรถได้ไม่ทันนะก็เลยเกิดการเฉี่ยวเกิดขึ้นนะคะซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยคือนำมาซึ่งอันตรายต่อชีวิตของตัวผู้บุกรุกเองนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบให้การรถไฟเนี่ยยังต้องหยุดชะงักล่าช้าไปกว่า22นาทีก็สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้โดยสารนะคะที่ใช้บริการด้วยยังไงย้ำเตือนกันอีกครั้งนะคะพื้นที่เขตทางรถไฟเนี่ยเขามีรั้วแล้วก็มีแบรีเออร์กั้นอยู่นะถือเป็นพื้นที่อันตรายแล้วก็ห่วงห้ามเด็ดขาดนะคะคืออย่าไปปีนป่ายลักลอบอะไรเดินเข้าไปสัญจรคือมันไม่ใช่ที่ที่เดินนะหรือว่าทำธุระส่วนตัวโดยเด็ดขาดนะคะยังไงก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะแล้วก็ป้องกันผลกระทบต่อการเดินรถของระบบสาธารณะของประเทศด้วยคนก็ตกใจว่าเอารถไฟไปชนกับคนได้ยังไงก่อนหน้านี้ก็มาชนกับรถเมย์ซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นเหตุที่เราก็คาดไม่ถึงนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเขาออกมาชี้แจงแล้วว่าเป็นคนนี่แหละเป็นคนนี่แหละที่
1: เข้าไปเอง
2: เข้าไปเองนะคะก็มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเดินเข้าไปอ่ะเน
1: า
2: ะ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยทางรถไฟเนี่ยถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเดินนะ
2: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะว่าอันตรายคืออย่างหนึ่งคือทางมันขรุขระนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยต่อให้ไม่มีรถไฟก็แล้วแต่เนี่ยคือในเรื่องของการเดินเนี่ยคือพื้นมันไม่เรียบพอพื้นมันไม่เรียบปุ๊บถ้าสมมติว่าเราไปเดินเนี่ยบางทีอาจจะขาดมีขาเพลงได้นะนะครับเป็นรูเป็นบ่ออย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ขนาดที่เป็นสถานีรถไฟเนี่ยเวลาที่รถไฟมาจะเทียบชานชาลาเขายังมีเส้น
1: มีเส้น
2: กั้นเลยว่า
1: เตือนว่าห้ามเข้า
2: คร
1: ับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่จะเดินทางนะในส่วนของรถไฟเนี่ยดูดี
2: ๆ
1: นะครับการเดินแม้แต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยที่มีชานชาลาเยอะๆเราจะต้องเดินข้ามทางรถไฟเพื่อเดินจะไปบางทีมีล้มมีอะไรด้วยนะ
2: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเข้าไปนะถ้าไม่จำเป็นนะครับสำหรับการเดินทางในที่ผ่านทางรถไฟหรือว่ารางรถไฟตรงนี้นะครับก็เตือนกันไว้นะส่วนในเรื่องของความคืบหน้านะครับสำหรับในเรื่องของที่รถไฟชนกับรถโดยสารสาธารณะนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีการออกมาเผยนะครับว่าทางคนขับรถไฟเนี่ยเป็นคนฉี่ม่วงนะครับ
2: มีฉี่สีม่วง
1: ถูกต้องนะครับมีสารเสพติดแล้วก็ทางรฟท.เนี่ยก็มีการสั่งให้ออกแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ขับรถคันดังกล่าวนะครับยอมรับว่าไม่ได้ตรวจสารเสพติดก่อนปฏิบัติงานพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดนะครับนั่นก็คือในส่วนของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยก็มีการปูพรมเลยนะครับในการจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางรางแล้วก็ทางถนนตรวจเข้มพนักงานการรถไฟแล้วก็คนขับรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็ในการที่ไปตรวจเนี่ยมีผลออกมาด้วยจะเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวเรามาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณปริญเมฆานันท์นะครับผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครหรือว่าปปส.กทม.นะครับก็มีการเปิดปฏิบัติการปูพรมตรวจคัดกรองสารเสพติดและก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะนะครับแล้วก็ในส่วนของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยด้วยก็มีการจัดชุดใหญ่เลยนะ2ชุดด้วยกันนะครับในการที่จุดเข้าไปยังจุดที่มีพนักงานตรงนี้เนี่ยเยอะนะครับนั่นก็คือในส่วนของสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนี่แหละนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นั่นก็คือโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนะครับครอบคลุมทั้งระบบรางแล้วก็ระบบถนนด้วยนะครับโดยผลการตรวจคัดกรองวันนี้เนี่ยไปในส่วนของตรวจแล้วเนี่ยทั้งหมดกว่า118ท่านนะครับสำหรับผู้ที่เป็นพนักงานของทั้งการรถไฟเองแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ขับรถโดยสารสาธารณะนะครับก็ไม่พบสารเสพติดทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่พบแอลกอฮอล์ในร่างกายของทั้ง118ท่านนี้นะครับ นอกจากนี้เองนะครับในส่วนของสำนักงานปปส.กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดจำนวนกว่า 3,000 ชุดนะครับให้แก่รฟท.เพื่อเป็นการจะตรวจคัดกรองพนักงานก่อนที่จะมีการขับรถเดินรถต่างๆนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะได้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นนะครับและก็ในส่วนนี้จะมีการเดินรถดูแลเนี่ยทั้งหมด 3,000 ชุดเนี่ยถึงมาที่26พฤษภาคมนี้ก็ตรวจกันให้ครบนะเพื่อจะได้มั่นใจว่าพนักงานที่อยู่ในการทำงานของรฟท.เนี่ยมั่นใจได้ว
3: ่
1: าไม่มีสารเสพติดนะครับส่วนขณะเดียวกันนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับกรมการขนส่งทางบกและก็บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.นะครับนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สถานีขนส่งกรุงเทพหมอชิตนะครับสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะและก็กลุ่มรถตู้ด้วยนะและก็รถบัสโดยสารขนาดเล็กหรือว่ามินิบัสจำนวนกว่า79รายนะครับผลก็เช่นเดียวกันไม่พบสารเสพติดในร่างกายทางนี้ก็ยังเน้นย้ำให้พนักงานขับรถทุกคนนะครับต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็งดดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงห้ามยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดติดขาดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุแล้วก็ยกระดับความปลอดภัยในการให้บริการด้วยอย่างที่ว่าคือถ้าคุณเป็นโชเฟอร์ขับรถเน
3: ี่
1: ยหลายๆชีวิตเนี่ยฝากชีวิตไว้กับคุณเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีความสำคัญมาก
3: ๆ
1: นะครับและที่สำคัญคือนอกจากคนทั้งหมดในรถแล้วตัวของคุณเองด้วยนะครับต้องเรียกว่าให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆนะครับเพราะว่า1คือชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็อย่างที่2คือผิดกฎหมายนะครับถ้าสมมติว่าคุณทำแล้วดูแลในเรื่องนี้ไม่ดีนะครับในส่วนของบริษัทรถทัวร์ต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเช็คให้ดีๆนะครับในทุกๆครั้งด้วยนะอย่างครั้งนี้เนี่ยตรวจไม่พบก็จริงแต่ในอนาคตไม่แน่
3: ถูกต้อง
1: นะครับอันนี้คือการปูพรมของทางปปส.แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราจะมองให้เป็นภาพรวมนะต้องคัดกรองในทุกๆวันนะครับอ
3: ัน
1: นี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับสรุปเหตุเมื่อวานนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันครับ
2: ค่ะเดี๋ยวไปติดตามเรื่องของครม.เมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือเป็นข่าวดีนะของคนไทยหลายคนที่ก็ตั้งตารอสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีมีมติในการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวเตรียมเปิดลงทะเบียนนะคะ25พฤษภาคมนี้แล้วก็ช่วงระยะเวลาในการใช้เนี่ยก็คือ1มิถุนายนจนถึง30กันยายน
1: 4เดือนด้วยกัน
2: 4เดือนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็แถลงข่าวในโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะที่ประชุมเนี่ยมีการอนุมัติโครงการแล้วนะคะโครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันค่ะลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเหตุผลหลักๆเนี่ยก็คือวิกฤตพลังงานที่ประเทศไทยนะคะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยประสบกันอยู่นะแล้วก็ยังพบวิกฤตอีกหลายระลอกเริ่มจากค่าพลังงานนะคะที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นนะจากวิกฤตตะวันออกกลางพอมาในรอบที่2เนี่ยก็วิกฤตต้นทุนนะคะในรอบที่3ก็ทำให้ของเนี่ยมันแพงขึ้นก็คือมันเป็นลูกโซ่กันไปเรื่อยๆนะสะท้อนจากตัวเลขเงินเฟ้อนะคะแล้วก็มีโอกาสที่เงินเฟ้อเนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นถ้าหากหยุดไม่ได้ก็จะนำไปสู่วิกฤตอีกรอบนึงก็คือวิกฤตกำลังซื้อและค่าของชีพที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็กำลังซื้อหดตัวลงธุรกิจต้นทุนสูงผลกระทบมากเลยก็คือคนที่มีรายได้น้อยไม่มีเงินออมมารองรับแรงกระแทกซึ่งหาวิกฤตนี้เกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ตามมาก็คือธุรกิจเนี่ยจะปิดตัวลงแล้วก็คนตกงานเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็จะซึมยาวไปเลยนะฉะนั้นเมื่อวานมีการอนุมัติก็คือเคาะออกมาแล้วสำหรับไทยช่วยไทย plus นะคะแนวคิดหลักเนี่ยก็คือเขาจะแบ่งการช่วยเหลือเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย13ล้านนะคะ13กว่าประมาณ13ล้านคนนะวงเงินตอนนี้ก็คืออนุมัติมา 1,000 บาทต่อเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยคือเดือนละ300
1: ครับ
2: ทีนี้เติมให้อีก700นะคะก็เป็นเดือนละ 1,000 บาทโดยสิทธิ์ของกลุ่มนี้เนี่ยอย่างที่พี่ธนัทบอกไปช่วงต้นรายการไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเป็นกลุ่มเดิมเลยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่รัฐเติมเงินเพิ่มให้อีก700เป็น 1,000 บาทนะคะ4เดือนด้วยกันนะคะก็ใช้งบประมาณทั้งหมดเนี่ย 56,000 ล้านบาทส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มทั่วๆไปเลย
1: ครับ
2: ก็คือเราเนี่ยแหละ
1: กลุ่มคนทั่วไป
2: ลงทะเบียนได้ก็คือคนละครึ่งเดิม
1: ไม่ได้จำกัดนะว่าคุณจะมีเงินเดือนเท่าไหร่
2: ถูกต้องแต่ว่า
1: อยากร่วมคือได
2: ้ได้ต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะคะกลุ่มนี้สามารถลงทะเบียนได้เดี๋ยวจะเริ่มเปิดลงทะเบียนกันเนี่ย25พฤษภาคมนี้นะคะ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันซึ่งรูปแบบของกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นรูปแบบของโคเปก็คือรัฐร่วมจ่ายนะคะเพราะว่าจะไม่ใช่คนละครึ่งแล้วเพราะรัฐจะจ่ายให้ 60% ประชาชนจ่ายเองอีก 40% นะคะวงเงิน 1,000 บาทเช่นเดียวกันเท่ากันกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยแล้วก็ระยะเวลา4เดือนนะคะก็ใช้จ่ายได้วันละ200นะไม่เกิน200บาทนะระยะเวลาการใช้ก็ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนะคะเดือนละ 1,000 อย่างที่บอกเลยใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอีกกลุ่มนึงนะคะที่ต้องเข้าไปดูแลกันก็คือเรื่องของกลุ่มผู้ประกอบการรายเล็กหรือว่า SME ที่จะช่วยเติมสภาพคล่องนะคะให้สามารถอยู่ได้นะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเข้าถึงแหล่งทุนการอัพสกิลรีสกิลอะไรต่าง
1: ๆ
2: ที่ต้องดูแลตรงนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการนํา AI เนี่ยเข้ามาช่วยสอนในเรื่องของการบริหารต้นทุนให้ดีขึ้นนะคะสามารถเช็คราคาต้นทุนกับกระทรวงพาณิชย์ได้บริหารจัดการต้นทุนให้ดีนะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่แหล่งสินเชื่อสถาบันการเงินในระบบได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องไปกู้นอกระบบมานะคะวิกฤตครั้งนี้คุณเอกนิติบอกว่ามันก็ต่างจากครั้งที่ผ่านมานะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นวิกฤตค่าของชีพแล้วก็กระทบกับคนส่วนมากแล้วก็โครงการนี้จะมาช่วยรองรับเพื่อให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันทีนี้คนก็ถามว่าเอไอ้ก้อนนี้เนี่ยงบประมาณที่จะเอามาทำโครงการนี้แหล่งเงินมาจากไหนนะคะสำหรับแหล่งเงินที่นำมาใช้ในโครงการเนี่ยก็คือมาจากพรก.กู้เงิน 200,000 ล้านบาทนะคะก็คือก้อน 400,000 ล้านบาทนะที่มีการอนุมัติไปส่วนกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการรับคำร้องที่ประชุมครม.ก็พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วก็มอบหมายให้ทางคุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกนะคะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังทำคำชี้แจงย้ำว่าพรก.มีผลบังคับใช้แล้วนะคะก็ดำเนินการต่อไปส่วนคำร้องก็เป็นกระบวนการของทางนิติบัญญัตินะคะด้านทางคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังก็บอกเพิ่มเติมนะคือโครงการนี้อย่างที่บอกในกลุ่มของคนที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้คือ60 40
1: ครับ
2: เป็นไม่ใช่คนละครึ่งแล้ว
1: ไม่ใช่คนละครึ่งแล้วจะเรียกว่าคนละครึ่งพาสก็ไม่ใช่
2: ใช่
1: ให้เกินครึ่ง
2: ให้เกินครึ่งรัฐออกให้ 60% นะคะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ปรับเกณฑ์อายุที่เริ่มต้นเข้าร่วมขึ้นได้เนี่ยคือน้องๆ นะตั้งแต่อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก่อนวันจันทร์ที่จะถึงนี
1: ้
2: ลงทะเบียนได
1: ้ก็คือจะต้อง18ปีบริบูรณ์ก่อน
2: บริบูรณ์ก่อน
1: คือถ้าสมมติว่าคุณ18ปีในปีนี้แต่ว่ายังไม่ถึ
2: ถง
1: วันจันทร์นี้ก็คืออำลา
2: ใช่
1: ก็ไม่ได้ก็มันก็ไม่เข้าเกณฑ์นะ
2: ยังไม่เข้าเกณฑ์ถูกต้องนะคะอย่างที่พี่รัฐบอกเลยคืออำลาเลยนะแต่ว่ารอรอก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมีโครงการอื่นๆที่มันจะครอบคลุมในกลุ่มอื่นๆด้วยนะคะโครงการนี้นะคะก็จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนได้กว่า43ล้านคนนะก็อย่างที่บอกกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มคนที่เราต้องลงทะเบียนแต่คนที่เคยลงทะเบียนคนละครึ่งไว้แล้วเนี่ยเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้เลยนะ
1: อย่างสมมุติว่าผมเนี่ยเคยลงทะเบียนคนละครึ่งพาสไว
2: ้
1: ผมแค่เข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็กดยืนยันว่าคุณจะร่วมสิทธิ์นี
2: ้ใช
1: ่ในช่วงเวลากี่โมงครับ
2: ช่วงประมาณ6โมงเช้า6โมงเช้าจนถึง
1: ทุกครั้งนะ
2: ใช่
1: ครับ
2: แต่ว่าใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะต้องเข้าไปลงทะเบียนใหม
1: ่ครับ
2: เข้าไปลงทะเบียนใหม่นะคะก็สามารถเข้าไปได้ช่วงประมาณ6โมงเช้าจนถึง4ทุ่มนะคะจนกว่าจะครบ30ล้านสิทธิ์นะตั้งแต่25ถึง29พฤษภาคมก็คือตั้งแต่วันจันทร์เนาะวันจันทร์หน้าจนถึงวันศุกร์
1: ใช่
2: เนาะวันจันทร์จนถึงวันศุกร์แต่คิดว่าวันแรกก
1: ็วันแรกก็คือน่าจะแน่น
2: น่าจะแน่นแล้ว
1: เรียกว่าเต็มนั่นแหละแต่ว่าประเด็นคือพอเต็มแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วพอมีการดูว่าคุณสมบัติของบางท่านเนี่ยที่อาจจะไม่ผ่านหรือเปล่าก็จะมีการรีเซ็ตระบบใหม่ค
2: ือ
1: ต้องมาลงใหม่ในช่วงของเช้าวันที่26นะตอน6โมงเช้าอีก1ครั้งประมาณนี้เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยจะเป็นแบบนี
2: ้
1: นะครับถ้าเป็นโมเดลเดิมนะแน่นอนว่าใช้โมเดลเดิมแต่ว่าอาจจะมีการปรับในเรื่องของเกณฑ์เฉย
2: ๆถูกต้องนะคะอย่างที่บอกนะก็เตรียมแอปเป๋าตังเอาไว้เลยนะคะให้ดีส่วนร้านค้าร้านเดิมนะก็เช่นการเข้าไปยืนยันนะคะผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน25พฤษภาคมถึง30กันยายนนะคะส่วนร้านไหนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการก็ลงทะเบียนได้ช่วงเวลาเดียวกัน25พฤษภาคมจนถึง31กรกฎาคมนะคะที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาแล้วก็โครงการไทยช่วยไทย plus นะคะโครงการนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่ร่วมกับร้านทำเล็บร้านทำผม นวดสปานะคะเพราะว่าต้องการให้นำไปจ่ายกับเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคนะถูกต้องส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ผูกกับแอปพลิเคชันใน4แพลตฟอร์มเจ้าใหญ่น่าจะเหมือนเดิมเหมือนรอบที่แล้วนะคะก็จะมี Grab Lineman Shopee Robinhood
1: ประมาณนั้น
2: ประมาณนี้นะในวันที่10มิถุนายนนะคะแต่ก็จะสามารถใช้ได้เนี่ย15มิถุนายนเป็นต้นไปนะ
1: แสดงว่าใครที่จะใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันที่เป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยต้องรออีกประมาณสัก 1-2 สัปดาห์นะครับที่จะมาร่วมกับโครงการไทยช่วยไทย Plus นี้นะครับแน่นอนเราสรุปให้ฟังคือเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือเป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน 180,000 คนคือไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องมีโทรศัพท์ก็ได
2: ้
1: คือคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ใบเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ได้เลยที่ร้านธงฟ้าปกติเราจะได้เดือนละ300บาทรัฐเติมให้ครบเป็น 1,000 บาท
2: ถูกต้อง
1: นะครับ4เดือนด้วยกัน4เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่มิถุนายนไปจนถึงกันยายน2568ถ้า69ย้ำนะครับว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม
2: ่
1: แล้วก็ไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือด้วยมีแค่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันตัวตนเท่านั้นนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบโคเพนะครับนั่นก็คือรัฐออกให้ 60% นะครับส่วนประชาชนเนี่ยจ่ายเพียง 40% สมมุติว่าน้องป่านไปซื้อของ100บาทน้องป่านจะจ่ายแค่40บาทเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจะช่วยสนับสนุน60บาทนะครับส่วนในเรื่องของจำนวนแต่ละวันเนี่ยก็คือ200บาทต่อวันที่รัฐจะออกให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือการที่รัฐออกให้เนี่ยจะออกให้4เดือนเดือนละ 1,000 บาทนะครับไม่ใช่ครั้งเดียว 4,000 นะเดือนละ 1,000 บาท4เดือนแต่ถ้าสมมติว่าน้องป่านใช้ไม่หมดในเดือนแรก
2: ไม่ทบ
1: ไม่ทบนะ
2: ไม่ทบ
1: นะครับไม่ทบนะครับสำหรับเดือนแรกเนี่ยคุณต้องใช้ให้หมด 1,000 บาท
2: ใช่
1: ถ้าสมมติว่าไม่หมดก็คือจบก็คือจบแค่นั้นเอง
2: แต่ปันว่าใช้หมดนะ
1: ใช้หมดตั้งแต่ครึ่งเดือนแรกตั้งแต่วันที่2 3 4ละ
2: ค่ะ
1: นะครับก็นะใครที่จะใช้นะครับจะลงทะเบียนจะร่วมโครงการนี้นะครับเตรียมตัวให้ดีเช้าวันที่25นะครับจันทร์ที่25พฤษภาคมนี้จะเริ่มลงทะเบียนแล้วนะครับตั้งแต่ 6:00 นเป็นต้นไปนะยาวไปจนถึงวันที่29แต่คาดว่าถ้าจะเอาให้ชัวร
2: ์
1: วันแรกนะวันแรกเริ่มเลยตื่นมาไปลงทะเบียนเลยนะเพราะอย่างสถิติที่ผ่านมาเราจับตากันตลอดนะครับในช่วงของที่ผ่านมาคนละครึ่งพาสครั้งที่แล้วเนี่ยเต็มตั้งแต่วันแรกนะช่วงประมาณ 4:00 นผมจำได้เพราะคุณชัยศิลป์โทรมาบอกผมว่าโดนคนลงเต็มแล้วแต่ว่าเขาไม่ลงนะพอมาอีก1วันเนี่ยก็คือก็จะมีการดูสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วก็มารีเซ็ตใหม่นะครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์วันแรกลงทะเบียนให้ครบนะครับ30ล้านสิทธิ์ด้วยกันครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับกลุ่มคนที่จะมาลงทะเบียนสำหรับคนละครึ่งพลัสในครั้งนี้นะครับก็ติดตามกันส่วนร้านค้านะครับเปิดให้ลงทะเบียนมาที่25เช่นเดียวกันนะครับก็ไปดูกันได้นะครับ25ถึง31กรกฎาคมก็ไปกดนะว่าใครที่อยากจะร่วมโครงการนี้นะครับหรือว่าใครที่ไม่เคยเข้านะก็สามารถไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยนั่นเองนะครับ
2: ถูกต้องหรือว่ากลุ่มคนที่เขาถามมาว่าถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนทำยังไงล่ะพี่นัทก็ต้องไปธนาคารกรุงไทยนะ
1: ถูกต้อง
2: สำหรับใครที่อยากจะลงทะเบียนนะคะก็เขาจะมีเจ้าหน้าที่

0: การใช้เงินแต่ละบาทเนี่ยเงินเข้าแต่ละคนเนี่ยมาจากตรงไหนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเราจะมีข้อมูลเรื่อง Data เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยกับโครงการคนละครึ่งคนละครึ่งพลัสจนมาถึงล่าสุดกับไทยช่วยไทย plus นะครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์นะครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจกรรมของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับนั่นก็คืองานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยเฟรกอนุกาเอเชีย2026นั่นเองนะครับ
6: ค่ะซึ่งงานนี้นะคะอย่างที่บอกถ้าพูดถึงงานอาหารระดับประเทศนะคะสำหรับคนในวงการอาหารนะคะไม่ควรพลาดเลยก็ต้องยกให้งานไทยเฟรกอนุกา2026นะคะไทยเฟกอนุกาเอเชียนะคะจัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ค่ะร่วมกับหอการค้าไทยและโคโลนเมเซ่เยอรมนีนะคะงานนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่ระดับประเทศเลยนะแล้วก็เป็นงานที่มีบทบาทสำคัญมากๆที่สุดนะคะในภูมิภาคเอเชียซึ่งงานนี้ปีนี้เขาบอกว่ากลับมาแล้วกลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะบอกว่าดีขึ้นนะยิ่งใหญ่ขึ้นโดดเด่นขึ้นซึ่งงานนี้เขาจะเปิดให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ที่สนใจด้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะมาค้นหาสินค้าแล้วก็บริการรวมไปถึงนวัตกรรมแล้วก็การเจรจาการค้านะคะสร้างเครือข่ายธุรกิจอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆกันนะคะเปิดมุมมองใหม่ๆในการทำธุรกิจก็จะมีการรวบรวมนะคะผู้ประกอบการจากทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติรวมๆ56ประเทศเอามาไว้ในงานเดียวกันนะคะซึ่งจะมีทั้งเครื่องดื่มอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เทคโนโลยีด้านอาหารนะคะทั้งอาหารแช่แข็งผักผลไม้เนื้อสัตว์ข้าวนะคะอาหารทะเลขนมของขบเคี้ยวต่างๆนะคะซึ่งแต่ละโซนเนี่ยเขาก็จะมีความแตกต่างหลากหลายกันไปทั้งอาหารสำหรับผู้บริโภคทั่วไปนะคะอาหารฮาลาลก็มีเหมือนกันหรือใครที่สายสุขภาพรักสุขภาพนะคะก็มีอาหารออร์แกนิกอาหารเพื่อสุขภาพอาหารโภชนาการเฉพาะด้านก็มีนะคะ คะแล้วก็รวมไปถึงอาหารแห่งอนาคตรวมไปถึงความยั่งยืนอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้มากมายเลยอย่างการสัมมนาด้านการส่งออกนะคะเปิดเวทีการค้ากับทูตพาณิชย์รวมไปถึงนิทรรศการพิเศษอย่างไทยซีเล็กนะคะไทยฮาลาลพาวิเลียนการประกวดแข่ง

0: การเชฟระดับโลกนะคะแล้วก็ไฮไลท์สำคัญก็คือนิทรรศการสินค้าผลไม้ไทยภายใต้แนวคิด Thailand The Land of Tropical Fruits นะคะซึ่งมีทั้งผลไม้สดแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปหลายรูปแบบเลยพร้อมทั้งสินค้าที่ได้รับรางวัล Agri Export Star Pitching Challenge นะคะเอามาจัดแสดงในงานนี้เอาไว้ด้วยนะคะซึ่งงาน Thai Fake Anuga Asia 2026นะคะปีนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีค่ะขยายพื้นที่การจัดงานเพิ่มไปยังอาคาร4รวมทั้งหมด12อาคารด้วยกันครอบคลุมเลยตั้งแต่ Impact Challenger อาคาร1ถึง3นะคะ Impact Forum อาคาร4 Impact Exhibition Center อาคาร5ถึง12ค่ะซึ่งการเปิดเจรจาธุรกิจเนี่ยจะเปิดให้เจรจากันได้26ถึง29พฤษภาคมนะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยแล้วก็การเจรจาธุรกิจและจำหน่ายปลีกนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปจะเปิดให้เข้าชมได้30พฤษภาคมนะคะนั้นตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเช่นเดียวกันสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมงานนะคะขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพเนาะชุดสูทหรือสมาร์ทแคชชัวร์ได้นะคะงดกางเกงขาสั้นรองเท้าแตะแล้วก็ต้องมีอายุ17ปีขึ้นไปนะคะแต่ทีนี้ใครอยากจะเข้าชมแต่ว่าอายุยังไม่ถึง17ปีนะก็สามารถเข้าชมได้วันที่30พฤษภาคมเนี่ยเขาจะเปิดให้เข้าร่วมงานโดยไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองก็คือพูดง่ายๆมันจะมี2ช่วงนะ26ถึง29เนี่ยจะเปิดให้เจรจาธุรกิจนะคะนี่ก็ขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพหน่อยเนาะแล้วก็วันที่30นะคะเปิดให้เข้าร่วมงานได้ไม่จำกัดการแต่งกายแล้วก็อายุนั่นเองค่ะแล้วก็เนื่องจากน่าจะมีคนมาร่วมงานเนี่ยจำนวนมากเลยเนาะเพราะว่ามีคนสนใจเยอะนะก็แนะนำให้ใช้รถสาธารณะนะคะสามารถใช้บริการได้รถไฟฟ้าสายสีชมพูลงสถานี Impact เมืองทองธานีนะคะหรือสถานีทะเลสาบเมืองทองธานีค่ะแล้วพอถึงเนี่ยคือลงปุ๊บเดินเข้างานได้เลยนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าชมงานไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวนะคะแนะนำว่าให้ลงทะเบียนก่อนมานะลงทะเบียนชมงานล่วงหน้าก่อนนะคะเข้าไปได้เลยที่ www.thaifake-anuga.com นะคะพอไปถึงงานเนี่ยรับบัตรเข้างานได้ทันทีเลยนะซึ่งไปรับบัตรก็สามารถไปได้ทั้งอาคาร4อาคาร6อาคาร9แล้วก็อาคาร10นะคะใครที่จะ walk in ก็ไปได้ทั้ง4อาคารนี้เช่นเดียวกันรับบัตรหน้างานได้จุดเดียวกันเลยนะคะอย่างที่บอกนะงานนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะและสนใจสำหรับงานอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มนะที่ไม่ควรพลาดหรือใครที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจแล้วก็มองหาว่าเอ๊ะธุรกิจอะไรดีธุรกิจที่เป็นอาหารก็เครื่องดื่มถ้าเรามีสโคปสนใจแบบนี้เนี่ยงานนี้เหมาะมากๆนะ
1: คะหรือว่าใครที่ชื่นชอบนะไม่จำเป็นจะต้องไปลงทุนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ไปชิมอาหารอร่อยๆกันได
0: ้
1: นะครับที่ Thai Fake Anuga Asia 2026นะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA นะครับกับการที่มีงานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเขียวบนถนนสุขุมวิทช่วงซอยเทศบาลบางปู55ถึงซอยเทศบาลบางปู77นะครับมีการกำหนดแล้วเสร็จภายในปี2571ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 60% นะครับแผนในการทำงานนะครับในการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยมีทั้งหมด6งานด้วยกันนะครับรายละเอียดดังนี้ครับงานแรกนะครับงานติดตั้งอุปกรณ์ภายในบ่อพักบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณซอยเจริญสุขถึงสมาคมไต้หวันแห่งประเทศไทยนะครับงานที่2คืองานดันท่อคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกบริเวณทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูนะครับงานที่3ครับงานติดตั้งท่อ RT RC และฉีดเกาติ้งมอเตอร์นะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูงานที่4งานลากสายและงานต่อหัวสายไฟฟ้าแรงดันสูงและแรงกลางนะครับบนถนนสุขุมวิทฝั่งขาเข้าบริเวณหน้าสถานตากอากาศบางปูถึงหน้าสว่างคณิวาสนะครับงานที่5ครับงานปรับปรุงสายอากาศและติดตั้งโหลดเบรกสวิตช์นะครับซึ่งก็เป็นบริเวณอยู่แถวซอยวิทยุการบินหมู่บ้านกิตินครซอยเจริญสุขและซอยข้างเมืองโบราณนั่นเองนะครับส่วนงานสุดท้ายนะครับงานติดตั้งอุปกรณ์และตัดจ่ายกระแสไฟฟ้าใต้ดินบริเวณซอยบีไทยซอยเทศบาลบางปู94และซอยเทศบาลบางปู92นะครับซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับก็อาจจะต้องมีความจำเป็นในการปิดเบี่ยงจราจร2ช่องทางในส่วนของช่องทางขวาถนนสุขุมวิท มุ่งหน้าคลองด่านนะครับตั้งแต่ซอยเจริญสุขถึงทางเข้านิคมอุตสาหกรรมบางปูและปิดอีก2ช่องทางฝั่งขวานะครับบนถนนสุขุมวิทมุ่งหน้าปากน้ำตั้งแต่หน้าสถานตากอากาศบางปูถึงสวัสดิ์คณิวาสนะครับในช่วงเวลา4ทุ่มถึงตี5ของทุกคืนและก็จะไม่ให้กระทบกับประชาชนหรือถ้ามีผลกระทบเนี่ยก็จะทำให้กระทบน้อยที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนที่มักมีการที่เกิดปัญหาน้ำรอการระบายนะครับทาง MEA เองก็ได้มีการเน้นย้ำให้การทำงานในทุกโครงการเนี่ยต้องไม่สร้างปัญหาหรือว่าผลกระทบต่อการระบายน้ำรวมถึงต้องปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำกับและก็การควบคุมปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดด้วยควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสูงสุดซึ่งประชาชนนะครับยังสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงแจ้งเหตุหรือว่าข้อเสนอแนะได้กับผู้ประสานงานโครงการนะครับมี2ท่านด้วยกันนะครับท่านแรกคือคุณนุชรีต้นวงครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756นะครับเป็นคุณนชรีต้นวงนะครับหมายเลขโทรศัพท์0973415756แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคุณกันตพัฒน์ประภูชกานะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกาหมายเลขโทรศัพท์0644580975นะครับคุณกันตพัฒน์ประภูชกา0645870975นะครับอันนี้ก็เป็นเบอร์ของทางเจ้าที่ที่ดูแลในเรื่องนี้นะครับหรือว่าติดต่อได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะนี่คือการประสัมพันธ์เรื่องของระบบสายไฟฟ้านะคะสายไฟฟ้าอากาศก็จะปรับมาเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินนะคะตามแนวโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทีนี้พี่นัทเดี๋ยวพามาดูสายสีแดงเข้มบ้างนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านคุณอนันต์โพนิ่มแดงนะคะรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางรฟท.เนี่ยลงนามในสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายหรือว่าสีแดงเข้มนะคะในช่วงรังสิตถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตค่ะระยะทาง 8.84 กิโลเมตรนะคะมูลค่าโครงการ 6,057 ล้านบาทนะคะสัญญาจ้างโครงการรถไฟระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายหรือว่าสีแดงอ่อนนะช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาระยะทาง 20.5 กิโลเมตรนะคะแล้วก็สถานีเพิ่มเติม3สถานีก็คือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผ.แล้วก็สถานีบ้านฉิมพลี
1: พี่อุ้ยเพราะอะไร
0: เพราะว่าอยากใช้บริการ อยากใช้บริการนะ
1: เดินทางใกล้เพราะอยู่ใกล้บ้านเรานะครับ
0: ถูกต้องนะคะมูลค่าโครงการนะคะ 14,720 ล้านบาทตามมติครม.เมื่อปี2568ค่ะสำหรับขั้นตอนต่อไปก็คือทางการรถไฟเนี่ยเดี๋ยวเขาจะลงนามในสัญญาจ้างผู้ควบคุมก่อสร้างนะคะช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาประมาณวันที่15มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็ของช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตประมาณวันที่9กรกฎาคมนี้จากนั้นเนี่ยจะเริ่มแจ้งนะคะจะแจ้งเรื่องงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมปี69ค่ะแล้วก็จะเริ่มก่อสร้างซึ่งจะใช้เวลาประมาณ3ปีนะกำหนดแล้วเสร็จจะได้ใช้ประมาณปี2572นะคะจากขบวนรถที่ให้บริการปัจจุบันเนี่ย25ขบวนซื้อทั้ง2โครงการเนี่ยถ้าเปิดให้บริการแล้วก็จะมีการปรับความถี่การเดินรถนะคะให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเพื่อที่จะได้ช่วยลดการเดินทางนะคะจากปทุมธานีเข้าสู่กรุงเทพนะแล้วก็เพิ่มการเข้าถึงในฝั่งธนบุรีสารยาด้วยผ่านระบบทางรางนะคะสายหลักของเมืองได้อย่างสะดวกรวมไปถึงเรื่องของการลดปัญหาการจราจรติดขัดด้วยนะคะก็ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่โดยรอบด้วยนะก็จะได้ไม่กระจุกอยู่ในเมืองนะคะ
1: ก็
0: กระจายออกไป
1: คือมันจะมีความเจริญตามมาหลังจากที่มีรถไฟฟ้าเนี่ยผ่านไปแล้วแน่นอนคอนโดผุดเต็มแน
0: ่
1: นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่เห็นสถานีปลายทางเนี่ยคือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตก
0: ็
1: แสดงว่าการเดินทางของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะดีขึ้น
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็เรียกว่าผลพวงก็จะไปมหาวิทยาลัยกรุงเทพมาต่างๆแถวนั้นด้วยอีกฝั่งนึงก็คือฝั่งธนบุรีเนี่ยก็คือตั้งแต่สิริราชไปจนถึงศาลายา
0: อ
1: ันนี้จะเป็นเรียกว่าเป็นเส้นที่พาดผ่าน จากศรีราชเนี่ยแล้วก็ไปสุดที่ศาลายาแต่ว่ามันจะมีไปต่อกับสายสีแดงอ่อนเนี่ยอยู่บริเวณสถานีตลิ่งชัน
0: ค่ะ
1: ซึ่งอนาคตตรงนี้เนี่ยจะมีการทำรถไฟฟ้าในส่วนของสายสีเขียวมาต่อด้วยแสดงว่าเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าการเดินทางเราจะสะดวกขึ้นในเรื่องของคมนาคมนะครับแล้วก็ชาวมหิดลเหมือนกันนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลนะรวมถึงที่เรียนที่ศรีราชก็จะเดินทางสะดวกขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าเราจะเห็นแล้วนะครับเริ่มที่จะมีการความคืบหน้าในเรื่องนี้คือเห็นข่าวมานานแล้วนะครับแต่นี่คือชัดเจนมากขึ้นนะครับ15มิถุนายนนี้ก็จะมีการพูดคุยกันในเรื่องของสถานีศิริราชตลิ่งชันศาลายานะครับแล้วก็ช่วงรังสิตขยายต่อไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเนี่ยก็เป็น9กรกฎาคมนี้นะครับใครที่อยู่ฝั่งนั้นนะเตรียมยิ้มนะนะเดินทางจะสะดวกมากขึ้นนะคร
0: ับ อีก 3 ปี
1: กำหนดไว้คือปี2572แต่ว่าจะมีการเลื่อนไหมหรืออะไรยังไงเดี๋ยวรอให้ขึ้นเสาก่อนแล้วกันอย่างหลังเราเนี่ยก็ดีใจเพราะว่า1คือบ้านของผมเองเนี่ยจะอยู่ที่บางกลวยนะปกติไปลงที่บางบำรุแต่ว่าบางบำรุเนี่ยรถ2แถวรถเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยคือที่เป็นรถสาธารณะนะครับอาจจะยังไม่เข้าถึงสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปลงที่บางกลวยกฟผ. อันนี้จะมีรถโดยสารเยอะ
0: ใกล
1: ้มีรถเมล์รถ2แถว
0: ค
1: ือจะเดินทางต่อสะดวกนะครับรวมถึงฝั่งพระราม6ด้วยเนาะสถานีพระราม6นะอันนี้ก็ต้องรอติดตามความคืบหน้านะครับว่าทั้งหมดแล้วจะเป็นอย่างไรสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับ
0: ถูกต้องค่ะ
1: ไปต่อเนาะกับในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคร
0: ับ
1: นอกจากในเรื่องของคนละครึ่งพาสแล้วก็ยังมีในส่วนของการเห็นชอบในส่วนของเรื่องราวต่างๆขึ้นด้วย
0: ถูกต้องค่ะเรื่องของการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน4สาขานะคะมีการเพิ่มค่าจ้างทักษะนะคะประมาณ550ถึง650บาทต่อวันนะคะเมื่อวานนี้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาบอกว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบที่กระทรวงแรงงานมีการเสนอมาเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานนะคะฝีมือ4สาขาด้วยกันจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเคยกำหนดเอาไว้141สาขาค่ะรายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับที่15ลงวันที่29มกราคม2569นะคะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือเนี่ยได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นจูงใจให้กับแรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อที่จะได้เพิ่มหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับประเทศด้วยค่ะก็มีการเห็นชอบออกมานะกำหนดค่าจ้างนะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละสาขาอาชีพแต่ละระดับนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่า4สาขาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสาขาแรกนะคะคือช่างสาขาช่างเชื่อมฟักคอนะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับ1อยู่ที่550บาทต่อวันนะคะแล้วก็ในระดับที่2นะคะ650บาทต่อวันส่วนสาขาที่2ก็คือสาขาช่างเชื่อมมิกซ์นะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานระดับที่1อยู่ที่550บาทต่อวันนะคะแล้วก็ระดับที่2 650บาทต่อวันค่ะส่วนสาขาที่3นะคะสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้านะคะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือระดับที่1อยู่ที่560บาทต่อวันค่ะและสาขาที่4นะคะสาขาช่างบำรุงรักษาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมค่ะอัตราค่าจ้างนะคะตามมาตรฐานฝีมือระดับที่1 630บาทต่อวันนะคะทางนี้ให้มีผลบังคับใช้90วันนับจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของกระทรวงแรงงานที่มีการเสนอไปนะครับแล้วก็ครม.ก็มีการเห็นชอบนะครับก็เป็นข่าวดีนะสำหรับผู้ที่ทำงานนะเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับเพิ่มค่าจ้างให้ตรงนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นในส่วนของทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับที่มีการถูกรับมอบจากทางคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองนะครับทางร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในเรื่องที่รับทราบข้อเสนอจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกรณีที่มีการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ค้างชำระในเงินบำรุงการศึกษานะครับตรงนี้มีการบอกว่าถ้าคนที่ไม่จ่ายคนที่ค้างค่าเทอมเนี่ยจะไม่ได้รับใบจบนะครับแล้วส่วนของทางกสม.เนี่ยก็มีการมายื่นนะครับ ทางคณะรัฐมนตรีเองเนี่ยก็มีการสั่งการนะครับในเรื่องของให้พวกโรงเรียนนะครับหรือว่าสถานศึกษาต่างๆเนี่ยตรวจสอบดูแลหน่อยเรื่องนี้นะครับเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ์ทางการศึกษาให้เด็กเนี่ยสามารถนำเอกสารเหล่านี้เนี่ยไปยื่นในการรายงานตัวต่อเพื่อศึกษาต่อในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็มีการมอบหมายให้ทางกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอและแนวข้อเสนอแนะดังกล่าวนะครับจากทางหน่วยงานนะครับแล้วก็ให้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยสรุปผลการพิจารณาในภาพรวมแล้วก็ส่งให้สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน30วันหลังจากนี้นะครับก็ต้องมีการติดตามกันนะครับซึ่งรัฐบาลเองก็มุ่งหวังว่าการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Drop Out เนี่ยก็จะช่วยลดปัญหาที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาให้เป็นศูนย์ให้ได้โดยที่คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญนะครับและก็เพื่อเป็นการคุ้มครองในเรื่องของการศึกษาของเด็กและเยาวชนตามที่รัฐธรรมนูญและก็สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทยเนี่ยได้มอบให้กับภาคีเครือข่ายได้รับรองไว้ด้วยนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้คือมันมีบางโรงเรียนที่พอเด็กๆเนี่ยไม่จ่ายค่าเทอมก็คือไม่ให้ใบจบซึ่งจริงแล้วเนี่ยอันนี้มองว่าไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องนะครับอาจจะมีการทำอย่างอื่นไหมที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถมีเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปสามารถเรียนไปเรียนต่ออะไรอย่างนี้ได
0: ้
1: ส
0: ่
1: วนเรื่องค่าเทอมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะมีการทำสัญญา
0: ผ่อนพันได้ไหม
1: หรืออะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงที่ทำให้สามารถไม่ตัดอนาคตเด็กตรงนี้นะครับอย่างที่บอกตอนนี้เนี่ยคือประเทศไทยของเราเนี่ยก็พยายามผลักดันให้เด็กที่ไม่ได้เรียนการศึกษาเนี่ยที่ไม่มีการศึกษาเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบการศึกษานะเพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นประเทศที่การศึกษาพัฒนาไปมากกว่านี้การทำแบบนี้อาจจะเป็นการชะลอหรือเปล่าหรือว่าเป็นการยับยั้งในเรื่องของนโยบายนี้หรือเปล่าอ
0: ัน
1: นี้ก็ต้องฝากสถานศึกษานะครับดูแลด้วยแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเองก็จะเข้าไปร่ว
0: ม
1: กำกับดูแลในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
0: ค่ะเพราะนอกจากนี้เราก็ยังมีเรื่องของทุนอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยคือเก่งมีความสามารถแต่ขาดเรื่องของทุนทรัพย์อะไรต่างๆนะคะก็มีหลายๆโครงการนะที่จะช่วยป้องกันเรื่องของ Thailand Zero Drop Out นะคะไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้นะคะช
1: ่
0: วงนี้เดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยดีกว่าค่ะพี่โนนัท
1: ใช่ครับวันนี้มีทักทายกันเข้ามาเยอะมากนะครับเราก็ไม่ได้เหลือไปมองเลยนะนะครับอ่านข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ทักทายมานะครับพี่อเนกพิกไทยส่งสติกเกอร์มาด้วยนะครับหลากหลายสติกเกอร์เลยนะครับรวมถึงพี่พิสมัยจึงสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะน้องโดนัทน้องสายป่าน
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็ทีมงานทุกท่านแชร์ให้แล้วด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณต้นน้ำประมินนีละโสครับทักทายกันเข้ามาด้วยสติกเกอร์โอ้โหหลากหลายความคิดเห็นนะครับ
0: ค
1: ุณสุชินด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาพี่พิเชษสวัสดีครับนะครับคุณสุเทพครับพี่สุเทพบอกสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านพร้อมทีมงานวันนี้กดไลค์กดแชร์ให้เรียบร้อยแล้ว
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: พี่พัทรพรเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีน้องโดนัทน้องสายป่านทีมงานทุกท่านค่ะนะครับพี่สุเทพบอกว่าที่อำเภอเมืองราชบุรีวันนี้ไม่มีแดดนะในช่วงเช้านะครับเป็นครึ้มๆเหรอครับหรือว่ามีฝนทักทายกันมาบอกกันได้นะครับพี่รจนาบอกว่าสวัสดีค่ะหนุ่มหล่อสาวสวยวันนี้แชร์ให้แล้วเช่นเดียวกันนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มเมืองขอนทักทายกันเข้ามาด้วยนะครับพูดถึงในเรื่องของถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคม29นี้นะแต่ว่าบัตรเต็มแล้วอ่ะติดตามผ่านไลฟ์ก็ได้นะครับ
0: ก็อาจจะมา walk in ได้แต่ก็ต้องดูก่อนว่าคนที่ลงทะเบียนมาเนี่ยเขามากันครบหรือเปล่า
1: เดี๋ยวครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการวางในเรื่องของบัตรด้วยนะครับจะมีการระบุที่นั่งด้วยเพื่อไม่เป็นการเกิดดราม่ากันเกิดขึ้นนะครับส่วนคุณอุ้ยเป็นน่าจะเป็นภาษาลาวมั้ยน้องปั่น
0: ครับ
1: จากสปป.ลาวนะครับทักทายมาสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะครับคุณพี่บางออนนะสวัสดีค่ะปทุมธานีวันนี้อากาศครึ้มนะเหม
0: ือ
1: นฝนจะตกค่ะที่คลองหลวงที่ดินแดงก็น่าจะอากาศคล้ายๆกันนะครึ้มๆไม่มีแดดนะครับแล้วก็พี่สุพิษเพ่งแจ่มนะครับสวัสดีครับทักทายกันเข้ามาด้วยเช่นเดียวกับพี่สงเงียมครับบอกว่าสวัสดีครับวันนี้เนี่ยรับฟังรับชมด้วยนะครับที่แขวงบางมดเขตทุ่งครุที
0: ่
1: กรุงเทพมหานครอากาศครึ้มๆอยู่แต่ว่าฝนยังไม่ตกครับนะครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านก็คือพี่สายน้ำวิรุณด้วยนะครับทักทายกันเข้ามาสวัสดีค่ะนะครับอีกหลายข้อความนะฝั่งทาง TikTok ก็มีการทักทายกันเข้ามาส่วนใหญ่จะถามถึงในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็มีการชี้แจงกันย
0: ้
1: อนหลังกันได้นะครับสามารถมาดูย้อนหลังพวกเรากันได้นะผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและก
0: ็
1: ผ่านทาง YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าข่าวสารไหนเด่นๆเราก็จะมีการตัดเป็นคลิปแยกๆให
0: ้
1: คุณผู้ฟังเนี่ยได้มาติดตามกันด้วยนะครับพี่รุ่งอภาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโดนัทน้องสายป่านวันนี้ที่แม่สอด ฝนตกแต่เช้าเลยแม่สอดก็ฟังชายแดนไทยเมียนมานะครับก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับบางพื้นที่ก็อาจจะมีฝนตกยังไงก็เวลาจะเดินทางหรือว่าจะไปที่ไหนก็พกร่มกันหน่อยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ
0: ค่ะใน TikTok นะคะพี่สาธิธรบอกว่านครสวรรค์ตกแล้วค่ะอย่างหนักเลย
1: โอ้โหนะครับหลายพื้นที่เนี่ยคือต้องบอกว่าเกิดเหตุฝนตกเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ต้องจับตากันดูจะเดินทางไปไหนก็ติดตามในเรื่องของสภาพอากาศนะครับฟังพยากรณ์อากาศกันด้วยนะครับพี่กิติการบอกว่าสวัสดีค่ะนะครับวันนี้ที่ตอตันเตี้ยนะตำบลตอตันเตี้ยอำเภอเมืองสุโขทัยท้องฟ้าครึ้มก็ใกล้ๆกับนครสวรรค์ที่น้องปานบอกเมื่อสักครู
0: ่นะครับ
1: ใครมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงฤดูฝนตอนนี้สามารถทักทายมาบอกพวกเรากันได้นะครับ
0: ค่ะ
1: ไปต่อกันในเรื่องนี้ไหมน้องปานในเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกดีกว่าน
0: ะคะล่าสุดแล้วนะคะก็ทางคุณสุภมาศอิสระภักดีนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพูดถึงกระแสข่าวนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการมอบหมายเนาะให้ทางกรมประชาสัมพันธ์กับทางกสทช.มีการหารือกันนะคุยกันว่าจะยังไงซึ่งกระแสข่าวหลังจากนั้นเนี่ยก็คือบอกรัฐบาลเตรียมถอยเรื่องของการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกนะคะช่วงระหว่าง11มิถุนายนจนถึง19กรกฎาคมนะคะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะคะคือเมื่อวานนี้นะคะทางด้านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะท่านบอกว่าคืออย่างที่ทราบว่าท่านนายกเนี่ยคือปรารถนาอยากจะให้คนไทยมีความสุขนะได้ดูบอลโลกกันในช่วงเดือนหน้าสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็มีการประชุมครม.กันนะก็มีมติให้ทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพูดคุยกับภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงทางกสทช.ด้วยที่ให้การสนับสนุนในรอบก่อนนะคะแต่หลังจากที่คุยแล้วเนี่ยพบว่าสถานการณ์มันไม่เหมือนเดิ
1: ม
0: เนื่องจากเรื่องของวิกฤตตะวันออกกลางอะไรก็ตามต่างๆนะคะขณะเดียวกันวันเวลาถ่ายทอดเนี่ยก็ไม่ได้เหมาะสมกับเวลาในไทยทำให้โอกาสที่จะขายของได้เพิ่มขึ้นตามร้านอาหารอาจจะไม่มากนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนราคาค่าลิขสิทธิ์ที่เสนอขายไทยมาเนี่ยคุณสุภาพบอกคือไม่สามารถเปิดเผยได้นะเพราะว่าเป็นกติกาของทางฟีฟ่าหรือสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะคะ
1: ค
0: แต่เป็นราคาที่ถ้าซื้อแล้วเนี่ยคือท่านบอกจะอธิบายกับพี่น้องประชาชนไม่ได้นะเนื่องจากว่าประเทศไทยเราเนี่ยประชากรกว่า70ล้านคนนะคะ
1: ค
0: ในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยมี 1,500 คนเยอะกว่าเรา20เท่าแต่ค่าลิขสิทธิ์ถูกกว่าไทยนิดหน่อยถ้าหากคิดเป็นรายหัวเนี่ยราคาต่างกันคือ 10-20 เท่าเลยนะคะ
1: ค
0: ฉะนั้นรัฐบาลก็เล็งเห็นแล้วว่าตอนนี้เราเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจเรื่องของปากท้องแต่ตัวเลขที่เสนอมาเนี่ยคือค่อนข้างสูงแล้วก็ประกอบกับเอกชนเนี่ยไม่ได้สปอนเหมือนรอบก่อนนะไม่ได้มีเป็นสปอนเซอร์เหมือนรอบก่อนพอช่วงเวลาที่ถ่ายทอดเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะคะก็คือพูดง่ายๆแหละมันไม่คุ้มนะคะที่จะลงทุนนะเนาะส่วนเรื่องของช่องทางอื่นที่จะให้คนไทยได้รับชมฟุตบอลโลกเนี่ยผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็บอกว่าขณะนี้กำลังตรวจสอบกับทางฟีฟ่าอยู่เพราะว่ามีกระแสข่าวว่าทางฟีฟ่าเนี่ยมีช่องทางรับชมที่ต้องเสียเงินเองแล้วก็อาจจะเข้ารับชมได้หรือว่าบางแมตช์ที่อาจมีการแข่งขันถ่ายทอด 5-10 นาทีก็มีแนวคิดแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่ชัดเจนนะคะ
1: ค
0: ือผู้สื่อข่าวก็ถามว่าประชาชนเนี่ยถอดใจได้เลยหรือไม่ว่ารัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อแล้วนะคะคุณสุภมาศบอกยังต้องรอดูว่าเอกชนเนี่ยคือมีรายใดที่เขาจะมองเห็นโอกาสทางธุรกิจไหมซึ่งก็ยังพอมีเวลาอยู่นะคะส่วนโอกาสที่จะลดราคาลงก็ต้องดูตัวเลขที่เสนอมาก่อนถ้าหากไม่ใช่ราคาที่ยุติธรรมเนี่ยคือท่านบอกว่าเก็บเงินเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงแล้วก็อย่างที่บอกนะคือถ้าลงทุนไปจริงๆเนี่ยเอกชนไม่มีรายไหนที่สนใจจะมาลงทุนแล้วตัวเลขเนี่ยค่อนข้างสูงเราจะตอบกับพี่น้องประชาชนไม่ได้ว่าเราจะเอาก้อนนี้เนี่ยไปลงทุนกับตรงนี้เลยหรอหรือยังไง
1: ใช่คือถ้าเป็นเอกชนเนี่ยเราก็คิดหนักเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งคือถ้าสมมติว่าเราจะมาลงทุนเรื่องนี้จริงๆน้องปาแล้วบอลโลกออนแอร์ตอนช่วงที่เป็นช่วงที่คนไทยนอน
0: อ่
1: ะเราจะเอาสปอนเซอร์ไหนมาลง
0: ถูก
1: ต้องไหมครับแล้วพอมาลงแล้วเนี่ยคือมันคุ้มไหมอ่ะกับในส่วนของค่าลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างที่จะแพงนะครับอย่างที่บอกคือมาตรฐานเนี่ยเป็นเหมือนกันหมดนั่นแหละสำหรับลิขสิทธิ์ทั่วทั้งโลกนะครับแต่ว่าในเรื่องของเมื่อมาคัดมาวัดกับจำนวนประชากรในประเทศของเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าสูงกว่าประเทศที่มีจำนวนประชากรที่เยอะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะซื้อลิขสิทธิ์ตอนนี้นะครับก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าว่าจะซื้อหรือไม่แต่แน่นอนว่าทางรัฐบาลเนี่ย คงไม่แล้วนะครับอาจจะเป็นในส่วนของภาคเอกชนหรือเปล่านะครับที่จะมีการใช้เวลาที่เหลืออยู่นะครับนัดแรกเนี่ยคือ11มิถุนายนนะครับสำหรับการที่จะมีการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับก็ต้องรอติดตามว่าสุดท้ายแล้วจะได้หรือไม่นะสำหรับการได้รับชมสำหรับแฟนคอบอลนะครับแต่อย่างพวกเราก็ไม่ได้ติดตามนะจริงๆในเรื่องของที่ท่านสุภมาศบอกว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็เห็นด้วย
0: ก็เห็นด้วย
1: เพราะว่าเอาไปทำอย่างอื่นน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าที
0: ่
1: เราจะมาดูบอลโลกนะคร
0: ับ แล้วก็อาจจะได้กับคนในหลายกลุ่
1: ม
0: มากกว่านะคะก
1: ็
0: เป็นคำชี้แจงจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์บอลโลกนะ
1: ครับเมื่อวานนี้ครม.มีเคาะอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือเคาะวันที่16ตุลาคม2569เนี่ยเป็นวันหยุดพิเศษของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีการสั่งให้วันที่12 14 15เป็นการ work from home ในพื้นที่กรุงเทพเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการเรียกว่าเป็นการจัดประชุมนะครับสำหรับสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ประจำปี2569นะครับก็จะมีคณะผู้บริหารและก็ผู้นำทางการเงินกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศเดินทางเข้ามาร่วมในครั้งนี้นะก็มีการประกาศออกมาในพื้นที่กรุงเทพเท่านั้นนะ
0: คร
1: ับจังหวัดอื่นไม่ได้ร่วมนะ16ตุลาคมนี้เป็นวันหยุดพิเศษครับ
0: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักหลายพื้นที่พร้อมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักพร้อมแจ้งเตือนประชาชนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มวันนี้ถึงวันที่22พฤษภาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22พฤษภาคมจากผลกระทบของอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมาตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการประกันสังคมนำเสนอบำนาญสูตรแคร์รูปแบบใหม่ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว
10: นายสัทธรัมธรรมบุษดีรักษาการคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายลูกจ้างเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประกันสังคมได้ติดตามความคืบหน้าสูตรการคำนวณบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่หรือสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนหลังจากมีการผลักดันมาเป็นเวลานานขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ย้ำว่าสูตรแคร์ผ่านกระบวนการศึกษาและพิจารณาอย่างรอบด้านอีกทั้งยังมีช่วงเปลี่ยนผ่านนาน5ปีหากมีประเด็นใดที่ยังต้องปรับปรุงสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ในระยะต่อไปนอกจากนี้คณะกรรมการยังติดตามการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่ต้องประกาศการเลือกตั้งภายใน 1-2 สัปดาห์ที่จะถึงนี้เพื่อให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในเดือนสิงหาคมรวมถึงการปรับปรุงสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์ให้สอดคล้องกับสิทธิของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.สำหรับเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการแพทย์นั้นคณะกรรมการรักษาการจะหลีกเลี่ยงการอนุมัติโครงการหรือภาระผูกพันใหม่เพื่อไม่ให้กระทบต่อคณะกรรมการชุดถัดไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาจ้างโครงการรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยาย2เส้นทางช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนกรกฎาคมนี้
11: นายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟได้ลงนามสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงเข้มช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมูลค่ากว่า 6,000 ล้านบาทและสัญญาจ้างโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงส่วนต่อขยายสีแดงอ่อนช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและสถานีเพิ่มเติม3สถานีคือสถานีสะพานพระราม6สถานีบางกรวยกฟผและสถานีบ้านชิมพลีมูลค่ากว่า 14,720 ล้านบาทตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2568 สำหรับขั้นตอนต่อไปการรถไฟจะลงนามสัญญาจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างช่วงสิริราชตลิ่งชันศาลายาและช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตจากนั้นจะแจ้งเริ่มงานก่อสร้างให้กับบริษัทผู้รับจ้างทั้ง2โครงการพร้อมกันในเดือนกรกฎาคมและเริ่มก่อสร้างประมาณ3ปีกำหนดแล้วเสร็จในปี2572จากขบวนรถที่ให้บริการในปัจจุบันที่25ขบวนเมื่อเปิดให้บริการจะมีการปรับความถี่การเดินขบวนรถให้บริการสอดคล้องกับความต้องการเดินทางของประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
2: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
12: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
13: ่อย่าถามว่าประเทศชาติให้อะไรกับเราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทย ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: นัดมิวเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากา

ัดข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในวันนี้นะคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569เป็นวันที่สายฝนโปรยปรายมาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยในพื้นที่จังหวัดระนองตกทั้งวันเลยคุณผู้ฟังไม่ได้หยุดพักหายใจกันเลยนะแล้วก็เวลาช่วงมาทำงานตอนเช้าๆหรือว่าช่วงเวลาที่จะกลับบ้านหลังจากทำงานนะคะเป็นช่วงที่ตกเยอะเป็นพิเศษเหมือนที่เขาคุยกันในทุกๆฤดูฝนว่าฝนเนี่ยมันจะมาตามนัดจริงๆนะมันจะมาในตอนเวลาที่เรากำลังจะออกไปทำงานหรือว่าเรากำลังจะกลับบ้านกลับจากที่ทำงานนะคะตกเป็นเวลามากจริงๆมาตามนัดจริงๆนะคะแต่ก็นั่นแหละอยากจะแจ้งเตือนว่าวันนี้อ่ะคือฝนตกหนักในหลายพื้นที่จริงๆเพราะอยู่ในช่วงของการประกาศแจ้งเตือนพอดีนะคะเป็นการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นฉบับที่11แล้วนะคะในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้ตอนนี้หนักมากๆค่ะมีฝนตกเยอะมากด้วยในพื้นที่จังหวัดระนองเองก็ได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนให้พื้นที่เสี่ยงภัยหรือพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมอะไรประมาณนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยค่ะมาดูปริมาณฝนของแต่ละพื้นที่กันหน่อยค่ะในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ประมาณ 60% ก็ถือว่าตกหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ภาพรวมโอ้โหภาพรวมวันนี้ค่ะ60ขึ้นไปทั้งนั้นเลยคุณผู้ฟังภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานคร60%ทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มี 70% ในพื้นที่ภาคอีสานอีสานเนี่ยก็จะตกหนักพอๆกับในพื้นที่ภาคใต้เลยมาเจาะลึกกันในพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 60%แล้วก็ระวังเรื่องของฝนตกหนักบางแห่งค่ะแล้วก็ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันยังคงอยู่ยังคุมสถิติอยู่คือตั้งแต่ช่วงที่ฝนเริ่มมาคุณผู้ฟังจำได้ไหมอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยคือติดเรทแบบ 70% มาในทุกๆวีคเลยนะคะจนมาถึงวันนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ยังคง 70% อยู่ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นค่ะพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ไหนที่เป็นทางน้ำไหลผ่านเป็นพื้นที่ลุ่มเสี่ยงต่อการที่แบบว่าฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลานานๆแล้วจะทำให้เกิดน้ำท่วมก็ต้องระวังกันให้ดีๆนะคะแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยก็กำลังดูแลในเรื่องของการกักเก็บน้ำในช่วงที่หน้าฝนฝนตกเยอะๆแบบนี้เอาไว้อยู่เพราะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกหนักตามประกาศที่ออกมาก็คือวันที่19ไปจนถึงวันที่12พฤษภาคมนะคะแต่มันก็ถ้าเกิดว่าเราไปเฉลี่ยดูกับภาพรวมของการคาดการว่าปรากฏการเอลนีโญที่จะเกิดหน้าแล้งอะค่ะมันจะมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาในช่วงนี้ก็จริงแต่ถ้าเกิดว่าดูในระยะยาวตลอดทั้งปีค่ะปริมาณฝนเนี่ยจะน้อยกว่าปี68แล้วก็มันจะมีช่วงหน้าแล้งสลับกันไปแบบนี้ค่ะหน้าแล้งพอช่วงนี้หน้าฝนแล้วก็จะแล้งยาวไปอีกสักพักหนึ่งแล้วก็จะมีหน้าฝนตกลงมาประมาณนี้นะคะลักษณะแบบนี้เป็นการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงที่หน้าฝนมาเราก็ต้องมีการบริหารจัดการน้ำให้ดีๆหรือแม้กระทั่งพื้นที่ไหนที่ไม่สามารถบริหารจัดการน้ำได้แต่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้ารู้ว่าเสี่ยงก็จะต้องลดการสูญเสียโดยการที่เตรียมความพร้อมในทุกๆอย่างการขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆนานานะคะไม่ใช่พอติดตามพยากรณ์อากาศว่าเดี๋ยวปีนี้เนี่ยมันจะแล้งหนักกว่าปีที่แล้วนะฝนคงจะตกไม่เยอะเท่าไหร่อย่าประมาทนะคะเพราะว่าเนี่ย 2-3 วันที่ผ่านมาก็ให้เห็นได้แบบชัดเจนเลยนะว่าฝนมันตกจริงๆตกแล้วแบบตกไม่หยุดด้วยคุณผู้ฟังบางพื้นที่นะคะตกหนักลมแรงอีกค่ะหลังคาบ้านเนี่ยก็ได้รับความเสียหายกันไปการจราจรบนถนนหนทางต้นไม้โค่นล้มลงมาเส้นทางในพื้นที่จังหวัดระนองขาเข้าเมืองระนองนะคะก็ประสบ
อุบัติเหตุแบบนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วอย่าชะล่าใจคุณผู้ฟังค่ะต้องติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็อาจจะป่วยได้ง่ายๆแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่ลูกๆหลานๆของเราอะค่ะเขาเดินทางไปโรงเรียนพอดีแล้วก็โรงเรียนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นแหล่งในการพบเชื้ออยู่แล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการป่วยได้ง่ายๆก็ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะคะจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศมาดูข่าวสารนโยบายของรัฐบาลกันบ้างคุณผู้ฟังเรื่องที่ต้องนำมาบอกเลยแล้วคืออีกไม่กี่วันแล้วค่ะถึงเวลาแล้วรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเงียบๆนะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากนำเรื่องนี้มาพูดคุยกันอย่างเช่นโครงการไทยช่วยไทย plus หรือถ้าเกิดว่าพูดกันให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือโครงการคนละครึ่ง plus นี่แหละค่ะต่อยอดมาแต่ว่ารอบนี้เขาเปลี่ยนชื่อเผื่อทุกคนจะยังเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมคนละครึ่งยังไม่มาอีกนะจริงๆมันมาแล้วแต่มันมาในรูปแบบของชื่อไทยช่วยไทย plus นะคะก็จะเริ่มดำเนินการแล้วค่ะภายในเดือนนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะซึ่งเขากำหนดว่าจะมีการเปิดเริ่มลงทะเบียนให้ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมวันนี้วันที่20แล้วเหลืออีกแค่5วันคุณผู้ฟังบางคนยังไม่รู้เลยว่าจะมาวันไหนลงทะเบียนยังไงแล้วใช้จ่ายยังไงค่ะใครที่ฟังข่าวนี้ตั้งใจฟังให้ดีๆแล้วก็แชร์ข่าวสารให้คนอื่นๆได้รับรู้กันด้วยนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus หรือว่าต่อยอดมาจากคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะเริ่มลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่3เริ่มลงทะเบียน25นะคะแล้วก็จะมีการเริ่มใช้จ่ายเนี่ยจากวันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะรอบนี้รัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้คุณผู้ฟังจากเดิมเนี่ย 50-50 ถูกไหมคะคนละครึ่งแต่รอบนี้ค่ะรัฐบาลจะช่วยอุดหนุนให้ 60% และเราจ่ายเอง 40% เปรียบเทียบง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของ100บาทรัฐช่วย60เราออกเองแค่40บาทนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็รอบนี้เนี่ยวงเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยก็คือจะได้จำนวน 4,000 บาทแต่ 4,000 บาทนี้คุณจะไม่ได้รวดเดียวค่ะคุณจะได้ทยอยไปในแต่ละเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มต้นการใช้จ่าย1มิถุนายนค่ะเดือนมิถุนายนคือคุณจะได้เลย 1,000 บาทพอเดือนต่อไปก็จะได้ 1,000 บาท 1,000 บาท 1,000 บาทไปจนถึงเดือนกันยายน2569รวมแล้วเป็น 4,000 บาทใช้จ่ายผ่านช่องทางเดิมเลยค่ะแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แม่ค้าร้านค้าก็จะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินน่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งส่วนที่สำคัญนั่นคือถ้าเกิดว่าเราใช้จ่ายแล้วนะคะเขามีข้อกำหนดมาว่าคุณต้องใช้จ่ายให้หมดภายใน1,000 ต่อ1เดือนถ้าเกิดว่า1เดือนคุณใช้จ่ายไม่หมด 1,000 บาทคุณไม่สามารถทบไปเดือนต่อไปได้แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาของโครงการ4เดือนก็ตามแต่ก็ทบยอดของเดือนต่อเดือนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้ว 1,000 ก็จ่ายให้หมดภายใน1เดือนแล้วก็1วันเนี่ยเราจะใช้จ่ายได้สูงสุดนะคะ200บาทต่อ1วันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็บริหารจัดการกันให้ดีๆแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการลงทะเบียนนะคะเหมือนเดิมแล้วค่ะกฎกติกาเดิมเลยนะคะคนที่เคยเข้าร่วมในเฟสที่ผ่านมาก็สามารถเข้าร่วมได้ส่วนใครที่เป็นหน้าใหม่ก็สามารถไปลงทะเบียนได้ด้วยเช่นกันผ่านทาง2ช่องทางนั่นก็คือแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แล้วก็www.ไทยช่วยไทย plus นะคะก็สามารถไปลงทะเบียนกันได้ไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้หรือไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ได้คุณผู้ฟังเวลามันรวบรัดจริงๆนัทเองก็นำมาบอกคร่าวๆแล้วก็แจ้งเตือนกันให้ทุกคนได้รับทราบนะคะว่า25พฤษภาคมนี้อีก5วันเท่านั้นคุณผู้ฟังเริ่มเปิดลงทะเบียนแล้วนะคะสำหรับไทยช่วยไทย plus หรือคนละครึ่ง plus นั่นแหละค่ะไปลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะ2ช่องทางที่เราได้บอกไปอ่านข่าวเพิ่มเติมก็ได้ค่ะผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHzเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์กันก่อนจะได้ไม่พลาดการติดตามข่าวสารอื่นๆที่เราแบบอัปเดตกันแบบเรียลไทม์ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ Facebook กันด้วยนะคะอีกหนึ่งข่าวแล้วกันคุณผู้ฟังค่ะ1ข่าวในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศอย่างที่บอกไปแล้วก็ถึงแม้ว่าในช่วงนี้นะคะฝนฟ้าอากาศที่เกิดขึ้นมานะคะเราทุกคนก็จะต้องดูแลให้ดีๆนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขามีการประกาศแจ้งเตือนมาแล้วว่าถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในช่วงแต่ก็ยัง
ประสบความเสี่ยงต่อการรับมือของภัยแล้งอยู่ดีท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งแล้วก็ฝนทิ้งช่วงรวมถึงช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังกันไปค่ะโดยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคอนเฟอเรนซ์กันไปนะคะร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งในการประชุมครั้งนี้ก็มีคณะองคมนตรีค่ะได้ร่วมสังเกตการแล้วก็ให้คำแนะนำรวมถึงข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำให้ทุกส่วนน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะรวมถึงให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลต่างๆเพื่อกำหนดให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่เขาต้องปรับตัวแล้วก็ให้ทันต่อสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งการลงมาค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมจัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือภัยแล้งและในช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นให้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทั้งในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้เป็นส่วนสำคัญค่ะแล้วก็ใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาสอดส่องดูแลแล้วก็เป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อถ้าเกิดว่ามีปัญหาในพื้นที่คุณจะต้องแจ้งมาที่ส่วนกลางส่วนกลางก็จะต้องนำแผนที่มีการวางแผนไว้ค่ะให้กับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายไปสู่ชุมชนจะได้ไม่เกิดปัญหาแล้วก็ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือน19ถึง22ฝนตกหนักโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ต้องเฝ้าระมัดระวังเป็นพิเศษเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาดูอีก1ข่าวก่อนที่จะไปพักฟังผลงานเพลงกันแล้วกันนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันนี้เลยค่ะในช่วงเย็นเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนเฝ้ารับเสด็จกันได้นะคะแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้ค่ะผ่านทางช่องทางต่างๆที่เราได้แจ้งไปนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาไล่เรียงข่าวสารอื่นๆข่าวสารที่ต้องติดตามกันในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันค่ะเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็ยังคงต้องจับตามองกันนะคะแต่ช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

ายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะ

แช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนครำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรักกลับมาในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะก็มาคัดข่าวกันเลยนะคะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตกันก่อนเลยแล้วกันค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำเสียบ้างน้ำมีปัญหาบ้างแล้วก็อะไรต่างๆนานาเลยนะคะเริ่มกันที่ภูเก็ตก่อนเลยนะกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีการดูแลในเรื่องของการ เร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ได้มีการขอร้องว่าชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีความเกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำนี้ค่ะให้ทุกคนร่วมด้วยช่วยกันในการไม่ทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันค่ะรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดภูเก็ตนะคะพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็มีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างกำแพงดินคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบึงไทรถึงตลาดมุมเมืองหมู่ที่2และหมู่ที่3ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเลยค่ะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมกันนะคะโดยทางด้านของพันตำรวจเอกประทีปนะคะก็เปิดเผยหลังจากการลงพื้นที่ค่ะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยเป็นการปรับปรุงลำรางระบายน้ำที่เคยชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากโครงการก่อสร้างเดิมเนี่ยก่อสร้างด้วยอิฐบล็อกแล้วก็มีงบประมาณจำกัดส่งผลให้บางจุดพังทลายลงไปแล้วพังลงไปไม่พอคุณผู้ฟังไปทับถมแล้วก็ยังไปขวางทางน้ำไหลด้วยซึ่งทางน้ำสายนี้ค่ะมีความสำคัญมากๆในการช่วยระบายน้ำจากภูเขาด้านหน้าแล้วก็ระบายน้ำจากชุมชนโดยรอบก็ทำให้กระแสน้ำไหลได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ทีนี้พอมันไปถมทางไหลของน้ำเนี่ยมันก็เกิดปัญหาทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกค่ะก่อให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังยิ่งในพื้นที่แล้วก็ในช่วงที่แบบเป็นช่วงน้ำหลากหรือว่าฝนตกหนักๆอย่างเงี้ยค่ะน้ำมันก็ไหลระบายได้ไม่ดีเลยค่ะก็สร้างประโยชน์เขาเรียกอะไรอ่ะสร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นนะคะเนื่องจากว่าลักษณะทางช่วงนี้ก็ต้องไปดูโครงสร้างกันว่าจะต้องทำยังไงให้มันมีความมั่นคงแข็งแรงมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ประสบปัญหาว่าก่อสร้างไปแล้วเนี่ยอิฐมันหล่นลงมาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่กีดขวางทางน้ำในต่อไปข้างหน้าค่ะก็ต้องมาหารือกันอีกทีนึงนะคะโดยทางด้านของรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหานี้นะคะบอกว่าปัญหานี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่มาตรวจสอบวันนี้ก็เห็นว่ามันยังมีการทิ้งน้ำโดยที่อาจจะไม่มีการบำบัดน้ำเสียลงไปก่อนแล้วก็ทิ้งไปแล้วเรื่องของการระบายน้ำมันก็ไม่ได้โฟลว์มากเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่มันก็อาจจะมีปัญหาต่อเนื่องไปในระยะยาวได้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลได้ดีเท่าที่ควรตรงนี้ก็ถือว่าน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็ได้ฝากไปถึงเทศบาลตำบลวิชิตให้เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยแล้วก็ไปสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะเรื่องของการควบคุมการทิ้งขยะการทิ้งน้ำเสียลงในคูคลองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำเหล่านี้มันก็จะไหลลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่จะใช้น้ำในภาคการประมงได้อีกนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมีการไปตรวจเยี่ยมหน้างานค่ะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเพื่อจะได้ดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนะคะให้ปัญหานี้มันเสร็จสิ้นแล้วก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดมากที่สุดต้นต่ออยู่ตรงไหนจุดอยู่ตรงไหนก็ให้ไปแก้ที่ตรงนั้นค่ะจากที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะที่พังงาคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นพื้นที่ที่โอ้โหฝนตกหนักมากจริงๆแล้วก็มีการประกาศแจ้งเตือนมาอยู่เรื่อยๆนะคะการประกาศแจ้งเตือน
ล่าสุดของทางพังงาเนี่ยก็ยังคงเจอฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะในช่วงวันที่20ถึง24พฤษภาคมนี้เลยนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับทางน้ำไหลผ่านเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มด้วยจากฝนที่มันตกสะสมเป็นเวลานานๆ นะคุณผู้ฟังจริงๆแล้วบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่แล้วนะคะตกแค่ตกต่อเนื่องกัน1ชั่วโมงเนี่ยก็ระบายน้ำไม่ทันแล้วนะสุ่มเสี่ยงแล้วนะคะแล้วก็คลื่นลมในทะเลอีกก็น่ากังวลอีกนะคะแล้วก็เนื่องจากฝนที่ตกหนักมากๆเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทในพื้นที่อำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองแล้วก็ในพื้นที่อำเภอเมืองพังงาด้วยค่ะสักช่วงเวลาประมาณก่อนเที่ยง 11:23 นาทีคุณผู้ฟังมีการแจ้งเตือนเซลล์บอสแคทมาให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เลยค่ะตาม4อำเภอที่เราได้บอกไปนะคะก็นั่นแหละว่ามีฝนตกหนักมากๆโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่านะคะจะมีฝนตกสะสมมากถึง150มิลลิเมตรด้วยกันแล้วก็ฝนยังคงตกหนักต่อเนื่องให้เฝ้าระวังน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มในพื้นที่ริมคลองลำน้ำต่างๆก็ให้เฝ้าระวังด้วยนะคะแล้วก็มีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลล์บอสแคทเขาบอกว่าให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินที่มีค่าต่างๆนะคะก็เป็นการแจ้งเตือนนะคะในพื้นที่ของอำเภอเมืองพังงาอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองของจังหวัดพังงาค่ะดูจากภาพโอ้โหเมื่อวานนี้นะคะก็น้ำระบายไม่ทันเกิดการน้ำระบายไม่ทันค่ะการจราจรบนถนนตอนนี้เนี่ยก็เมื่อตอนเกิดเหตุของเมื่อวานนี้นะคะสักประมาณ17ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็ถือได้ว่าพี่น้องประชาชนเองก็แก้ไขปัญหาบางคนเนี่ยก็ต้องเข็นรถกันไปฝ่าในจุดที่น้ำมันระบายไม่ทันแล้วมันค้างอยู่บนถนนการสัญจรไปมานะคะอย่าประมาทค่ะคุณผู้ฟังคะก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆแล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีๆด้วยนะคะบ้านไหนที่เราสุ่มเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะว่ามันเกิดน้ำท่วมทุกปีแล้วมันน้ำท่วมบ่อยในช่วงหน้าฝนอะไรแบบนี้ก็สามารถเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนได้เลยยิ่งบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะสามารถถ้าเกิดว่าเรามีเหตุหรืออะไรแบบนี้นะคะเราก็สามารถโทรแจ้งสายด่วนของปภ.ได้นะคะจำเอาไว้เลยเขียนติดฝาบ้านเมมใส่โทรศัพท์หรือจำเอาไว้เลยยิ่งดีคุณผู้ฟังสายด่วนของปภ.1784โทรขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโทรแจ้งเหตุอะไรก็ได้นะคะก็ฝากกันไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันอีกสักหนึ่งเบรกแล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ในพื้นที่จังหวัดระนองมาฝากกันต่อแต่ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำที่เกิดขึ้นของแต่ละพื้นที่นะคะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามในช่วงหน้าแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ขือบกะเลซอกกะเลอย่าไว้ใจขืนลมในเลนะลูก
1: นี่คือคำเตือนของคนรุ่นปู่ย่าตายายที่ฝากให้กับลูกหลานก่อนท่องเที่ยวทางทะเลหรือออกเรือหาปลาปัจจุบันทุกคนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะการเดินทางด้วยเรือโดยสารหรือประกอบกิจกรรมทางทะเลเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงและเพื่อความปลอดภัยควรสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งเมื่อโดยสารทางเรือด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: สนิทใจค่ะผลงานเพลงจากปามี่นะคะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงก่อนหน้านี้ค่ะความเหงาโทรเข้ามานะคะจากเตชินค่ะสองผลงานเพลงอย่าเพิ่งน้อยใจนะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดแต่เพลงสตริงทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะสลับกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเปิดเพลงลูกทุ่งให้อย่าเพิ่งน้อยใจกันนะคะก็มีการขอกันเข้ามานะคะก็เปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะสองผลงานเพลงค่ะทักทายทุกท่านด้วยที่ติดตามรับฟังรับชมผ่านทางไลฟ์สดแฟนเพจ Facebook สวทรนองนะคะทักทายคุณต้นน้ำทักทายพี่อเนกพริกไทยค่ะมาตามนัดเหมือนกันแหละ2คนนี้นะคะทักทายกันไปด้วยขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ทักทายกันเองรถเช่าด้วยนะคะก็ขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ทักทายกันในยามเช้าแบบนี้หน้าฝนดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะที่กระบี่แล้วก็ที่ระนองบ้านเราเริ่มกันที่จังหวัดกระบี่ก่อนเลยค่ะตอนนี้ก็มีการขับเคลื่อนเรื่องของการจัดการน้ำเสียแล้วก็เรื่องของปัญหาขยะโดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างอ่าวนางค่ะเมื่อวานนี้ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะทำงานนะคะในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและแก้ไขปัญหาเรื่องของขยะด้วยค่ะเพื่อหาแนวทางในการหาทางออกร่วมกันการประชุมครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการกำหนดการลงพื้นที่ที่ดำเนินการเกิดขึ้นนะคะทั้งในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกระบี่ค่ะซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้วก็มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดอะไรแล้วมันเกี่ยวข้องพัวพันกับการส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำเสียแล้วก็เรื่องของปัญหาขยะด้วยนะคะในที่ประชุมค่ะเขาเห็นชอบให้จัดอบรมสร้างความรู้ให้แก่สร้างอบรมให้ความรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อาจจะมีส่วนอย่างเช่นโรงแรมร้านอาหารร้านซักรีดอย่างที่เราบอกว่าอาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียแล้วก็ก่อให้เกิดปัญหาขยะด้วยนะคะก็ต้องเรียกคนกลุ่มนี้แหละมาจัดการอบรมสร้างความรู้แล้วก็ให้อยู่ในระบบของการแก้ไขปัญหาที่เขาได้บอกไว้ค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้มีการแบ่งคณะทำงานออกเป็น2ชุดนะคะในการลงพื้นที่ตรวจสอบให้คำแนะนำสถานประกอบการโดยทำงานร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ค่ะสาธารณสุขกระบี่ด้วยแล้วก็อบต.อ่าวนางนะคะแล้วก็มีท้องถิ่นจังหวัดค่ะแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่แล้วก็อีกหลายภาคส่วนค่ะมีภาคเอกชนเข้าไปร่วมด้วยนะคะซึ่งการทำงานในส่วนนี้ค่ะก็จะช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ำเสียแล้วก็แก้ไขปัญหาขยะจริงๆแล้วเป็นเมืองท่องเที่ยวก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยต้องมีการวางระบบที่พิเศษกว่าพื้นที่อื่นๆหน่อยนะคะก็ฝากทุกๆคนกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการอันนี้เป็นตัวหลักอยู่แล้วที่จะต้องดำเนินการในการให้ความร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปัญหาของน้ำเน่าเสียแล้วก็ปัญหาเรื่องของขยะนะคะแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะขอความร่วมมือก็คือพี่น้องประชาชนทุกคนเลยค่ะก็ให้ร่วมด้วยช่วยกันในการสอดส่องดูแลถ้าเกิดว่าพบปัญหาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เขาเข้าไปดูแลให้เข้าไปแก้ไขปัญหาได้นะคะมาดูที่ระนองค่ะปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองเลยแล้วกันนะคะเกี่ยวกับปัญหาของการแก้ไขวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกบุรีปัญหานี้มีมานานแล้วคุณผู้ฟังคือถ้าพูดจริงๆอ่ะมันมีมานานมากๆแต่ว่าที่มันเห็นผลว่ามันส่งผลกระทบมากจริงๆอ่ะก็คือกระทบมาตั้งแต่ปี63ที่ผ่านมาแล้วค่ะจนตอนนี้มัน69ไปแล้วอ่ะมันยังแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็ปัญหาเรื่องของน้ำขุ่นวิกฤตน้ำขุ่นในแม่น้ำกาบุรีเนี่ย เขาก็มีการตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าเกิดมาจากการทำเหมืองแร่ในพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่ผ่านมาค่ะหน่วยงานทุกหน่วยงานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ก็ยังแก้ไขปัญหานี้ได้ไม่หมดสักทีจนปัจจุบันนี้น้ำมันก็ยังขุ่นอยู่นะคะแล้วพอน้ำมันขุ่นแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบในหลายๆด้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนหรือว่าทัศนียภาพหรือแม้แต่กระทั่งระบบนิเวศของน้ำค่ะสัตว์น้ำต่างๆที่อยู่เนี่ยคือก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ค่อยๆลดหายไปค่ะวิถีชีวิตของชาวประมงก็เลยเปลี่ยนไปหมดเลยแถมยังกระทบไปจนถึงระบบน้ำประปาหมู่บ้านที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนที่เขาใช้อยู่ค่ะประมาณ 2,000 กับอีก10ครัวเรือนคุณผู้ฟังทีนี้เนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเวทีให้ทุกคนเข้ามาพูดคุยกันสิทั้งชาวบ้านทั้งหน่วยงานมาพูดคุยกันว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันกระทบยังไงบ้างแล้วมันกระทบไปถึงไหนแล้วเสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะเขาอยากจะให้แก้ไขปัญหายังไงซึ่งที่ผ่านมาเขาก็มีการไปตรวจสอบนะคะล่าสุดที่มีการตรวจค่าคุณภาพของมาตรฐานคุณภาพน้ำค่ะมีการตรวจสอบไปโดยเฉพาะในช่วงต้นปี69ตรวจวัดได้มากถึง212 NTU ซึ่งมันมีค่าโลหะหนักค่ะมันเกินมาตรฐานแล้วก็สูงกว่าตอนปี68อีกนะประมาณ 5-8 เท่าก็ต้องมีการมาพูดคุยแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะล่าสุดกรมควบคุมมลพิษก็มีแผนในการยกระดับการเฝ้าระวังปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยในปี70เตรียมที่จะเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติบริเวณต้นน้ำกระบุรีแล้วก็ในพื้นที่ปากจันส่วนเรื่องของการพูดคุยเจรจาก็ต้องมอบหมายให้ทางกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ควบคุมกันไปแล้วก็ในระดับพื้นที่นะคะต้องหารือกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเบื้องต้นเท่าที่พูดคุยกันเมื่อวานนี้ก็รู้แล้วแหละว่ามันมีปัญหาแล้วมันส่งผลกระทบมากด้วยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็ต้องเร่งแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นก่อนเอาที่แบบมันเห็นผลฉับพลันได้ก่อนถึงแม้ว่าน้ำขุ่นเนี่ยมันอาจจะไม่หายไปแบบ 100% แต่แบบค่อยๆลดลงก็ยังดีแต่ไม่ใช่ว่าตรวจแล้วเนี่ยมันหนักกว่าปีที่ผ่านๆมาอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ได้นะคะนี่ก็คือข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกท่านเลยคุณผู้ฟังค่ะเพราะว่ามาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วจริงๆน่าจะเดี๋ยวจะบอกลากันไม่ทันเนาะต้องบอกลากันซะก่อนค่ะขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกผลงานเพลงจากทุกศิลปินที่เราหยิบยกมาเปิดให้ฟังกันด้วยนะคะทิ้งท้ายกันไปด้วยผลงานเพลงนี้เลยแล้วกันนะคะฝนตกไหมจาก Tree Man Down ค่ะแล้วก็เรากลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมเลยค่ะ 9:00 น.นิดๆไปจนถึงเวลา 10:00 น.ทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็เครือข่ายที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาตะกบป่ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองในช่วงหน้าฝนแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
7: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
6: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
8: รีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
9: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
8: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
9: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
8: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
10: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเราร
1: ัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยร่วมกับบริษัทยูนิลิเวอร์ประเทศไทยลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ
11: นางสาวลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า150รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านค้าโชว์ห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งเชื่อว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
1: วันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงพื้นที่จังหวัดยะลาติดตามการขับเคลื่อนงานและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดยะลาเตรียมต้อนรับนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีการลงพื้นที่จังหวัดยะลาในเช้าวันนี้เพื่อประชุมหารือและติดตามการขับเคลื่อนงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐและเครือข่ายภาคธุรกิจในพื้นที่อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองคือการหารือร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในวง Lunch Talk ซึ่งคาดว่าจะมีการสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจการค้าชายแดนการลงทุนและข้อเสนอในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยตรงการลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นอีกสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงความพยายามของรัฐบาลในการรับฟังเสียงจากพื้นที่จริงโดยเฉพาะจังหวัดยะลาซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจการศึกษาและการบริหารของพื้นที่ชายแดนใต้ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการเห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นและความสงบสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายอำเภอตะกั่วป่าระบุมอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในการใช้เส้นทางการจราจร
12: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791บวก980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนองสวทตะกั่วป่ารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
14: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
15: พ่อครับพ่อพูดหน่อยครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
16: ยากร้องสุบุรีเท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
15: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
17: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น. ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น.ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด 5 สถานีสวัสดีทักทายกันค่ะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook ไลฟ์เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันในวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะพุธที่20 พฤษภาคม 2569นะคะซึ่งทุกๆวันพุธกลางสัปดาห์ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยกับรายการผู้ว่ารายงานประชาชนนะคะเวลา8 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา1 ชั่วโมงโดยประมาณนะคะทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ในส่วนของเพจสวทภูเก็ต PRD เพจปชส.จังหวัดภูเก็ตกันด้วยติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วก็วันนี้มีบางช่วงบางตอนในช่วงเวลาของรายการผู้ว่ารายงานประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามาฝากกันด้วยนะคะวันนี้มีในส่วนของผู้อำนวยการสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตมาร่วมพูดคุยในรายการด้วยเดี๋ยวจะหยิบยกในช่วงบางช่วงบางตอนนะคะในส่วนของการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็มีในส่วนของโครงการร้านอาหารอุ่นใจด้วยเดี๋ยวจะมาฝากกันในช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่ฟังสปอตประชาสัมพันธ์สักครู่เดียวกลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันค่ะเติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
2: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเลยแบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี
3: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
2: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระพ่อยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
3: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะเวลา7 นาฬิกาขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร149 รูปณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือวัดใกล้บ้านนะคะต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลค่ะ17:30 นขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพค่ะส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลนะคะส่วน19:29ขอเชิญร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมต่างประเทศณสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือนมิถุนายน2569ค่ะ มาดูทางด้านของครม.กับการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรอบวงเงินไม่เกิน 175,718.6 ล้านบาทซึ่งก็อยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้ 2 แสนล้านบาทนะคะเพื่อช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบรรเทาภาระค่าครองชีพและประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะคะได้แก่1ค่ะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนเพิ่มเติมจากวงเงินที่ได้รับเดิมจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนนั่นเองนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569ค่ะแล้วก็2ต่อมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60/40นะคะ60/40เพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจำนวน30ล้านคนด้วยกันที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2564ก็คืออขออภัยค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน2569ก็คือ4เดือนนะคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะนอกจากนี้แล้วร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็จะมีการพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยนำเอา AI มาวิเคราะห์การบริหารจัดการต้นทุนสินค้ายอดขายเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้านั้นได้เรียนรู้ทักษะใหม่แล้วก็เพิ่มทักษะที่จำเป็นต่อธุรกิจโดยสามารถดูข้อมูลโดยสามารถที่จะดูข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อที่จะใช้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นั่นเองค่ะมาดูในส่วนของนายกรัฐมนตรีกับการสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมในการรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนนะคะประชาชนแล้วก็ทางกรมอุตุก็มีการเตือนฝนตกหนักจนถึงวันที่21พฤษภาคมค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการด้วยนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเน้นย้ำการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบในการวางแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวให้ความสำคัญกับการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศเพื่อกำหนดเป้าหมายและการสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงสถานการณ์อย่างชัดเจนและทันท่วงทีนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงแล้วก็มีความถี่เกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแม้นจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่จากการคาดการณ์ก็พบว่าปีนี้จะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านๆมาเนื่องจากว่าแนวโน้มการเผชิญกับสถานการณ์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2569และอาจจะต่อเนื่องจนถึงปลายปีซึ่งก็จะทำให้หลายจังหวัดมีพื้นที่เสี่ยงและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะได้มีการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดการแผนเผชิญเหตุภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำสภาพความเสี่ยงภัยแล้วก็ความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ประสานความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท ั้งเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรใช้กลไกฝ่ายปกครองท้องถิ่นและท้องที่ร่วมสอดส่องดูแลสร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์แนวทางการให้ความช่วยเหลือและก็ช่องทางการขอรับการช่วยเหลือของทางภาครัฐนอกจากนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะยังได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะมาดูทางด้านของรัฐมนตรีสุภมาศนะคะมอบทางด้านของประเดิมนายประเดิมชัยค่ะลุยในการปราบแอปเงินกู้ออนไลน์เปิดรายชื่อ5แอปแอบอ้างสคบธนาคารแห่งประเทศไทยกลต.ส่งทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือกับ DI ขอไปค่ะ DE นะคะธปท.จับมือกับ DE ฟันคดีอาญาเตือนประชาชนเจอสัญลักษณ์หน่วยงานรัฐสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าโดนหลอกค่ะมาดูเรื่องนี้กันนะคะสำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านของนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือนะคะก็เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายจากทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบติดตามผลการเฝ้าระวังแอปเงินกู้ออนไลน์ค่ะตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาที่ให้คุมเข้มธุรกิจเงินกู้ออนไลน์ใช้กับดักสัญญาเอาเปรียบประชาชนโดยมีนางสาวพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมด้วยค่ะด้านของนายประเดิมชัยก็กล่าวว่าปัจจุบันแอปเงินกู้แอบอ้างระบาดหนักค่ะก็ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนทางการเงินซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็มีความกังวลแล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์โดยด่วนซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการสั่งการให้ทางสคบนะคะตรวจแอปเงินกู้แล้วก็สินเชื่อบนGoogle Play Store และ App Store พบมี5แอปพลิเคชันที่มีการแอบอ้างชื่อสคบธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แล้วก็ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.นั่นเองนะคะว่าเป็นผู้รับรองนะคะก็จะมี5แอปพลิเคชันด้วยกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะก็จะมีอย่างเช่นว่าได้แก่ Easy เงินกู้สุกเงินนะคะแล้วก็มีในส่วนของสินเชื่อสะดวกสบายกรีนวิงเงินด่วนต่อมานะคะแอปที่4ก็เป็นสีเขียวกู้ง่ายได้ไวนะคะแล้วก็แอปที่5เป็นสินเชื่อแพชชั่นนี่คือในส่วนของ5แอปที่ว่านั่นเองนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่าตนนั้นขอย้ำว่าทางสคบธปท.แล้วก็กลต.นั้นไม่เคยออกใบรับรองให้แอปเงินกู้ใดๆทั้งสิ้นการแอบอ้างชื่อหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก็ถือว่าเป็นการโฆษณาที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญผิดกฎหมายชัดเจนนะคะรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำแล้วนะคะว่าสคบนั้นเป็นยุคที่ต้องเป็นยักษ์ที่มีกระบองใครเอาเปรียบประชาชนก็ต้องถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดนั่นเองนะคะทั้งนี้ทางการกระทำดังกล่าวนั้นก็เข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพ.ศ. 2522มาตรา22ห้ามโฆษณาเท็จหรือเกินจริงโทษตามมาตรา47จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากทำผิดซ้ำจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทและเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติสถาบันการเงินพ.ศ. 2551รวมถึงประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ 3/2568 เรื่องการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรมค่ะส่วนทางด้านของนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือค่ะระหว่างสคบทปทและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE โดยทางสคบส่งหลักฐานทั้งหมดให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทปทแล้วหากพบว่าเป็นแอปไม่ได้รับอนุ

แล้วก็ยังมีอีกนะคะอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ยังย้ำว่าขอเตือนประชาชนก่อนกู้เงินผ่านแอปใดๆเนี่ยหากแอบอ้างว่าได้รับการรับรองจากสคบ.ทพท.หรือว่ากลต.ก็ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นการหลอกลวงเพราะไม่มีหน่วยงานใดออกใบรับรองแบบนี้อย่ากรอกข้อมูลส่วนตัวอย่าโอนค่าธรรมเนียมล่วงหน้าแล้วก็สามารถที่จะตรวจรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตได้ที่ www.bot.or.th ก่อนทุกครั้งสคบขอขอบคุณทางทปท.และกระทรวงดีอีที่ร่วมขับเคลื่อนภารกิจคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัลผู้บริโภคที่พบแอบอ้างหน่วยงานต่างๆนะแอบอ้างชื่อหน่วยงานก็สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB นะคะOCPB Connect นะคะแล้วก็ในส่วนของเว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอทั่วประเทศนั่นเองค่ะเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันค่ะ

0: วงข่าวใต้รายวัน
1: ช่วงข่าวใต้รายวันนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปวันนี้มีบางช่วงบางตอนของการสัมภาษณ์นางสาวกาญจนาศรี

0: หรือว่าจะเป็นในเรื่องของในปีถัดไปที่เราจะมีโครงการนี
1: ้
0: ก็อยากให้เชิญชวนหรือน้องๆอาจจะเตรียมตัวไว้ในปีนี้ก่อนก็ได้เผื่อปีหน้าเราได้มีโอกาสเจอกันก็ได้การสื่อสารความรู้
1: เขาเรียกว่าเป็นการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่นะคะในการเขาเรียกเข้าแคมป์เนา
0: ะ
1: เข้าแคมป์แล้วก็เก็บข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะประกัน
0: ต่างๆประกัน
1: บางทีเด็กไม่เข้าใจไม่รู้จะมีการสื่อสารยังไงให้เจนเดียวกันรุ่นเดียวกันเนี่ยเข้าใจเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอพูดถึงประกันเนี่ยจะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ซ
0: ะ
1: ผู้ใหญ่ก็จะรู้หมดเลยถ้าเกิดกรณีแบบนี้แบบนั้นเราจะไปที่ไหนอย่างไรแต่ถ้าเป็นเด็กเนี่ยแน่นอนเราไม่ค่อยจะรู
0: ้
1: บางทีขับรถไปเที่ยวไปเฉียวไปชนจะต้องทำยังไงอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยเน
0: า
1: ะ
0: เป็นเบื้องต้นเลยเพราะว่าเราจะปูพื้นให้เยาวชนเพื่อเขาจะได้มีความรู้ด้วยแล้วก็เขาจะได้ไปบอกเป็นกระบอกเสียงบอกคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยว่าให้ทำประกันเสียอะไรอย่างเงี้ยทำประกันซะน
1: ะ
0: ถ้าเกิดว่าไม่มีประกันอาจจะมีเรื่องของความสูญเสียที่เราต้องรับผิดชอบไปเอง
1: ตัวนี้สำคัญ
0: โทษด้วยใช่ค่ะสำคัญมาก
1: ๆเคยตอนเคยมีเก็บสถิติไหมคะว่าในส่วนของเด็กๆนะเยาวชนเนาะที่ว่าขับขี่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุในปัจจุบันเนี่ยเยอะอะไรประมาณ
0: ในภูเก็ตนี่ปีที่แล้วก็เยอะมากเพราะว่าเราก็ได้ไปคุยกับทางโรงเรียนกับทางสถานศึกษาแล้วเพราะในสถานศึกษาจริงๆเขาจะมีในเรื่องของตัวประกันภัยอุบัติเหตุนักเรียนก็ทราบว่าในโรงเรียนหรือสถานศึกษาเนี่ยก็ปีนึงก็มีการเคลมเยอะเหมือนกันจากอุบัติเหตุในโรงเรียนหรือว่าจะเป็นพวกขับมอเตอร์ไซค์แล้วเกิดอุบัติเหตุก็เยอะอยู่เพราะนั้นสถานศึกษาหรือโรงเรียนก็เห็นความสำคัญว่าต้องมีประกันตัวนี้ด้วยนะคะ
1: เกิดเหตุ
0: ค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็สร้างความเสียหายบาดเจ็บค่ารักษาพยาบาลหรือบางรายที่รุนแรงก็เสียชีวิตนะคะ
1: อันนี้น่าสงสาร
0: ค่ะ
1: แล้วก็อย่างหนึ่งสมมติว่าเนาะสมมติว่าในเรื่องของการขับขี่เนาะนะคะเป็นเยาวชนเรื่องเองค่ะถ้าทำประกันแต่ว่าขับรถไม่มีพรบพรบขาดใบขับขี่ไม่มีประกันยังครอบเวอร์ไหม
0: จริงๆเราไม่อยากจะบอกว่าใบขับขี่ไม่มีก็ยังคุ้มครองในส่วนพรบนะคะเพราะว่าพรบเนี่ยออกพรบก็คือพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถซึ่งเป็นกฎหมายภาคบังคับที่บังคับให้รถทุกคันจะต้องมีพรบนะคะในส่วนของใบขับขี่อาจจะเป็นข้อยกเว้นหนึ่งที่โอเคล่ะถ้ามีพรบก็ยังได้รับความคุ้มครองแต่ไม่เหมือนตัวประกันภัยรถยนต
1: ์
0: ถ้าไม่เคยมีพรบมาก่อนไม่เคยมีใบขับขี่มาก่อนอันนี้กรมธรรม์ก็จะไม่คุ้มครองแต่เราก็อยากให้น้องๆที่ขับขี่รถนะคะก็ต้องไปทำใบขับขี่ให้เรียบร้อยเพราะว่าอย่าลืมว่าเดี๋ยวพอตำรวจจราจรเขาเรียกดูมามันจะเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายขึ้นมาอีกตรงนั้น
1: จะเดือดร้อน
0: จะเดือดร้อนใช่ค่ะ
1: แล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าจับรถเป็นอย่างเดียวแต่ว่าจราจรไม่รู้เนี่ยไม่ได้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นการนำร่องก็ดีแต่อย่างอาชีวะนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะที่ทางท่านผู้บริหารเนา
0: ะ
1: ท่านเขาใส่ใจนะก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับเรื่องของขับขี่ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะจริงๆเราก็มีภาคีเครือข่ายในส่วนของศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของฮอนด้านะคะอันนี้เราก็จะเชิญมาเป็นทำกิจกรรมร่วมกันด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมนี้โครงการเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่แล้วก็จะมีเรื่องของการประกวดอีกเรื่องนึงนะคะก็คือว่าจะเป็นโครงการ Creator Award อันนี
1: ้คือ
0: ค่ะเราเปิดโอกาสให้โรงเรียนที่เคยจัดกิจกรรมเยาวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม
1: ่
0: นะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาเหมือนกับทำสรุปผลงานนะคะแล้วก็มาประกวดในปีนี้ด้วยนะคะซึ่งขออนุญาตในส่วนของการเชิญชวน
1: มี2ประเภท
0: มี2ประเภท
1: ประเภทหนึ่งก็คือแบบว่าใหม่ๆเลยน
0: ะ
1: เจนใหม่เลยแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยก็กลัวเดี๋ยวคนเก่าน้อยใจเราก็ยังคงมีคนเก่าๆอยู่น
0: ะ
1: มีการทำต่อเนื่องไหมนะคะหลังจากที่ได้มาอบรมกับเราไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เป็นการต่อยอดการต่อยอด
1: เขาต้องเปิดช่องสื่อของเขาเองใหม่ไหมคะหรือว่าใช้สื่อตัวบุคคลของเขาได้เลยยังเป็นแบบTikTokของตัวเองอะไรอย่างนี้มีไหม
0: จริงๆใช้อันเดิมได้ก็คือแค่ต่อยอดพัฒนาว่ามีอะไรเพิ่มจากของเก่าอะไรประมาณนี้นะคะ
1: เราก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ไหนคะเนี่ย
0: ดูที่ www.oic.or.th นะคะ หรือว่า

0: ติดต่อผ่านช่องทางของสำนักงานคปภ.จังหวัดภูเก็ตก็ได
1: ้
0: นะเรามีทั้ง Facebook TikTok แล้วก็ตัว Instagram ด้วย YouTube ก็มีนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเด
1: ี๋
0: ยวค่อยฝากไว้ตอนท้ายนะคะ
1: ค่ะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะสำหรับส่วนของน้องๆ นะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปลูกฝังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประกันภัยนะคะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเด็กวัยประถมมัธยมปลายมัธยมปลายเนาะ
0: มัธยม
1: ปลายกับปวช.1นอกเหนือจากนี้มีโครงการอื่นอีกไหมคะ
0: สำหรับโครงการนะคะที่เราเริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วปี68ก็คือจะเป็นเรื่องของโครงการร้านอาหารอุ่นใจประกันภัยคุ้มครองนะคะซึ่งโครงการเนี้ยเราก็อยากที่จะให้ทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่นะคะต่างๆร้านกาแฟนะคะก็ให้ได้มีการประกันภัยเพื่อคุ้มครองความเสี่ยงภัยในการที่ลูกค้าหรือผู้บริโภ
1: ค
0: เข้ามาทานอาหารที่ร้านนะคะแล้วก็หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือเช่นเกิดอุบัติเหตุหกล้มลื่นล้มในร้านหรือว่าทานรับประทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษนะคะอันนี้ก็คือมีตัวประกันภัยตัวนี้ซึ่งก็มีบริษัทประกันภัยที่เขาเข้าร่วมโครงการนะคะก็มีอยู่เช่น IOE กรุงเทพประกันภัยกรุงเทพประกันภัยนะคะแล้วก็บริษัทริยะแล้วก็บริษัททิพยะประกันภัยที่เขาจะมีโปรดักต์ที่เกี่ยวข้
1: อง
0: นะคะซึ่งอันนี้เราเริ่มไปเมื่อปี68เรานำร่องที่ทางจังหวัดขอนแก่นนะคะก็มีผู้ประกอบการร้านอาหารรวมทั้งในส่วนของสมาชิกหอการค้าที่เขาเข้าร่วมนะคะแล้วก็อย่างของภูเก็ตเราก็จัดไปแล้วนะคะเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาที่ร้านไม้หมอนนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการเสวนาให้ความรู้แล้วก็จะเชิญเชฟจากเชฟที่ได้รับรางวัลนะคะเช่นเชฟม่อนเชฟโอ๊ตที่ร้านร่อยนะคะแล้วก็จะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ80ร้านนะคะก็มีการตอบรับที่ดีแล้วก็เราก็จะต่อยอดไปอีกในส่วนของพื้นที่ภูเก็ตก็เมื่อวานนะคะก็ได้ไปเข้าไปประชุมในส่วนของสมาชิกชมรมร้านอาหารภูเก็ตอันดามันที่ทางพี่นุชพี่มนพันธ์แกเป็นประธานนะคะแล้วก็ท่านนายกโอนายกพิสุทธิ์อ่ะนะ
1: คะ
0: แกก็เป็นนายกสมาคมร้านอาหารจังหวัดภูเก็ตด้วยก็ไปให้ความรู้ไปเชิญชวนในเรื่องของตัวประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะให้แก่ผู้ประกอบการด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการนี้นอกจากที่ภูเก็ตนะคะเราก็มีการจัดไปแล้วที่ชลบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเดือนมิถุนายนก็จะมีการจัดที่สงขลาซึ่งที่กรุงเทพเราก็เปิดตัวไปแล้วเหมือนกันเมื่อช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะคะก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับทางผู้ประกอบการร้านอาหารคาเฟ่ต่างๆนะคะ
1: อันนี้รวมไปถึงในส่วนของร้านที่เป็นร้านปกติธรรมดาได้ไหมร้านส้มตำร้านข้าวแกงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: อันนี้เราพยายามที่จะให้ครอบคลุมถึงร้านรายย่อยด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของร้านแล้วก็ตัวอาจจะดูในเรื่องของทุนประกันภัยแล้วก็เบี้ยที่มันเหมาะสมนะเราก็ไม่ใช่ว่าอยากให้เฉพาะร้านที่ร้านเป็นร้านใหญ่หรือว่าร้านมีชื่อเสียงเท่านั้นนะคะอยากให้ทุกร้านได้มีการเข้าถึงต่อไปอาจจะพัฒนามาเป็นไมโครอิชิรันสำหรับรายย่อย
1: รายย่อยลงไปอีก
0: สำหรับตรงนี้ขึ้นมาก็ได้เหมือนตัวประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลช่วงเทศกาลที่เบี้ย10บาทนะคะ
1: เพราะว่าดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าลูกค้าที่เข้าไปใช้บริการร้านต่างๆเนี่ยจะรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเนาะแล้วก็บางร้านเนี่ยถ้าอย่างคาเฟ่เนี่ยเขาก็จะมีมุมเด็กใช่ไหมคะมุมเด็กที่เด็กต้องเล่นบางทีอาจจะแบบว่าเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยนะคะอย่างชิงช้ามายกหนีบอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างใช่ไหม
0: คะ
1: ตัวนี้ก็ประกันอยู่ในตัวนี้เลยใช่ไหม
0: เป็นตัวความคุ้มครองในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จะเป็นความรับผิดต่อบุคคลภายนอกก็อย่างเช่นพวกทานอาหารไปแล้วเกิดท้องเสียหรือว่าอาหารเป็นพิษ อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะคุ้มครองแล้วก็นอกจากนั้นในเรื่องของตัวประกันอัคคีภัยนะคะที่ก็ให้ความคุ้มครองเวลาเกิดเหตุไฟไหม้หรือว่าเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดตรงนั้นก็มีจริงๆมันมีตัวแพ็กเกจแล้วแต่ว่าผู้ประกอบการจะเลือกแบบไหนให้เหมาะกับ ทุนประกันภัยและเบี้ยประกันภัยที่ตัวเองสามารถที่จะชำระเบี้ยได
1: ้
0: ที่เหมาะสมกับร้านของตัวเองด้วยนะคะ
1: มีตัวเลือก
0: มีตัวเลือก
1: มีตัวเลือกให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้มันคุ้มค่ากับร้านเราแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันน่าจะเหมาะกับลูกค้าที่มาใช้บริการกับร้านเราด้วย
0: ค่ะจริงๆเป็นการส่งเสริมความปลอดภัยทั้งในเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชาวไทยที่เข้ามาเที่ยวภูเก็ตนะคะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
1: ตอนนี้ร้านอาหารในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีการเข้าร่วมโครงการนี้เยอะหรือยังคะ
0: เริ่มค่ะเริ่มเข้ามาเข้าร่วมแล้วแต่ว่าเราก็อยากที่จะประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ร้าน เห็นประโยชน์ตรงนี้ค่ะแล้วก็หากทางร้านอาหารหรือว่าชมรมร้านอาหารสนใจเดี๋ยวประสานมาทางคปป.ก็ได้เราจะเป็นกระบอกเสียงเราเป็นสื่อกลางในการให้ทางบริษัทประกันภัยเข้าไปให้ความรู้หรือให้คำแนะนำเพิ่มเติมถ้าหากสนใจนะคะ
1: พอสนใจปั๊บเนี่ยต้องถามก่อนเลยว่าเบี้ยประกันภัยแพงหรือเปล่าอะไรเปล่า
0: เบี้ยประกันภัยเท่าที่สำรวจมานะคะก็ถ้าเกิดว่าทุนประกันภัยมันก็อาจจะอยู่กับแพ็กเกจอะนะคะถ้าสมมติว่าทุน5 แสนอะไรต่างๆพวกเนี้ยเบี้ยก็จะอยู่ที่หลักพันก็น่าจะประมาณ 10% ของทุนเบี้ยประกันภัยนะคะ 10% ของทุนประกันภ
1: ั
0: ย
1: โอเคเลยนะงั้นน่
0: ะ
1: คือแบบจ่ายรายปีในหลักพันแล้วก็มีทุนประกันที่สูง
0: ค่ะ
1: สามารถที่ครอบคลุมให้กับลูกค้าแล้วถ้าเกิดว่าเรามีเขาเรียกมีสัญลักษณ์แปะเอาไว้ตามร้านต่าง
0: ๆ
1: มันจะเป็นมาตรฐานเลยนะคะในเรื่องของการเข้าไปใช้บริการด้วยนะ
0: ค่ะขอเสริมในเรื่องของตราสัญลักษณ
1: ์ค่ะ
0: สำหรับร้านอาหารที่มีการทำประกันภัยตัวนี
1: ้
0: นะคะทางบริษัทประกันภัยเขาก็จะออกเป็นตราสัญลักษณ์ให้กับร้านด้วยว่ามีความอุ่นใจมีความปลอดภัยอะไรต่างๆพวกนี
1: ้
0: นะโดยที่ตรงนี้จะมีการขึ้นทะเบียนตราสัญลักษณ์ด้วยซึ่งบริษัทประกันภัยเขาก็จะดูแลเรื่องของการขึ้นทะเบียนการตรวจสอบแล้วก็การเช็คว่าจะหมดอายุหรือยังนะ อะไรเงี้ยนะคะถ้าจะหมดอายุก็เตือนต่ออายุกัน
1: โอ้ดีจังอย่างน้อยเนี่ยถ้าเกิดภาคประชาชนตอนนี้รับทราบแล้วนะคะว่าทางคปป.เนี่ยเขามีโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกับเมื่อก่อนนี้เนาะถ้าช่วงโควิดใช่ไหม
0: คะ
1: ถ้ามีเครื่องหมายซาเอามั่นใจแล้วพักได้แบบสบายใจที่นี่ปลอดอย่างแน่นอนนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าไปร้านไหนมีอย.เงี้ยเราก็รู้สึกโอเคหรือถ้าเป็นร้านมุสลิมมีสัญลักษณ์ฮาลาลเนี้ยเขาจะดูสัญลักษณ์ไปทีนี้เราก็จะมีสัญลักษณ์เกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารอุ่นใจนะคะพอลูกค้าเริ่มรู้มากขึ้นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเราต้องประชาสัมพันธ์ให้กับภาคประชาชนได้รับทราบด้วยเนา
0: ะ
1: ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีโครงการนี้ถ้าเกิดว่าท่านไปร้านไปคาเฟ่หรือไปที่ไหนก็แล้วแต่พอเจอสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาปั๊บร้านก็ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกเลย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เลิศเลิศดีค่ะ
0: เป็นเรื่องที่ดีเราก็จะจับมือมีแผนว่าจะจับมือร่วมกับหอการค้าด้วยนะคะรวมทั้งตัวสาสุขด้วยนะคะทั้งเรื่องของความปลอดภัยสุขภาพอนามัยด้วยนะคะรวมทั้งการประกันภัยด้วย
1: แน่เห็นไหมได้คุยกับคปป.แล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรสิ่งนำเสนอใหม่ๆตลอดเลยไม่หยุดอยู่กับที่เหมือนกัน
0: เราทำงานเชิงลุกมากๆเลยค่ะ
1: คือ
0: ให้เข้าถึงให้ประชาชนเข้าถึงการประกัน
1: พื้นฐานต่างๆเนี่ยก็คือประกันต่างๆก็มีอยู่ละนะช่วงเทศกาลก็ทำแพ็กเกจมา
0: ะ
1: นะหรือว่าจะเป็นร้านอาหารอีกหน่อยเนี่ยอนาคตน่าจะมีเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นอย่างไมโครอินชูรันเนี่ยโอเคเลยเนาะนะก็จะเป็นร้านรายย่อยที่สามารถจะครอบคลุมได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็น่าจะดีค่ะในช่วงท้ายนะคะอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยได้ฝากไว้หน่อยค่ะว่าทั้งโครงการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันภัยรุ่นใหม่นักศึกษาประกันภัยรุ่นใหม่นะคะการประกวดคริเตอร์อวอร์ดนะแล้วก็รวมถึงโครงการร้านอาหารอุ่นใจนะคะแบบย่อๆให้กับท่านที่อาจจะเพิ่งเปิดมาเจอนะคะได้ฟังอีกทีนึงว่าเราจะมีการจัดกิจกรรมเมื่อไหร่อย่างไรกันบ้างเชิญค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็สำหรับโครงการร้านอาหารอุ่นใจมีประกันภัยคุ้มครองนะคะอันนี้เราก็เริ่มไปแล้วเมื่อปี68นะคะซึ่งในปีนี้เราก็มีแผนจะจัดอยู่หลายที่นะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็หากร้านอาหารสนใจที่จะมีประกันภัยเพื่อให้ความคุ้มครองความเสี่ยงให้ความอุ่นใจแก่ลูกค้าหรือผู้มารับบริการอันนี้ก็สามารถติดต่อบริษัทประกันภัยได
1: ้
0: หรือว่าประสานทางคปป.มาก็ได้นะคะในการที่ให้เราจะประสานบริษัทไปให้ความรู้ไปแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะแก่ท่านนะคะโดยที่พอมีประกันภัยปุ๊บ ลูกค้าก็เกิดความมั่นใจนะคะในการที่มาทานอาหารที่ร้านเราว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นมาอย่างน้อยได้มีการประกันภัยเพื่อช่วยเหลือเยียวยา
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ในส่วนของโครงการยุวชนนักสื่อสารประกันภัยรุ่นใหม่นะคะเราก็มีความประสงค์นะคะว่าให้เพื่อต้องการที่จะให้น้องๆยุวชนนะคะเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงในการที่จะให้ความรู้ด้านประกันภัยอีกทางหนึ่งนอกก็คือช่วยคปภ.ให้ความรู
1: ้
0: นะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้คนมีความเข้าใจเรื่องของการประกันภัยแล้วก็เลือกการประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของตนเองนะคะก็เราจะมีการจัดโครงการนี้ในเดือนมิถุนายนแล้วก็จะมีการประกวดนะคะในระดับภาคระดับประเทศนะคะแล้วก็จะมีการมอบรางวัลในวันประกันภัยประกันชีวิตแห่งชาติวันประกันภัยค่ะขอโทษในเดือนกันยายนนะคะซึ่งถ้าโรงเรียนไหนหรือน้องๆคนไหนได้รับรางวัลก็ไปรับรางวัลที่กรุงเทพนะคะ
1: ได้เขาเรียกเปิดประสบการณ์ใหม่
0: เป
1: ิ
0: ดโลกใหม่
2: เวลาหมดนะคะเกลี้ยงเลยค่ะสำหรับในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวดามันนะคะคงต้องลาแล้วแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพรุ่งนี้เจอกับน้องดิววสุรัตน์วันนี้หนูรีวัชรีรัตนการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: แล้วเราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
9: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปทสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันหน้าการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยฝากสิทธิ์ประทับสินรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
10: จ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: เกิดเหตุโดรนโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวจากทางการท้องถิ่นของซูดานที่ระบุว่าเกิดเหตุอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเปิดฉากโจมตีต่อเป้าหมายที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองกูไบรัฐเวสต์คอร์โดฟานทางตอนใต้ของซูดานซึ่งอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังสนับสนุนเคลื่อนที่เร็วหรือ RSF เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายขณะที่กองทัพซูดานอ้างว่าไม่ได้เป็นฝ่ายที่ก่อเหตุโจมตีตลาดในรัฐเวสต์คอร์โดฟานพร้อมเน้นย้ำว่าทหารซูดานจะดำเนินการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารเท่านั้นซึ่งรวมถึงยานพาหนะและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างไรก็ตามกองกำลัง RSF ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวเหตุโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ความขัดแย้งระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลัง RSF ยังคงยืดเยื้อมายาวนานกว่า4ปีซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นรายและทำให้ชาวซูดานมากกว่า11ล้านคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: ต่อไปขอชื่น
12: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
13: พระเอกแห่งความตายของเราในวันนี้คือมะเร็งอ้าวปรบมือหน่อย
14: พ่อครับพ่อพูดไม่ออกครับแม่ไม่มีเสียงพ่อเจ็บที่ลำคออ
15: ยากร้องสูบบุหรี่เท่ากับคุณร้องเป็นมะเร็งและอีก25โรคของความน่าสะพรึงกลัวมีโอกาสร้องเพียงครั้งเดียวคุณหมดสิทธิ์แก้ตัว
14: พ่อผมสูบบุหรี่มานานสุดท้ายของชีวิตโรคมะเร็งครอบครองไปเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายพ่อผมตายด้วยโรคมะเร็งครับ
15: ด้วยความปรารถนาดีจ้ะสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราช
16: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นาทีถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น อย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM ร้อยเมกะเฮิรตซ์ค่ะทางสวทพงา FM นะคะในช่วงของวันพุธนะคะพุธที่20กันแล้วนะคะ20พฤษภาคม2569แล้วก็จะเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองสวทกระบี่แล้วก็ส่วนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้นะคะผู้ฟังก็ยังคงมีประเด็นที่ต้องมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นข่าวดีนะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะตั้งตารอในเรื่องของการเคาะนะคะในส่วนของโครงการดีๆไทยช่วยไทยพลัสค่ะเพื่อที่จะมาบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตั้ง43ล้านคนนะเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเรามีประเด็นเรื่องนี้บวกกับอีกหลากหลายเรื่องราวนะคะหนึ่งในนั้นค่ะพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการคาดการณ์นะว่าในช่วงนี้เนี่ยบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะคะแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูแลเรื่องของในส่วนของสภาพอากาศนะติดตามเรื่องของสภาพอากาศใครที่อยู่ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำท่วมซ้ำซากนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะเพราะว่าในส่วนของฝนตกเนี่ยก็ประเทศไทยเองเริ่มที่จะเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องหากก็มีเรื่องที่จะนำมาพูดคุยกันรวมไปถึงการจับมือนะคะในส่วนของรัฐบาลค่ะได้มีการเดินหน้ายอดสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครม.ก็มีการไฟเขียวนะคะแผนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในปี256019พร้อมด้วยปี2571ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้และกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

ลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะคุณผู้ฟังกับทางด้านของในส่วนของข่าวดีนะคะสำหรับในเรื่องของการต่อยอดค่ะในส่วนของการอนุมัตินะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มที่จะลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนะคะซึ่งก็ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยคณะรัฐมนตรีก็มีมตินะคะอนุมัติโครงการนะคะไทยช่วยไทยโดยวงเงินไม่เกิน175,718นะคะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินกู้นะคะ 20,000 ล้านบาทเพื่อที่จะมาช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางค่ะผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ผู้ที่บรรเทาภาระค่าครองชีพประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนค่ะเรื่องของการช่วยเหลือผู้ค้าขายรายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องหนึ่งก็คือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569ค่ะเพื่อที่จะดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน 13.18 ล้านรายที่จะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนนะคะเพิ่มเติมจากการที่วงเงินที่ได้รับเติมเนี่ยจำนวน300บาทต่อคนต่อเดือนรวม 1,000 บาทต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569และในส่วนที่2ค่ะก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะเพื่อที่จะบรรเทาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะจำนวน30ล้านคนที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะในส่วนของภาครัฐเองร่วมจ่ายร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันค่ะและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569รวมทั้งสิ้น4เดือนนะคะลงทะเบียนนะคะในวันที่25พฤษภาคมถึง30กันยายน2569นอกจากนี้เองค่ะผู้ฟังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยค่ะจะมีการพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะโดยที่เขาเนี่ยจะนำเรื่องของ AI ค่ะมาวิเคราะห์การบริหารจัดการเรื่องของต้นทุนสินค้ายอดขายนะคะเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าได้เรียนรู้นะคะในเรื่องของทักษะใหม่และเพิ่มทักษะที่จำเป็นนะต่อธุรกิจโดยสามารถที่จะขอข้อมูลรายได้รายจ่ายเพื่อใช้มาประกอบเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีนะสำหรับเรื่องของโครงการนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโครงการไทยช่วยไทยนะคะซึ่งเขาก็จะมีการเปิดลงทะเบียนนะคะในวันที่25นะพฤษภาคมนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักๆเลยนะก็คือต้องมีสัญชาติไทยค่ะมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนนะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งในอดีตค่ะก็ได้แก่โครงการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งระยะที่2โครงการคนละครึ่งระยะที่3แล้วก็โครงการคนละครึ่งระยะที่4มีด้วยกันถึง5ระยะนะคะก็เป็นที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังที่กำหนดในวันที่18พฤษภาคม2569กันด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะรูปแบบของการจ่ายการใช้จ่ายนะภาครัฐก็จะมีการสนับสนุนเงินร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนมีด้วยกันถึง4เดือนนะคะทั้งนี้ก็จะมีวงเงินที่เหลือในเดือนใดเนี่ยจะไม่ทบสิทธิ์ไปในเดือนถัดไปนะคะผู้ฟังย้ำนะคะซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเพื่อซื้ออาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการค่ะไทยช่วยไทยนะซึ่งสามารถที่จะมาซื้ออาหารเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับอนุมัตินะคะแล้วก็ยังจะมีในเรื่องของการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งทางด้านของกระทรวงการคลังเองโดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการโอนเงินค่ะในส่วนที่ภาครัฐหรือว่ากระทรวงการคลังเนี่ยมีการใช้จ่ายแก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ทางด้านของรัฐบาลที่จะมีการเดินหน้าที่จะมีการช่วยในเรื่องของ
การลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนกว่า43ล้านคนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะมากันที่ประเด็นที่น่าสนใจค่ะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะได้มีการสั่งการทุกจังหวัดนะคะเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งฝนทิ้งช่วงค่ะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นในช่วงนี้หลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนกันแล้วนะคะผู้ฟังนะก็อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าวนะคะทั้งนี้ในพื้นที่จังหวัดพังงาเองในวันนี้เนี่ยก็เป็นในเรื่องของฝนตกกันตั้งแต่ในช่วงของ 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะก็บางพื้นที่โซนของอำเภอตะกั่วป่าเองก็มีน้ำท่วมขังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บูรณาการหลากหลายภาคส่วนนะคะในการที่จะ เร่งระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางหรือว่าขับขี่รถบนเส้นทางถนนเพชรเกษมนะคะได้อย่างปลอดภัยกันด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเดี๋ยวเราก็มีประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะที่จะนำมาอัปเดตกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงนี้ละกันนะคะแล้วก็กลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: ของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับครอบครัวอยากอยู่นานๆและลูกแต่งงานและล้านบวชต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเบาหวานความดันโรคหัวใจอย่าให้มาเบียดเบียนจำไว้ให้แม่นลดหวานลดมันลดเค็มเน้นกินผักกินปลาออกกำลังกายหายๆเดินให้เหื่อออกยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดเพราะสุขภาพดีไม่มีไข้อยากได้ต้องทำเองด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ถุงส่ง FM 97 MHz
1: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
2: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
1: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะสองผลงานเพลงเพราะๆนะมากันที่ช่วงที่2ของรายการค่ะกับทางด้านของอธิบดีกรมการกงสุลนะคะระบุการทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเป็นไปเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะลดความซับซ้อนกับมาตรการที่มีอยู่ซึ่งสามารถที่จะสร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติค่ะซึ่งอธิบดีกรมการกงสุลนะคะกล่าวถึงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ทบทวนมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราหรือฟรีวีซ่าค่ะและการให้สิทธิการตรวจลงตราต่างๆของไทยเนี่ยตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศโดยให้1ประเทศค่ะหรือดินแดนได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา1สิทธิ์ยกเลิกนะคะทั้งหมด93ประเทศดินแดนทบทวนพ .30 นะคะเพื่อการท่องเที่ยวจาก57ประเทศหรือดินแดนลดลงเป็น54ประเทศค่ะหรือดินแดนนะคะเพื่อการท่องเที่ยวจำนวน3ประเทศซึ่งทั้งนี้ค่ะก็จะมีผลบังคับใช้ใน15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งการทบทวนมาตรการดังกล่าวนะคะผู้ฟังก็เป็นผลมาจากการที่หารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในคณะกรรมการนโยบายการตรวจลงตราโดยมีการคำนึงถึงปัจจัยรวมไปถึงเหตุผลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจหลังปฏิบัตินะคะต่างตอบแทนรวมทั้งลดความซับซ้อนของสิทธิ์การยกเว้นการตรวจลงตราค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็สร้างความสับสนให้กับชาวต่างชาติแล้วก็เพื่อความสะดวกของระบบนะคะe-visa ค่ะของกระทรวงการต่างประเทศอย่างไรก็ตามค่ะผู้ฟังในเรื่องของชาวต่างประเทศเนี่ยที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วขณะนี้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก่อนที่มาตรการใหม่จะมีผลบังคับใช้จะยังคงได้รับสิทธิ์อยู่ในประเทศไทยจนกว่าระยะเวลาพับนักตามสิทธิ์เดิมจะสิ้นสุดลงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อมาตรการใหม่มีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยชาวต่างชาติเองค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็จะต้องเดินทางนะคะเข้ามาด้วยสิทธิ์ใหม่ที่มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการลงนามนะคะในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนนโยบายเรื่องของการตรวจลงตรานะคะซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เป็นประธานนะคะซึ่งในอนาคตเองค่ะคณะกรรมการนี้ก็จะมีการทบทวนมาตรการการตรวจลงตราเป็นระยะเพื่อให้ครอบคลุมในทุกมิติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่

ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการเปิดเผยนะคะว่ามีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการเสนอเรื่องของการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาค่ะจากเดิมที่กระทรวงแรงงานเนี่ยเคยกำหนดไว้แล้ว141สาขารายละเอียดก็เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างค่ะลงเมื่อวันที่29มกราคม2569ค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานฝีมือได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมจูงใจให้แรงงานพัฒนาฝีมือให้เป็นที่ยอมรับเพื่อเป็นหลักประกันรายได้รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถค่ะทางการแข่งขันให้กับประเทศค่ะซึ่งทั้งนี้เขาได้มีการเห็นชอบนะอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ4สาขาด้วยกันสำหรับลูกจ้างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติค่ะในแต่ละสาขาอาชีพในระดับ1ก็คือสาขาช่างเชื่อมนะคะก็อัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือก็จะอยู่ในระดับ1 550แล้วก็ระดับ2ก็650บาทแล้วก็สาขาช่างเชื่อมมิกนะคะก็ราคาเดียวกันนะคะผู้ฟังรวมไปถึงสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบไม่เชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้ากันด้วยค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของการขึ้นนะคะค่าจ้างแรงงานมาตรฐานฝีมือนะก็จะมีผลบังคับใช้90วันนับจากวันที่มีประกาศนะคะในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงที่2ของรายการนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

แล้วค่ะผู้ฟังจบไปแล้วนะคะ1ผู้ฟังนะคะในช่วงของรายการเรื่องอันดามันทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะก็ช่วงนี้นะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะเดี๋ยวน้องฮาประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของงานวิ่งนะคะวิ่งเทรลนะวิ่งเทรลนะคะผู้ฟังนะที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอกระโปงนะคะก็เป็นงานที่ร่วมด้วยหลากหลายภาคส่วนนะคะที่มีการจัดกิจกรรมค่ะก็มีการปิดรับสมัครไปที่เรียบร้อยเพราะว่าเต็มแล้วนะคะซึ่งก็จะมีในการวิ่งประมาณต้นเดือนหน้านะคะผู้ฟังซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะผู้ฟังก็จะมีทางด้านของการที่ดึกเขาเรียกว่าจัดงานวิ่งนะหลากหลายอย่างแต่ละทีเดียวเนี่ยก็เป็นงานที่วิ่งที่ลานจามจุรีค่ะบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะก็เป็นในส่วนของเดี๋ยวน้องฮาดูก่อนว่าเขามีการเปิดรับสมัครนะคะผู้ฟังก็จะมีการแข่งขันในวันที่20-21มิถุนายน2569ค่ะที่ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงา นะก็มาร่วมกันสัมผัสเส้นทางเทรลที่สวยงามนะคะกับอากาศบริสุทธิ์เสน่ห์แห่งชาตินะคะเสน่ห์ธรรมชาติอันดามันในสนามที่เหมาะกับนักวิ่งมือใหม่นะคะก็จะเป็นวิ่งระยะใกล้นะคะคุณผู้ฟังนะประมาณ25กิโลเมตรนะในพื้นที่ของจังหวัดพังงาตำบลบ่อแสนแต่ที่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประมาณต้นเดือนที่น้องฮาพูดไปเนี่ยก็จะเป็นวิ่งเทรลนะคะที่ดื่มด่ำกับทุเรียนนะคะในส่วนของหลากหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอบจ.จังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะได้มีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นนะสำหรับการวิ่งชมแบบชมป่าแล้วก็มีการให้กินเขาเรียกว่ากินผลไม้นะคะที่เป็นสินค้า GI ในพื้นที่จังหวัดพังงาให้กับนักวิ่งกันด้วยนะคะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าในส่วนของผู้จัดงานเนี่ยบอกว่าเต็มไปแล้วนะคะมีคนเยอะกันเลยทีเดียวสมัครนะคะแต่ก็ในทั้งนั้นกิจกรรมก็อยู่ประมาณสักวันที่6นะมิถุนายน2569นั่นก็คือเดือนหน้านั่นเองค่ะผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะที่น้องฮานำมาพูดคุยกันนะคะในช่วงของรายการนะคะร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz นะคะขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามอยู่ทางสวทพงา FM 100 MHz รวมไปถึงทางเพจสวทพงาเรดิโอกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลากันด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันนะแล้วก็กลับมาเจอกันในได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้
1: ผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับผู้นำรัสเซียในโอกาสเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการวันที่20พฤษภาคมนี้อาร์เซนอลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและเป็นการกลับมาคว้าแชมป์ได้ในรอบ22ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับการปราบปรามการทุจริตเชิงรุกสั่งการทุกหน่วยงานรัฐนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความโปร่งใสและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดนักลงทุนต่างชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยมีผู้แทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันสำนักงานปปท.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสภาหอการค้าไทยเข้าร่วมประชุมโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลรับทราบถึงความกังวลใจของประชาชนและภาคเอกชนต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังทั้งการปฏิรูปกระบวนการอนุมัติอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยโดยได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานภาครัฐหันน็อตการทำงานเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้และเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะอย่างตรงไปตรงมาพร้อมย้ำว่าหากพบเห็นการกระทำความผิดหรือการทุจริตขอให้ส่งหลักฐานไปยังหน่วยงานตรวจสอบเช่นปปช.หรือปปท.ทันทีเพื่อดำเนินการเป็นรายกรณีแทนการใช้ดัชนีชี้วัดความรู้สึกหรือ CPI ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของนานาประเทศและการตัดสินใจของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวภาคเอกชนนำโดยสภาหอการค้าไทยและศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ร่วมเสนอความคิดเห็นและรายงานข้อมูลผลสำรวจเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนความโปร่งใสของประเทศต่อไปฝากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานรัฐเร่งอุดช่องโหว่คอร์รัปชันพร้อมจับมือภาคเอกชนปรับปรุงกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางการค้าและการลงทุนนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าผลการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับปัญหานี้เพราะเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและความเชื่อมั่นในการลงทุนหรือได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผลสำรวจเรื่องการทุจริตจากภาคเอกชนไปศึกษาและหาแนวทางปิดช่องโหว่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องในส่วนของภาคเอกชนเตรียมจัดเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่มีปัญหาใน 6-7 กลุ่มธุรกิจภายในวันที่10มิถุนายนนี้ซึ่งหลังจากได้รับข้อเสนอแล้วรัฐบาลจะนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านเว็บไซต์ law.go.th ก่อนที่สำนักงานกพร.จะสรุปเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขต่อไปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.หลังผลสำรวจการทุจริตหน่วยงานภาครัฐนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมประชุมบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับนายกรัฐมนตรีพร้อมเปิดเผยกรณีการหารือกับกรมควบคุมมลพิษหลังพบผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐของกกร.จัดอันดับอยู่ในอันดับหนึ่งว่าได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อวานนี้ย้ำว่าปัญหาการทุจริตเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รับข้อมูลจากกกร.ที่ได้ประสานไปรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผย เตรียมร่วมคณะนายกรัฐมนตรีไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสจะหารือการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การวิจัยและการเปลี่ยนผ่านพลังงานสีเขียวนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวว่าจะร่วมเดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับคณะนายกรัฐมนตรีวันที่21ถึง28พฤษภาคมนี้และจะหารือข้อราชการด้านความร่วมมือหลายด้านในส่วนของกระทรวงอว.จะมีการหารือเรื่องมรดกทางวิทยาศาสตร์ซึ่งประเทศไทยเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุโขทัยมีสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำการวิจัยเชิงลึกพร้อมใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำให้เกิดมูลค่าได้รวมทั้งการพัฒนาทักษะทุนมนุษย์การพัฒนาวิจัยร่วมกันการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานสีเขียวสู่ยุทธศาสตร์พุทธศักราช2569ถึง2571สร้างความร่วมมือพลังงานสะอาดและซอฟต์พาวเวอร์เศรษฐกิจระยะยาว
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าไทยและฝรั่งเศสเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคศ2026ถึง2028ในวันที่25พฤษภาคม2569ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าซึ่งร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลายมิติทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจการวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างการสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสครอบคลุม4ด้านสำคัญได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนทั้งนี้การลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปภริษณาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับ3กระทรวงพัฒนาแดชบอร์ดบริหารผลผลิตข้าวใช้ข้อมูลดาวเทียมและ AI คาดการแบบเรียลไทม์นำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: างสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาแดชบอร์ดเชื่อมโยงข้อมูล Big Data ข้าวโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือ JISDA เพื่อคาดการผลผลิตข้าวแบบเรียลไทม์ช่วยวางแผนการผลิตการตลาดและบริหารอุปสงค์อุปทานได้อย่างแม่นยำและทันท่วงทีโดยนำร่องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่อำเภอภาชีและอำเภออุทัยเพื่อติดตามการพัฒนาระบบดังกล่าวพบว่าข้อมูลดาวเทียมสามารถประเมินช่วงเพาะปลูกและแนวโน้มผลผลิตได้ใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงแต่ยังจำเป็นต้องบูรณาการข้อมูลพันธุ์ข้าวและข้อมูลภาคสนามเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความแม่นยำของระบบให้มากยิ่งขึ้นทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้ายกระดับระบบให้สามารถใช้งานได้จริงภายใน2เดือนพร้อมเตรียมนัก AI และ Prism Model มาวิเคราะห์อุปสงค์ข้าวโลกเพื่อประเมินศักยภาพตลาดวิเคราะห์ข้อจำกัดทางการค้าและกำหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตลอดจนขยายระบบบริหารจัดการข้าวแบบเรียลไทม์ไปยังทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปิดเผยภาพรวมประกันภัยไทยปี2568เติบโตแข็งแกร่งประชาชนให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมมากขึ้น
5: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เปิดเผยภาพรวมธุรกิจประกันภัยประจำปี2568ว่ายังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจโดยมีเบี้ยประกันภัยรับตรงรวมทั้งระบบสูงถึง 969,221 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.17 แบ่งเป็นเบี้ยจากธุรกิจประกันชีวิต 676,436 ล้านบาทซึ่งทำกำไรสุทธิพุ่งสูงถึง 74,894 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 65.57 โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตอย่างโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนหรือ Unit Link สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพและประกันบำนาญที่สะท้อนเทรนด์การให้ความสำคัญกับการวางแผนสุขภาพและการออมระยะยาวของประชาชนขณะที่ธุรกิจประกันวินาศภัยมีเบี้ยรับตรง 292,785 ล้านบาทแม้กำไรสุทธิจะปรับลดลงมาอยู่ที่ 11,677 ล้านบาทแต่ฐานะการเงินและสินทรัพย์ลงทุนยังคงมั่นคงแข็งแกร่งโดยมีประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจรองสัดส่วนเบี้ยสูงสุดควบคู่ไปกับการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของประกันสุขภาพและประกันภัยการเดินทางที่ได้รับอานิสงส์จากการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวทั้งนี้ภาพรวมดังกล่าวสะท้อนถึงเสถียรภาพของอุตสาหกรรมโดยคปภ.ยืนยันพร้อมเดินหน้ากำกับดูแลและยกระดับระบบประกันภัยให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงที่มั่นคงของประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานยืนยันความมั่นคงด้านน้ำมันของประเทศไทยมีปริมาณน้ำมันสำรองเพียงพอใช้ได้ไม่น้อยกว่า100วันอย่างแน่นอนพร้อมร่วมมือกับอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้ค้าน้ำมันขับเคลื่อนการใช้น้ำมัน B20
4: นายสราวุฒิเจ้าตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่ามีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วประเทศไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศแม้เกิดสถานการณ์วิกฤตเต็มรูปแบบขณะเดียวกันกรมธุรกิจพลังงานได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มงวดโดยสั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงยุติธรรมและ DSI ในการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7และมาตรา10อย่างใกล้ชิดเป็นรายวันเพื่อป้องกันการกักตุนและตรวจสอบหาสาเหตุของปัญหาน้ำมันขาดแคลนในช่วงที่ผ่านมานอกจากนี้จากมาตรการควบคุมแล้วรัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทนโดยเร่งผลักดันการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชผลทางการเกษตรภายในประเทศทั้งน้ำมันดีเซล B20และน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E20เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ
6: กลับการแถลงในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของภาคประชาชนในการใช้น้ำมัน B20 ทั้งในมิติของคุณภาพแล้วก็ประสิทธิภาพในการที่จะใช้งานในเครื่องยนต์ปัจจุบันได้มีการกำกับดูแลมาตรฐานอย่างใกล้ชิดสอดคล้องกับมาตรฐานสากลเราก็จะอิงกับทางสหภาพยุโรปเป็นหลักซึ่งก็เป็นมาตรฐานยูโรที่ได้รับความยอมรับจากทั้งภาคอุตสาหกรรมน้ำมันแล้วก็อุตสาหกรรมยานยนต์ไปด้วยกันแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำมันที่จำหน่ายสู่ผู้บริโภคนะครับอย่างสม่ำเสมอ
4: สำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย B20 ในครั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้รับความร่วมมืออย่างดีจากอุตสาหกรรมยานยนต์โดยมี13ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมยืนยันความพร้อมว่ามีรถยนต์รวมกันถึง 1,135 รุ่นที่สามารถใช้น้ำมัน B20 ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องยนต์นพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถ้อยแถลงในงานประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ประกาศพร้อมร่วมมือปรับโฉมสาธารณสุขโลกเพื่อสร้างอนาคตสุขภาพที่ดีขึ้น
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่79ที่ปาลาดินาซิโองนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อการปรับโฉมสาธารณสุขโลกความรับผิดชอบร่วมกันว่าไทยมีความมุ่งมั่นต่อระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าความมั่นคงทางสุขภาพความเท่าเทียมและระบบสาธารณสุขที่มีความยืดหยุ่นพร้อมรับมือกับวิกฤตจากการถอดบทเรียนความสำเร็จของไทยพิสูจน์แล้วว่าระบบสาธารณสุขที่แข็งแกร่งมีรากฐานมาจากการสาธารณสุขมูลฐานและความไว้วางใจของชุมชนเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพของโลก ทั้งนี้ประเทศไทยให้ความสำคัญยิ่งต่อความเป็นพันธมิตรที่มีมาอย่างยาวนานกับองค์การอนามัยโลกและจะยังคงทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกทั้งหมดอย่างสร้างสรรค์ในการปรับโฉมสาธารณสุขโลกผ่านแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงครอบคลุมมีประชาชนเป็นศูนย์กลางถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันที่จะสร้างอนาคตที่มีสุขภาพดีขึ้นพร้อมรับมือกับความท้าทายที่มากขึ้นมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นเพื่อมวลมนุษยชาติทุกคนนฤมลอุดมพรรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดเดือนมิถุนายนนี้
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเผยแพร่พระประวัติพระจริยวัตรและพระกรณียกิจและการจัดกิจกรรมทางศาสนาเพื่อถวายพระกุศลตลอดเดือนมิถุนายนได้แก่กิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลถวายพระกุศลทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาคการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีฉลองพระชนมายุ99พรรษาการจัดพิมพ์สมุดภาพวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามการจัดแสดงสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการพิมพ์ลายกระเบื้องโมเสกการวาดลวดลายบนเซรามิกการจัดทำเครื่องแขวนดอกไม้สดถวายเป็นพุทธบูชาและนำคณะนักเรียนที่ชนะการประกวดสวดโอเอวิหารรายเข้าร่วมสวดโอเอวิหารรายระหว่างวันที่19ถึง21มิถุนายนณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อร่วมน้อมถวายมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษานอกจากนี้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศจะร่วมกับวัดเครือข่ายใน76จังหวัดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลในวันที่26มิถุนายนพร้อมกันทั่วประเทศพร้อมจัดตั้งโต๊ะหมู่ปริสถานพระรูปและสมุดลงนามถวายพระพรตามสถานที่ราชการวัดและสถานที่จัดงานเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศมาริชโยรายงาน
1: จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขาบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกนครเมืองธรรมะเมืองพระประจำปี2569พร้อมเปิดเผยว่าการจัดงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25ถึง31พฤษภาคม2569ณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารและบริเวณพุทธภูมิภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งท่าลาดกำหนดให้มีกิจกรรมอาทิการรณรงค์แต่งกายชุดสีขาวไว้ทุกการประดับธงชาติและธงธรรมจักรทุกวัดหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมกวนข้าวยาขู่เป็นต้นทั้งนี้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานโดยองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เห็นความสำคัญและประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
9: สภาผู้แทนราษฎรให้ส.ส.นำปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเข้าหารือโดยส่วนใหญ่เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือฤดูฝนและการแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งอย่างยั่งยืน
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลจารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมโดยเปิดโอกาสให้ส.ส.หารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นสำคัญที่ส.ส.หารือจำนวนมากคือปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำหลากในช่วงฤดูฝนขณะที่อ่างเก็บน้ำหลายแห่งตื้นเขินและยังไม่ได้รับการขุดลอกทำให้ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งได้อย่างเพียงพอจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งรวมถึงรองรับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างยั่งยืน
11: เมื่อถึงฤดูหลากน้ำก็จะไหลมารวมกันทำให้เกิดน้ำท่วมหนักการมีน้ำต้นทุนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ใช้ตลอดปีซึ่งนั่นจะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสามารถวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมั่นคงมากขึ้นค่ะ
12: ซึ่งจังหวัดยะลาเองก็ประสบกับปัญหาตลอดเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาหนักมากครับท่านประธานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดยะลานะครับในเรื่องของขุดนะครับบึงแบมเมาะเนื่องจากว่าไม่ได้รับการจัดสรรหรือว่าไม่ได้มีการขุดลอกมานานแล้วซึ่งคลองบึงแบมเมาะตรงนี้ก็จะการขุดเนี่ยก็จะช่วยรองรับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำอีกด้วย
13: ดิฉันได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหานเนื่องจากช่วงฤดูฝนของทุกปีพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหานจะประสบปัญหาน้ำท่วมสาเหตุเกิดจากคลองในมีสภาพตื้นเขินและมีวัชพืชปกคลุมไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำและระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปีดิฉันจึงขอฝากท่านประธานผ่านไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยการขุดรอกคลองและปรับปรุงระบบระบายน้ำ
10: นอกจากนี้ส.ส.ยังได้หารือปัญหาอื่นๆอาทิถนนชำรุดเสียหายที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมจนเกิดปัญหาอุบัติเหตุบ่อยครั้งปัญหาพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าส่องสว่างปัญหาที่ดินทำกินและการบุกรุกที่ดินสาธารณะวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันระหว่างวันนี้ถึง21พฤษภาคมนี
14: ้นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยร่วมกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งเวียดนามตอนบนส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศจึงประกาศแจ้งเตือนทุกจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังตั้งแต่วันนี้ถึง21พฤษภาคมนี้สำหรับพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยและน้ำท่วมขังครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดภาคกลาง25จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดเน้นย้ำพื้นที่อำเภอชายฝั่งทะเลได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทั้งนี้ปภ.ได้ประสานงานร่วมกับจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมสั่งการให้นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: นายอำเภอตะกั่วป่ามอบหมายให้เทศบาลตำบลคึกคักดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรหลังน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรเกษมจุดหนองมูลตะกั่วส่งผลกระทบด้านการสัญจรกับประชาชนในพื้นที่
15: นายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่ากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางโดยถนนเพชรเกษมมีน้ำเอ่อล้นท่วมผิวจราจรจากเดิม4ช่องจราจรสามารถสัญจรได้เพียง2ช่องทางหน้าหนองมูลตะกั่วและศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ที่5กิโลเมตรที่791+980โดยมีการขอรับการสนับสนุนรถแบ็คโฮจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตและมอบหมายเทศบาลตำบลคึกคักสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากผิวการจราจรอย่างต่อเนื่องขณะที่ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยายังคงแจ้งเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่14/74/2569มีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569จึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารการประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอติดตามสถานการณ์เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมออกมาตรการช่วยเหลือประชาชน
16: นายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนและภัยแล้งหลังมีแนวโน้มรุนแรงโดยเฉพาะในปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเอลนิโญตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยจังหวัดได้เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนอย่างต่อเนื่องทั้งการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการติดตามสภาพอากาศและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเน้นย้ำเรื่องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและการพยากรณ์อากาศให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดยกำชับทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทางนี้เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีอรปวีวงศ์วชิราสวัสดิ์สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ส่วนพื้นที่ภาคเหนืออำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานความเสียหายเหตุน้ำป่าไหลหลากจากฝนตกหนักตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลกระทบเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้าน
17: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้รายงานว่าเมื่อวานนี้19พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 17:30 นถึง 23:00 นได้เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ส่งผลให้เกิดเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและมีประชาชนได้รับผลกระทบหลายตำบลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประกอบด้วยตำบลชอนไพรหมู่ที่2ตำบลเสรียงหมู่ที่5ตำบลบ้านโตกหมู่ที่1 2 3 4 5 7 12และ13และตำบลป่าลาวหมู่ที่6 9และ13รวมทั้งสิ้นเบื้องต้น4ตำบล13หมู่บ้านปัจจุบันสถานการณ์ระดับน้ำได้ลดลงเข้าสู่ภาวะปกติแล้วคงเหลือเพียงน้ำท่วมขังบางส่วนในบางพื้นที่ทั้งนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมพร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4อำเภอพบพระจังหวัดตาก
18: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่423หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนำกำลังพลเร่งให้การช่วยเหลือโรงเรียนรวมไทยพัฒนา4ตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระจังหวัดตากเพื่อป้องกันความเสียหายจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากโดยได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยดำเนินการจัดทำแนวคันกั้นน้ำด้วยกระสอบทรายเพื่อป้องกันมิให้น้ำป่าและโคลนไหลเข้าท่วมอาคารเรียนและห้องเรียนชั้นล่างเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์การเรียนการสอนภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมโรงเรียนเมื่อช่วงเย็นวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานอกจากนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูยังจัดกำลังพลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงตามประกาศเตือนฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันที่22พฤษภาคมนี้ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายสร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคก่อนผลผลิตออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้
19: นางสาวชวนีโคมแก้วเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าขณะนี้เป็นช่วงฤดูทุเรียนป่าละอูสินค้า GI ขึ้นชื่อของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้ผลผลิตและจะเริ่มออกสู่ตลาดในเดือนมิถุนายนนี้ดังนั้นจึงได้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหัวหินพาณิชย์จังหวัดเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบควบคุมคุณภาพ GI สวนทุเรียนป่าละอูของเกษตรกร304รายใน11หมู่บ้านของตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินช่วงวันที่26ถึง29พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคโดยทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ชนีมีลักษณะเด่นคือเนื้อหนาสีเหลืองอ่อนเนื้อแห้งเนียนละเอียดมีกลิ่นอ่อนรสชาติหวานมันอร่อยเม็ดลีบเล็กโดยจะต้องเป็นผลผลิตที่ออกในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมของทุกปีเท่านั้นซึ่งจะมีการติดสติ๊กเกอร์ที่ขั้วทุเรียนเพื่อรับรองว่ามาจากผู้ผลิตที่มีใบอนุญาต GI มีหลักฐานตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้ธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
20: เมื่อประโยชน์ของบุคคลมาก่อนประโยชน์ของสาธารณะคนที่เสียประโยชน์ที่สุดไม่ใช่คนในระบบแต่คือประชาชนทุกคน
21: สวัสดีครับวิศรุตสมงามพลเมืองต้นแบบสถาบันพระปกเกล้ากรณีเปิดโปงกระบวนการทุจริตยาในโรงพยาบาลของรัฐครับ การบริการสาธารณะถนนหนทางหรือโครงการก่อสร้างต่างๆเป็นช่องว่างหนึ่งที่คนต้องการจะเข้ามาหาผลประโยชน์เส้นถนนทุกวันนี้4ปีซ่อม4ปีสร้างเนาะประชาชนเนี่ยต้องตื่นตัวลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐที่บริหารท้องถิ่นเขาจะมีอัปโหลดงบประมาณนะครับเราจะได้เห็นเลยทุกบาททุกสตางค์เขาจัดการไปอย่างไรกฎหมายค่อนข้างเปิดช่องและอนุญาตให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบได้ถ้าไม่คุ้มค่าคุ้มเนี่ยเราก็ร้องเรียนครับ
20: ความโปร่งใสจึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องร่วมกันปกป้องไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของใครคนเดียวส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่บริเวณด้านนอกของมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งเมืองหลวงของจีนในวันนี้ในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่19ถึง20พฤษภาคมนี้จากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีปูตินจะหารือกันในหลายประเด็นสำคัญอาทิความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและประเด็นระหว่างประเทศซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการผู้นำทั้งสองจะมีการพูดคุยอย่างใกล้ชิดเป็นการส่วนตัวระหว่างเพื่อนเก่าพร้อมจิบน้ำชาอย่างเป็นกันเองเหมือนเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนประเทศจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2567ทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนประเทศจีนเมื่อวันที่14ถึง15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยได้รับการต้อนรับอย่างหรูหราซึ่งแตกต่างจากการต้อนรับประธานาธิบดีปูติน
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่าวุฒิสภาสหรัฐผ่านมติจำกัดอำนาจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาด้วยคะแนนเสียง50ต่อ47เมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นชัยชนะที่รัฐสภาสหรัฐควรมีอำนาจในการเปิดปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐไม่ใช่ประธานาธิบดีทรัมป์อย่างไรก็ตามมติดังกล่าวจะต้องมีการลงคะแนนขั้นสุดท้ายซึ่งอาจเผชิญอุปสรรคจากสภาผู้แทนราษฎรที่พรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากซึ่งเคยคัดค้านมติในลักษณะนี้มาแล้วรวมถึงการใช้สิทธิ์วีโต้ของประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่ผลการลงคะแนนครั้งล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความกังวลภายในพรรครีพับลิกันเนื่องจากสงครามอิหร่านที่ยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนส่งผลให้คลังอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐตึงตัวรวมถึงความพร้อมทางทหารและประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างเป็นทางการยังพุ่งสูงถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสมาชิกรัฐสภายุโรปและ27ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติเห็นชอบร่วมกันเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่จะดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อปีที่แล้วนายไมเคิลดามิอานอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานการค้าและอุตสาหกรรมของไซปรัสได้ดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนของ EU ประจำปีนี้กล่าวว่าในวันนี้ EU ปฏิบัติตามพันธกิจของตนแล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการปกป้องความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกที่มั่นคงคาดเดาได้และมีความสมดุลจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่หาก EU ไม่ดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่สหรัฐกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจาก EU ที่อัตราร้อยละ15ภายในวันที่4กรกฎาคมนี้
1: กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและยูกันดาเข้าประเทศเป็นเวลา30วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปหลังทั้งสองประเทศเผชิญการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวระลอกใหม่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย136รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า540ราย กระทรวงมหาดไทยของจอร์แดนกล่าวเพิ่มเติมว่าพลเมืองจอร์แดนจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการดังกล่าวและทางการจอร์แดนจะติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาระลอกนี้อย่างใกล้ชิดทั้งนี้องค์การอนามัยโลกประกาศให้การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในดีอาร์คองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศพร้อมแสดงความกังวลว่าการแพร่ระบาดระลอกนี้รวดเร็วกว่าที่คาดการไว้ในช่วงแรกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจ่าฝูงที่ต้องการ3แต้มสำคัญเพื่อไล่จี้จ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดบ้านพบบอนมัธผลปรากฏว่าทัพเรือใบสีฟ้าทำได้แค่เสมอบอนมัธ1ประตูต่อ1เก็บเพิ่มได้แค่1คะแนนแข่ง37นัดมี78คะแนนตามหลังอาร์เซนอล4แต้มแต่เหลือการแข่งขันเพียง1นัดส่งผลให้อาร์เซนอลผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีไปครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ22ปีแน่นอนแล้วหรือนับตั้งแต่คว้าแชมป์แบบไร้พ่ายเมื่อปี2004อีกด้วยส่วนผลอีกคู่ท็อตแนมฮอตสเปอร์ยังการันตีการอยู่รอดปลอดภัยในลีกสูงสุดไม่สำเร็จหลังบุกแพ้เชลซี1ประตูต่อ2ต้องลุ้นหนีตายต่อไปในเกมสุดท้ายกริมสบี้ทาวน์ทีมในลีก2ดิวิชั่น4ของอังกฤษประกาศปล่อยตัวนักเตะออกจากทีม5คนหลังจบฤดูกาล2025ถึง2026โดยหนึ่งในนั้นคือจูดซุนซับเบลกองหน้าทีมชาติไทยอยู่ด้วยสำหรับผลงานของจูดในฤดูกาลนี้ลงสนามไป29นัดทำไป1ประตูกับอีก1แอสซิสต์สโมสรลิเวอร์พูลจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชุดแข่งประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 อย่างเป็นทางการโดยในประเทศไทยจัดงานเปิดตัวที่ลาน Discovery Plaza สยามดิสคัฟเวอรี่กรุงเทพมหานครสำหรับชุดแข่งใหม่ของลิเวอร์พูลยังคงผลิตโดย Adidas ภายใต้ดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเสื้อแข่งระดับตำนานในช่วงฤดูกาล 1989 ถึง 91ยุคที่สโมสรคว้าแชมป์ลีกภายใต้การคุมทีมของเซอร์เคนนี่ดัลกริชตัวเสื้อมีการนำลวดลายเรขาคณิตและเอกลักษณ์ฟุตบอลยุคปลายทศวรรษ80มาตีความใหม่ผ่านงานออกแบบกราฟิกที่ทันสมัยโดยยังคงใช้สีแดงเพลิงอันเป็นเอกลักษณ์พร้อมตกแต่งรายละเอียดสีขาวบริเวณโลโก้ Adidas ปลายแขนเสื้อและแถบเส้นบนบาร์นอกจากนี้จะมีการเปิดป๊อปอัพสโตร์อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทยที่ Discovery Plaza เพื่อให้แฟนบอลได้เลือกซื้อชุดแข่งและของที่ระลึกสุดพิเศษระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึง7มิถุนายนนี้และในวันพรุ่งนี้สโมสรเตรียมจัดงาน Liverpool FC Legend Meet and Greet โดยการนำ Dirk Kuyt อดีตกองหน้าของทีมมาพบปะเหล่า The Kop อย่างเป็นทางการอีกด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ว่าจากที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการหารือกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.เห็นว่าเนื่องจากมีสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางและเวลาการแข่งขันต่างออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วรวมทั้งราคาที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเสนอมามีราคาสูงซึ่งไม่สามารถเปิดเผยและอธิบายกับประชาชนได้แต่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นพบว่าบางประเทศที่มีประชากรมากกว่าประเทศไทยหลายเท่ากลับได้รับข้อเสนอในราคาที่ถูกกว่าหรือใกล้เคียงกับประเทศไทยขณะเดียวกันรัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่คนไทยต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจประกอบกับไม่มีเงินสนับสนุนจากกสทช.และไม่มีภาคเอกชนเป็นผู้สนับสนุนเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ต้องรอความชัดเจนก่อน
5: ก็ต้องดูค่ะคือตัวเลขที่เราถ้าเกิดว่าทางคนไทยจะได้ดูบอลโลกก็ต้องเป็นตัวเลขที่เราอธิบายกับคนไทยได้อะค่ะถ้าเผื่อว่ามันไม่ใช่แฟร์ไพรส์ไม่ใช่ราคาที่ดูระยุติธรรมเนี่ยเราก็ต้องเอาเก็บสตางค์ไว้ไปทำอย่างอื่นนะคะในภาวะแบบนี้ค่ะ
3: ขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีได้รับทราบแล้วแต่ไม่ได้เป็นประเด็นที่มีการหารือกันในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื่องจากการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ใช้งบประมาณสูงและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ยังต้องให้กรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาต่อไปว่ามีความคุ้มค่าหรือไม่
6: ก็ท่านสุภมาศก็ได้รายงานให้ท่านนายกทราบนะคะก็เป็นที่รับทราบแต่ว่าไม่ได้ถึงเป็นขั้นว่าเป็นประเด็นที่ต้องถกกันในครม.เพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนทราบดีว่าถ้าการซื้อลิขสิทธิ์ในครั้งนี้ต้องใช้งบประมาณสูงก็ไม่มีความจำเป็นมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมืองอะค่ะก็ยังก็ลองก็ต้องให้เป็นทางกรมประชาสัมพันธ์ไปพิจารณาดูอะค่ะเราก็คำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ลองไปพิจารณาดูค่ะว่ามันมีอะไรให้ทำต่อแล้วถ้าทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับสังคมแต่ถ้ามันไม่คุ้มค่าก็ไม่จำเป็นค่ะ
3: การแข่งขันสนุกเกอร์หญิงชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองตงกวนสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศมายสากลปัญชยาจันน้อยนักสอยคิวดาวรุ่งไทยวัย18ปีโชว์ฟอร์มการออกคิวได้อย่างแม่นยำเอาชนะรีแอนอีแวนตำนานแชมป์โลกหญิง12สมัยจากอังกฤษ6-2เฟรมพร้อมทำ2เซนจูรี่เบรกในแมตช์เดียวทั้ง100แต้มและ107แต้มคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลก2ฤดูกาลพร้อมรับเงินรางวัลกว่า570,000 บาทที่สำคัญมายสากลยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์หญิงไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกต่อจากมิ้งสลับบุรีและใบพัดศรีราชานอกจากนี้ยังคว้าแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีมาครองได้ก่อนหน้านี้อีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour รายการ W35 ชางวอนที่ประเทศเกาหลีใต้ในประเภทหญิงคู่รอบ16คู่สุดท้ายอัญชิสาฉันทะนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับจางกาอูนักหวดเจ้าถิ่นเกาหลีใต้ช่วยกันหวดเอาชนะนาตาเลียเฟย์จากสวิตเซอร์แลนด์กับแอชลีย์ฮาวีจากสหรัฐอเมริกา6-2ทั้ง2เซตทำให้อัญชิสาและจางกาอึนผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่มือวางอันดับ2ของรายการอย่างเรนะโกโตจากญี่ปุ่นกับหยางหยาอี้จากไต้หวันต่อไปการแข่งขันเซปักตะกร้ออีสตาร์เวิลด์คัพ2026ที่ติติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเมียนมา2-1เซต15-8 13-15และ15-7คว้าแชมป์ประเภททีมเดี่ยวไปครองได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการที่สมาคมกีฬาจักรยานได้ส่งนักปั่นประเภทลู่ระยะสั้นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ได้แก่ใจอังสุธาสาวิทและนรเศรษฐาดาบุญมาไปแข่งขันเก็บคะแนนสะสมโลก Japan Track Cup ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยในการแข่งขันคีรินจายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทั้ง2สนามขณะที่นรเศรษฐาดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศสนามที่1ส่วนในรายการสปรินต์จายผ่านเข้าลึกที่สุดในรอบ8คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามจายยังทำคะแนนสะสมเพิ่มขึ้น390คะแนนอันดับโลกขึ้นมาอยู่ที่อันดับ45ส่วนนรเศรษฐาดาอันดับโลกมาอยู่ที่104ขยับขึ้นมา36อันดับส่งผลให้ทีมสปรินต์ไทยขึ้นมาอยู่อันดับ15ของโลกและอยู่อันดับ4ของเอเชียพร้อมวางแผนส่งนักปั่นชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนเพื่อปรับตัวกับเวโลโดรมในร่มพื้นปาเก้250เมตรก่อนลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: วิกฤตพลังงาน
22: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้า

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่ากระบี่กระบองกระบี่กระบองประกอบด้วยคำว่ากระบี่กับกระบองกระบี่หมายถึงอาวุธชนิดหนึ่งใบแบนยาวปลายแหลมมีคมข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างด้ามสั้นที่ด้ามถืออาจมีโกรงหรือไม่มีก็ได้มีฝักส่วนกระบองมาจากภาษาเขมรว่าดอมบองหมายถึงไม้ที่ใช้เป็นอาวุธสำหรับตีมีรูปกลมบ้างเหลี่ยมบ้างใช้ว่าตระบองก็มีกระบี่กระบองเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยและเป็นกีฬาประจำชาติอย่างหนึ่งผู้เล่นใช้อาวุธโบราณหลายชนิดของไทยเช่นดาบหอกง้าวกระบี่พลองรวมทั้งเครื่องป้องกันอาวุธเช่นดั้งเขนโล่ไม้ศอกสั้นแต่อาวุธเหล่านี้เป็นอาวุธจำลองโดยมากทำด้วยไม้โลหะหรือหนังสัตว
0: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านตากสุโขทัยอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 26-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ

0: 2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรและเวลา 23:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:34 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 16:32 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:38
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตในพระราชูปถัมภ์ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนอชื่ออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่เป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัตประจำปี2569เปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง19มิถุนายน2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัตทางเว็บไซต์ princessngamjit.org Line ID 0804042493หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02354-7391-2ชั้น3คณะทันตแพทยศาสตร์ถนนโยธีเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์022007639ในวันและเวลาราชการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน29อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชีการเงินบริหารธุรกิจพาณิชยศาสตร์เศรษฐศาสตร์นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.ทุกสาขาอัตราเงินเดือน 11,300 ถึง 19,500 บาทผู้สนใจยื่นใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.ect.go.thหรือ ect.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบคัดเลือกระหว่างวันที่28พฤษภาคมถึง15มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลท่านผู้ฟังครับสงครามและความขัดแย้งทางการเมืองส่งผลกระทบโดยตรงต่อวงการกีฬาโลกตลอดประวัติศาสตร์ทั้งการยกเลิกแข่งขันการถอนตัวของทีมชาติและการเปลี่ยนสนามกีฬาเป็นสมรภูมิรบส่วนในปี2026นี้สงครามตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านสร้างความไม่แน่นอนต่อฟุตบอลโลกที่กำลังจะมีขึ้นกลางเดือนมิถุนายนนี้สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้จะจัดขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกซึ่งเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3ประเทศแล้วหนึ่งในทีมที่เข้ารอบสุดท้ายร่วมด้วยนั่นก็คือทีมชาติอิหร่านนอกจากนี้3นัดแรกของทีมชาติอิหร่านจะลงเตะในสนามของประเทศสหรัฐอเมริกาอีกด้วยด้านสมาคมฟุตบอลอิหร่านได้ยื่นคำร้องไปยังฟีฟ่าแล้วเพื่อขอให้ย้ายสนามเตะซึ่งยังไม่บรรลุผลและนี่ก็เป็นผลมาจากสงครามเช่นกันซึ่งการแข่งขันเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วและย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ชมคนดูจะลดจำนวนลงหรือไม่ด้วยความหวั่นเกรงด้านความปลอดภัยยิ่งเมื่อสงครามสู้รบยืดเยื้อยังไม่จบเมื่อถึงช่วงเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มขึ้นก็คงเต็มไปด้วยบรรยากาศที่มากด้วยปัญหาอย่างแน่นอนท่านผู้ฟังครับผมขอย้อนเวลากลับไปในอดีตในขณะที่สมัยสงครามโลกครั้งที่1ช่วงคริสต์มาสปีคริสตศักราช1914ว่ากันว่าช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่1เป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศที่มีส่วนร่วมในสมรภูมิสงครามต่างดูแลทหารของพวกเขาเป็นอย่างดีที่สุดเหล่าทหารที่เข้าร่วมสงครามหนาวเหน็บอยู่ในพื้นที่สงครามและต้องฉลองวันคริสต์มาสจากที่แห่งนั้นทั่วยุโรปจึงมีการเชิญชวนให้ผู้คนร่วมมอบของขวัญต่างๆไปถึงทหารแนวหน้าขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก็ส่งของขวัญไปถึงทหารของพวกเขาวันคริสต์มาสจึงกลายเป็นเหมือนวันหยุดพักรบระหว่างกัน แต่เหตุการณ์คริสต์มาสทรูธเกิดจากเสียงเพลงฉลองคริสต์มาสที่ลอยตามลมในวันคริสต์มาสอีฟจากฝ่ายเยอรมนีและมันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าในเวลาต่อมาฝ่ายเยอรมนีไม่ได้ยินเสียงฉลองเทศกาลเดียวกันจากฝั่งอังกฤษเสียงเพลงในวันคริสต์มาสอีฟเป็นเหมือนสัญญาณหยุดยิงและวันรุ่งขึ้นในวันคริสต์มาสทั้งสองฝ่ายจึงมาร่วมฉลองวันหยุดและวันสำคัญทางศาสนานี้ร่วมกันโดยมีการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรไม่มีฟุตบอลนัดไหนในโลกที่ใช้คำว่ากระชับมิตรได้เหมาะสมเท่ากับฟุตบอลที่เกิดขึ้นระหว่างวันคริสต์มาสในสนามรบในปี1914อีกแล้วแม้แทบจะไม่มีข้อมูลที่เป็นหลักฐานชั้นต้นจากผู้ที่ได้รับชมหรือผู้ที่ลงเล่นฟุตบอลในช่วงเวลานั้นอยู่เลยแต่เชื่อกันว่าในวันคริสต์มาสปี1914มีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นจริงหลังมีการพบจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของสิบโทอาเบิร์ตไวแอตและจ่าสิบเอกแฟรงค์นาเดนซึ่งเป็นพยานบุคคลที่สามารถยืนยันได้ว่ามีการเล่นฟุตบอลเกิดขึ้นที่เมืองวูเวิร์กเฮมประเทศเบลเยียมและเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านมาร่วม100ปีมีการยอมรับจากประเทศที่เกี่ยวข้องจนนำมาสู่อนุสาวรีย์รูปลูกฟุตบอลบนซากกระบอกปืนใหญ่ที่เมืองแซงเอวองประเทศเบลเยียมซึ่งคอยย้ำเตือนว่าครั้งหนึ่งทหารเคยวางปืนและมาเล่นฟุตบอลกันท่านผู้ฟังครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่ใกล้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ผมก็ภาวนาให้เกิดเรื่องราวดีๆเหมือนเมื่อครั้งในอดีตที่ผ่านมาเช่นเดียวกันครับจบบทความประจำวันเรื่องหยุดสงครามเพื่อมาเล่นฟุตบอลเรียบเรียงและนำเสนอโดยธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนรินาถแข็งขันและยุทธพรบานเย็นอ่าน

รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
2: แววหวานตำนานเพลง
0: เพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเปิดรายการมาแบบคึกคักแบบนี้แน่นอนครับวันนี้เราพบกันเป็นประจำทาง FM 92.5 MHz ครับ AM 891 kHz ช่องทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะวิทยุเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรวมไปถึงรับชมรายการผ่านทาง NBT 2 HD กฎหมายเลข2ครับผม
1: และช่องทาง Facebook Live นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจแววหวานตำนานเพลงและสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ PRD Big Band Official Channel ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วครับเรื่องราวนะครับที่จะมาถ่ายทอดนะครับพูดถึงเพลงของเราในวันนี้ตลอด1ชั่วโมงเต็มๆเรามีมาให้ได้ชมกันแน่นอนครับแล้วเราจะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับบทเพลงแรกรันต่อ4เพลงเลยครับพี่เจนครับบทเพลงนี้ครับเป็นบทเพลงที่บ่งบอกถึงความเจ็บปวดทางอารมณ
1: ์
0: บางครั้งเนี่ยความเจ็บปวดรวดร้าวมันก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะต้องเห็นแผลเป็นในร่างกายทั่วไปครับอาจจะเกิดอยู่ตรงนี้
1: อยู่ที
0: ่แผลรักในใจ
1: ชื่อเพลงนั่นเอง
0: นะครับผู้ที่จะมาถ่ายทอดเพลงนี้ครับโดยคุณไนซ์ประภวรินทร์เจริญผลธนาการครับเพลงนี้คำร้องโดยครูจรีบุญประเสริฐทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับ
1: ค่ะและเพลงที่2นะคะบอกว่าสิ่งที่สวยงามนะคะไม่มีอะไรยึดถือจีรังยั่งยืนนะคะเป็นได้แค่ทางผ่านนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตัวจริงอุ๊ยทำไมรู้สึกรุนแรงนะคะเพลงนี
0: ้เปรียบเสมือนเป็น
1: เศร้าอยู่นะ
0: เปรียบเสมือนเป็นดอกท้อริมธาร
1: เหมือนดอกไม้ริมธารอะไรอย่างนี้เน
0: า
1: ะ
0: ประมาณนั้น
1: ค่ะบทเพลงนี้นะคะจะมาขับร้องนำหมู่นะคะโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัตค่ะบทเพลงนี้นะคะคำร้องโดยคุณนินาศช่ำชองยุทธค่ะและทำนองนะคะนำมาจากทำนองเพลงจีนเถาฮวาเจียงค่ะ
0: ครับผมขับร้องโดยคุณทัศนัยพรโมรีรัต
1: น์นะฮะ
0: ย้ำอีกทีย้ำอีกทีนะฮะบทเพลงที่3ครับกับเรื่องราวความรักที่งดงามยามค่ำคืนนะครับเพลงนี้จะถูกใช้แทนความรู้สึกแบบลึกซึ้งอ่อนโยนหรือว่าบางทีใช้ในอารมณ์แบบเหงาที่มันซ่อนอยู่ในใจครับกับเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นราตรีครับเพลงนี้คำร้องโดยคุณครูทรงสาลิตุลครับทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงศ์วรสารครับ
1: ค่ะและปิดท้ายช่วงแรกของเราในวันนี้กับเพลงถึงเธอค่ะเพลงนี้นะคะคุณณฤมลสมหวังจะมาเป็นผู้ถ่ายทอดให้ได้รับชมรับฟังกันค่ะคำร้องนะคะโดยครูชอุ่มปัญจพันธ์ค่ะทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
0: เชิญรับชมครับ

0: ค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับช่วงแรกของรายการของเราค่ะช่วงนี้เรามาส่งความสุขกันต่อกับ4บทเพลงด้วยกันค่ะ
1: เริ่มต้นกันที่บทเพลงที่มีชื่อว่าแม่ทูลหัวครับเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานนะครับถ่ายทอดคำร้องโดยคุณแม็กชาญคุณตินวัยสาววงครับตามด้วยบทเพลงที่2ครับเทนโฉมเพลงนี้คำร้องโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานครับขับร้องโดยคุณธนพลศิรักครับ
0: ค่ะและเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะกับเพลงเจ็บค่ะเพลงนี้นะคะคำร้องและทำนองนะคะโดยครูสมศักดิ์เทพานนท์ค่ะส่วนผู้ที่จะมาขับร้องในวันนี้นะคะก็คือคุณเฟรนชิปเสถียรพงษ์กันแตงค่ะและบทเพลงที่4ในช่วงนี้นะคะก็เป็นบทเพลงเกี่ยวกับความรักนั่นเองที่มีความหมายลึกซึ้งมากๆเลยนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่าสอนกามเทพค่ะซึ่งวันนี้น้องพันธ์พัฒนันอรุณวิจิตสกุลจะมาเป็นผู้ขับร้องค่ะคำร้องนะคะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: เชิญรับชมครับ

0: ก็ผ่านไปแล้วนะคะก
1: ับ
0: เมื่อสักครู่นี้นะคะ4บทเพลงด้วยกันนะคะแล้วยิ่งเพลงสุดท้ายนี่โอ้โหลึกซึ้งกินใจมากๆจริงๆนะคะกับความรักในเพลงสอนกรรมเทพนะคะใน3แบบ
1: ความรักที่มีหลายรูปแบบบางทีความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่เลือกไม่ได้ก็ได้เนาะไม่รู้ว่าเราจะต้องเจออะไรกับความรักมีทั้งความสุขและความทุกข์แน่นอนครับ
0: ใช่ค่ะบางทีก็มีแบบความสุขแบบน้ำผึ้งหวานอะไรอย่างนี้บางทีก็เจ็บช้ำระตรมนั่นเองนะคะอ่ะช่วงนี้ดีกว่ามาต่อกันนะคะ5บทเพลงด้วยกัน
1: ครับเริ่มต้นกันที่บทเพลงนี้ครับเรื่องราวในเพลงนี้เป็นการคิดถึงลำพึงรำพันความรู้สึกเศร้าเหงาอะไรอวรนะครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าข้าหนึ่งครวญครับเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยหลวงสุขุมนายประดิษฐ์ครับขับร้องโดยพี่เจนมรุธิดาบุญมงคลครับผมและบทเพลงที่2ครับเป็นเรื่องราวความรักคำหวานแบบใกล้ชิดอ่อนโยนนะครับในบทเพลงนี้ครับกระซิบสวาทเพลงนี้คำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณเบนซ์ดาริกานิ่มพิจารณ์ครับ
0: ค่ะและบทเพลงที่3ในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับความรักที่เป็นความรักที่แน่วแน
1: ่
0: มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ที่จะรักใครสักคนนะคะซึ่งเป็นบทเพลงคู่นั่นเองกับเพลงปองใจรักนะคะซึ่งคำร้องนะคะโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานวันนี้จะมาถ่ายทอดโดยคุณวัชริศวัชระสฤทธิ์และคุณประภวรินทร์เจริญผลธนาการค่ะตามกันด้วยบทเพลงที่4นะคะบทเพลงพรานทะเลค่ะบทเพลงนี้คำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานขับร้องโดยคุณณัฐนัยวงวรสันค่ะปิดท้ายช่วงนี้ค่ะด้วยเพลงน้ำตาดาวค่ะขับร้องโดยคุณสุริพรกลางสะอาดนะคะคำร้องโดยครูทาตรีทำนองโดยครูเอื้อสุนทรสนานค่ะบรรเลงและขับร้องโดยคีตศิลปินและดุริยางคศิลปินจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านจะได้รับความสุขผ่านเสียงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการการผลิตรายการนะคะท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณวนิดาคชเสนีค่ะควบคุมการฝึกซ้อมนะคะโดยคุณบุญเอิบสุธาค่ะผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ค่ะและวันนี้นะคะควบคุมรายการนะคะโดยคุณรินทร์ภัทรรุ่งเรืองค่ะวาทยากรของเราค่ะคุณวรศิลป์เพชรประสานค่ะ
1: บรรเลงและขับร้องนะครับจากนักร้องนักดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับและก็อย่าลืมติดตามรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ใหม่ตามช่องทางต่างๆนะครับ FM 92.5 MHz ครับ AM 891 KHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะครับและทาง Facebook Fanpage นะครับแว่วหวานตำนานเพลงวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์และทาง NBT 2 HD อย่าลืมกดหมายเลข2นะครับสัปดาห์หน้าครับเรื่องราวบทเพลงในรายการของเราจะนำเพลงอะไรมานำเสนอต้องรอติดตามครับวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: วิกฤตพลังงาน
9: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
2: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนวางระบบใบอนุญาตหลักและอนุญาตโดยปริยาย
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพ.ศ.ทางวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยร่างกฎหมายฉบับนี้สภาผู้แทนราษฎรชุดที่26เคยให้ความเห็นชอบมาแล้วในการอภิปรายส.ส.ต่างแสดงความเห็นสนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าวโดยระบุว่ากฎหมายฉบับนี้เชื่อมนวัตกรรมสำคัญ2ด้านเข้าด้วยกันคือการเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารออกกฎระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆให้ทันต่อสถานการณ์ขณะเดียวกันยังเปิดโอกาสให้รัฐสภาตรวจสอบและทักท้วงได้เพื่อสร้างความสมดุลในการใช้อำนาจโดยพระราชกฤษฎีกาจะมีผลบังคับใช้เมื่อไม่มีการทักท้วงจากรัฐสภาทั้งนี้ร่างกฎหมายกำหนดให้มีระบบใบอนุญาตหลักรวมถึงระบบใบอนุญาตโดยปริยายสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่ำและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่วุฒิสภาแก้ไขด้วยคะแนนเห็นด้วย435เสียงไม่เห็นด้วย1เสียงถือว่าให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวตามขั้นตอนของรัฐสภาวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเร่งยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคสกัดสินค้าไม่ได้คุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชน
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์หลังได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าปัจจุบันพลังงานสะอาดได้รับความนิยมอย่างมากเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าแต่กลับพบปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานประสิทธิภาพไม่ตรงปกและเสี่ยงเกิดอัคคีภัยโดยตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนแล้วกว่า160เรื่องมูลค่าความเสียหายรวมกว่า40ล้านบาทซึ่งสคบจะบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าสมอและสภาองค์กรของผู้บริโภคปูพรมตรวจสอบตลาดทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าอันตรายเหล่านี้โดยสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะเช่นเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความเสี่ยงอันตรายและผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งอยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาขณะที่สมอ อยู่ระหว่างหารือยกระดับให้เป็นมาตรฐานมอกภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบได้นิตยาคุณสิมรายงาน
2: ผู้นำญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เห็นพ้องการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าการประชุมสุดยอดระหว่างนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกับประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้ที่เมืองอันดงในจังหวัดขยองซังเหนือทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะกระชับความร่วมมือด้านพลังงานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยการรับประกันการจัดหาน้ำมันดิบผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเหลวสำหรับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวภายหลังการประชุมสุดยอดดังกล่าวโดยระบุว่าญี่ปุ่นและเกาหลีใต้จะจัดการเจรจาด้านนโยบายเพื่อแสดงความร่วมมือด้านพลังงานและร่วมกันสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานสำหรับแร่ธาตุสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีอีแจมยองกล่าวว่าความเป็นไปได้ของความร่วมมือระดับทวิภาคีนั้นไร้ขีดจำกัดและสิ่งจำเป็นสำหรับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นรวมถึงจีนคือการเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันและแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสันติภาพและความมั่นคงที่แท้จริงในภูมิภาค1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณฟังไปรู้จักกับตะไคร้นะครับตะไคร้นะครับเป็นพืชจำพวกหญ้านะครับเช่นเดียวกับไผ่และก็ข้าวนะครับในวัฒนธรรมของไทยถือเอาตะไคร้เป็นผักมานานแล้วนะครับถิ่นกำเนิดดั้งเดิมของตะไคร้นั้นอยู่ในเขตร้อนชื้นสันนิษฐานนะครับว่าคือแถบหมู่เกาะอินเดียตะวันตกนะครับแล้วก็ถูกนำมาปลูกทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยนะครับแล้วก็คงจะเข้ามานานนับร้อยปีแล้วนะครับจนกลายเป็นพืชพื้นบ้านของไทยแล้วก็กลมกลืนไปกับวัฒนธรรมด้านต่างๆของไทยเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการปรุงอาหารนะครับคุณฟังครับในพจนานุกรมสมุนไพรซึ่งรวบรวมโดยดร.วิทย์เที่ยงบูรณธรรมนะครับได้ระบุนะครับว่ามีสารเคมีต่างๆในตะไคร้มากโดยเฉพาะน้ำมันหอมระเหยซึ่งขึ้นอยู่กับความชื้นของดินนะครับหากว่าดินมีความชื้นสูงจำนวนน้ำมันหอมระเหยก็จะยิ่งมากนะครับและก็ถ้าอุณหภูมิสูงน้ำมันหอมระเหยก็จะยิ่งสูงตามนะครับซึ่งน้ำมันหอมระเหยจะใส่เป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางน้ำหอมและก็วิตามินเอนะครับนอกจากนี้นะครับตะไคร้ยังเป็นสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรคหลายอย่างเช่นแก้ท้องอืดท้องเฟ้อเน่นจุกเสียดนะครับขับปัสสาวะลดไข้แก้เคล็ดขัดยอกคลายกล้ามเนื้อแล้วก็แก้ปวดเมื่อยนะครับตะไคร้จึงถือได้ว่าเป็นทั้งเครื่องประกอบอาหารและก็ยานะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหนังสือผักบำรุงสุขภาพนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดี

0: าวกาชาดจังหวัดระนองสาขาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและงานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองขอเชิญสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ให้เพียงพอทั้งยามปกติและยามฉุกเฉินปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างกุศลส่งบุญด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลระนองสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานการบริจาคโลหิตสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโทรศัพท์หมายเลข077-821-522
1: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยข่าวกีฬาระนอง

0: ครับผมสวัสดีครับคุยข่าวกีฬาระนองครับวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทางสวทระนองครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับวันนี้อยู่กันวันพุธกลางเดือนนะครับวันที่20นะครับ20พฤษภาคม2569ก็เป็นช่วงของฤดูฝนนะครับหลังจากก็จะเป็นเขาเรียกว่าประเพณีแล้วก็กิจวัตรประจำปีของภาคใต้นะครับแล้วก็จังหวัดระนองเองด้วยนะครับหลังจากโรงเรียนเปิดเทอมวันที่16พฤษภาเนี่ยพอหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าของเขาเรียกว่ากรีนซีซั่นนะครับเป็นฤดูกาลแห่งสายฝนนะครับก็ต้อนรับสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการของจังหวัดระนองครับช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นระยะแล้วก็เกี่ยวกับต้นไม้ล้มหรือว่าเรื่องอุบัติเหตุก็จะมีปะปายทุกวันนะครับก็จะเป็นข่าวรายวันอยู่เพราะฉะนั้นก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่มีบ้านอยู่ใกล้ต้นไม้หรือว่ามีต้นไม้ใหญ่ถ้าเป็นไปได้ถ้าเห็นแล้วว่าไม่ปลอดภัยก็แจ้งนะครับแจ้งที่ศูนย์หรือว่าแจ้งอบต.ผู้ใหญ่กำนันนะครับที่บ้านเพื่อที่จะดูแลนะครับเพื่อที่จะ ป้องกันไว้ก่อนนะครับแล้วก็การใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังนะครับยิ่งช่วงทางสายถนนเพชรเกษมสาย4นะครับจากบ้านละอองนะครับบ้านละอองราชกูฏนะครับไปจนถึงนกงางไปเขาเรียกว่าไปทางกระเปอร์ครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าการก่อสร้างทำถนนสีเลนอยู่นะครับช่วงนี้ก็จะได้รับความเขาเรียกว่าไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนยิ่งรถบรรทุกหนักๆ นะครับก็ถนนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นแอ่งน้ำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานก็เห็นข่าวที่รถกระบะลงไปแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่รถนะครับก็เยอะอยู่นะครับเพราะนั้นก็ขอใหที่นะครับใช้ถนนนะครับผู้คนที่ใช้ถนนนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่กำลังรับฟังอยู่นะครับก็ขอให้รู้ว่าเส้นทางสายเพชรเกษมสาย4นะตั้งแต่ราชกูฏละอองไปจนถึงกระเปอร์นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นการทำถนนซีเลนและช่วงฤดูฝนนี่ถนนนี่เป็นหลุมเป็นบ่อแรงกว่าไอ้หลุมขนมคกนะครับที่เรานะครับเห็นกันอยู่นะครับก็ใช้รถใช้ถนนกันด้วยความปลอดภัยนะครับถ้าช่วงไหนไม่ปลอดภัยก็แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับกรมทางหลวงนะครับแขวงการทางนะครับแล้วก็หรือไม่ก็แจ้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับให้ช่วยประสานงานในการจัดทำพื้นที่นะครับหรือว่าถนนให้สามารถสัญจรได้สะดวกนิดนึงนะครับก็ช่วงนี้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันก่อนนะครับก็ขับรถขับลาก็ขอให้ปลอดภัยนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของกีฬาหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีประชาสัมพันธ์เดินวิ่งวันวิสาขะวันนี้วันรับวันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวยังไงจะประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายรายการนะครับการรับสมัครเดินวิ่งวันวิสาขะระนอง69ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับเดินวิ่งก็จัดเป็นประจำทุกปีนะครับเดินวิ่งที่วัดอารามหลวงของระนองนี่เองนะครับวิ่งเสร็จก็เข้าวัดเวียนเทียนกันได้เลยนะครับก็จะเป็นกิจกรรมไทยเมียนมา2แผ่นดินนะครับวันนี้คุยข่าวกีฬาน้องก็ยังอยู่กับ Facebook ไลฟ์ของนกเงยอิสระนะครับแล้วก็รับฟังทางคลื่นวิทยุ FM ได้ทางสวทระนองนะครับใน 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับสามารถรับฟังรับชมนะครับรายการกันได้นะครับคุยข่าวกีฬาน้องโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับผอ.ธนาวุฒิเพชรละนะครับตอนนี้เดินทางกลับมาจากสุราษฎร์กันหมดแล้วนะครับก็ไปเรื่องกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเกมนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งก็เรียกว่ากิจกรรมเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวแสดงความยินดีกับ แฟนฟุตบอลกันพรีเมียร์ลีกนะครับที่รอคอยกันมาอย่างยาวนาน20กว่าปีนะครับของเดอะกันเนอร์นะครับทีมฟุตบอลแห่งพรีเมียร์ลีกที่แฟนๆเยอะเหมือนกันครับเดอะกันเนอร์หรือว่าอาร์เซนอลนะครับเมื่อคืนก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มอบของฝันกองใหญ่ให้กับเดอะกันเนอร์นะครับในนัดสุดท้ายสัปดาห์หน้าก็คงจะไปฉลองนะครับแชมป์กับอาร์เซนอลกันเดี๋ยวรายละเอียดนะครับก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าถึงที่มาที่ไปนะครับว่าเขาอยู่อย่างไรนะครับ20กว่าปีที่ผ่านมามีผู้จัดการทีมกี่คนมีดาวค้างฟ้ากี่คนจนถึงยุคผัดใบของอาร์เซนอลนะครับมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ22ปีนะครับเกิดขึ้นได้ยังไงอยู่ในข่าวกีฬาระนองในวันนี้เราสามารถพูดคุยกันใน1ชั่วโมงนับจากนี้ไปนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการสถานีสวทระนองแห่งนี้นะครับท่านปัตนพงษ์สถานทรัพย์แล้วก็ขอบคุณผู้อำนวยการกกท.จังหวัดระนองครับ ท่านธนาวุฒิเพชระนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานกกท.นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดระนองครับท่านนายกสส.คงกิจฉัตรมลีรัตน์นะครับก็เป็นนายกสมาคมกีฬานะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการอุปนายกคนที่4ท่านว่าที่ร้อยตีนะครับผอ.บ๊อบบี้นะครับตอนนี้ก็ไปเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่ที่ราชพัฒสวนสุนันทานะครับก็แสดงความยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเหงาของเรานะครับใครมีอะไรติดต่อก็เข้าไปที่ราชพัฒสวนสุนันทานะครับไปติดต่อท่านผอ.บ๊อบบี้เลยนะครับตอนนี้ท่านเป็นผู้อำนวยการใหญ่อยู่นะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาสำหรับข่าวกีฬาวันนี้นะครับเรามาชมสรุปเหรียญนะครับสรุปเหรียญแล้วก็อันดับล่าสุดของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติเยาวชนเกมสุราษฎร์ธานีเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของจังหวัดระนองนะครับไปกว่า70ชีวิตนะครับก็จบการแข่งขันนะครับในลำดับที่นะครับลำดับที่37ของประเทศนะครับแน่ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมแล้วก็เป็นเป้าหมายที่จังหวัดระนองสมาคมกีฬาจังหวัดระนองจังหวัดระนองได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับก่อนไปเนี่ยทางระนองตั้งเป้าหมายไว้เพียงแค่2เหรียญทองครับประมาณ2เหรียญทองนะครับแต่รอบนี้เรามาได้เกินคาดนะครับได้มาถึง5เหรียญทองนะครับ4เหรียญเงินนะครับแล้วก็7เหรียญทองแดงนะครับนี่คือเขาเรียกว่าผลงานครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็สุดยอดของทีมน้องๆ นักกีฬาจากจังหวัดระนองครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองครับท่านราชันมีน้อยนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดห้องต้อนรับเลยนะครับสำหรับนักกีฬาเหรียญทอง5คนนี่ครับได้เหรียญมา5เหรียญก็5คนนะครับท่านผู้ว่าครับก็เดี๋ยวก็ตามสัญญาครับก็จะมีการมอบของฝันแล้วก็นัดน้องๆมาพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกันนะครับแล้วก็นะครับน้องๆทั้ง5คนนี้นะครับได้เหรียญทองมานะครับมาดูว่าเหรียญทองของจังหวัดระนองมาจากอะไรบ้างครับเหรียญแรกครับก็ต้องบอกว่ามาจากครอสคันทรีจักรยานนะครับที่เราก็เสนอข่าวไปแล้วในช่วงแรกๆที่เปิดตัวมานะครับครอสคันทรีนะครับก็ได้จากนายณัชนนท์ใจดีครับนักเรียนจากโรงเรียนพิชัยรัตนาคารนี่เองเจ้าเก่านะครับก็คว้าเหรียญทองแรกเข้ามาให้กับทีมจังหวัดระนองนะครับได้ประเภทแรกคือจักรยานครับประเภทที่2ครับก็จะเป็นยิงปืนครับปืนสั้นมาตรฐานบุคคลชายครับวรกรของกลางเจ้าเอเทนนะครับนี่คือนักดนตรีโดยมือปืนด้วยครับนี่เป็นนักกีฬาที่แสดงความสามารถได้หลากหลายนะครับส่วนเหรียญทองที่3ก็จะเป็นจากเรือพายครับเรือขยักนะครับสลาล่มหญิงครับนางสาวทิติมาว่าวลอยครับคนนี้ก็เป็นเยาวชนหญิงที่นะครับอนาคตแจ่มแสงแล้วก็สดใสแน่นอนครับกับทีมชาติไทยนะครับน้องทิติมาว่าวลอยครับเหรียญที่3นะครับเหรียญที่4ก็จากยิงปืนเหมือนกันครับปืนสั้นยิงเร็วบุคคลชายวรกรของกลางคว้าแชมป์อีกนะครับ1เหรียญนะครับเป็นเหรียญทองที่2ของเขานะครับแล้วก็เหรียญทองนะครับที่5นะครับก็มาจากยิงปืนเหมือนกันครับเป็นปืนสั้นอัดลมนะครับบุคคลชายนายพัฒบุรินหิตลักษ์นะครับก็จากสมาคมชมรมกีฬายิงปืนนะครับที่คว้าเหรียญทองมาได้นะครับนี่นะครับใครที่ชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้เราก็จะมีภาพนะครับบทการ์ดของน้องๆที่ทำผลงานเหรียญทองมาให้ชมกันนะครับแล้วก็นะครับนี่คือผลงานของ5เหรียญทองครับมาจากจักรยาน1เหรียญยิงปืน3เหรียญแล้วก็เรือพาย1เหรียญนะครับนี่คือประสบความสำเร็จนะครับในระดับนักกีฬานะครับของประเทศนะครับ77จังหวัดนะครับเราอยู่ลำดับที่37ก็มาจากเหรียญทองทั้ง5เหรียญนี้นะครับส่วนเหรียญเงินนะครับเรามาเยอะเลยครับเหรียญเงินนะครับจากยิงปืนนะครับปืนสั้น25เมตรนะครับทีมชายนะครับก็มีน้องนฤเบศน้องพัฒบุรินน้องวรากรนะครับก็คว้าเหรียญเงินประเภทยิงปืนสั้น25เมตรนะครับแล้วก็เหรียญเงินยิงปืนก็มา25เมตรเหมือนกันเป็นบุคคลชายวรากรของกลางก็ได้เหรียญเงินอีก1เหรียญนะครับแล้วก็เหรียญเงินยิงปืนสั้นอัดลมชายนะครับเป็นทีมนะครับก็นฤเบศพัฒบุรินทร์วรากรนี่ชุดเขาเรียกว่าชุดทหาร3ทหารเสือเลยครับเรือพายนะครับเรือพายก็มาจากเรือขยักสลาล่ม1คนนะครับชายอายุไม่เกิน15ปีนะครับเศรษฐวุฒิครองเงินนะครับแล้วก็เ เหรียญทองแดงเราได้เยอะเลยครับได้ประมาณ8เหรียญครับ8เหรียญทองแดงครับเราก็จะได้จากจักรยานดาวฮิลนะครับน้องณัชนนท์ใจดีนะครับคว้าเหรียญทองแดงมาเทเบิลเทนนิสทีมหญิงนะครับก็หญิงคู่นะครับก็จะได้อ๋อเป็นทีมหญิงนะครับขออภัยนะครับจากเหรียญทองแดงกับเทเบิลเทนนิสครับมีน้องยานิสาพลชัยน้องสาศิสาประสงค์ผลนะครับก็คว้าเหรียญทองแดงมาให้กับชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิสมานะครับยิงปืนก็ได้อีก1เหรียญทองแดง2เหรียญทองแดง3เหรียญทองแดง4เหรียญทองแดง5เหรียญทองแดงครับยิงปืนครับมาจากประเภทปืนสั้นมาตรฐานทีมชายนะครับปืนสั้นยิงช้าทีมชายปืนสั้นชิงยิงชาร์จบุคคลชายปืนสั้นยิงเร็วบุคคลชายปืนสั้นอัดลมบุคคลชายนะครับซึ่งทีมยิงปืนก็มาจากนี่ครับน้องวรากรน้องพัทรบุรินนะครับน้องนฤเบศนะครับนี่คือทีมเขาเรียกว่า3ทหารเสืออะไรก็คว้าเหรียญทั้งทองทั้งเงินทั้งทองแดงครับเป็นกอบเป็นกำให้กับจังหวัดระนองนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับชมรมกีฬายิงปืนของจังหวัดระนองด้วยโดยเลขาธิการนะครับท่านดาบตำรวจอนุชาคายทรัพย์นะครับก็เป็นเฮดโค้ชอยู่นะครับรวมถึงทีมงานนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสำหรับชมรมกีฬายิงปืนอีก1เหรียญทองแดงครับเหรียญสุดท้ายนะครับมาจากเรือคยักสลาลมชายนะครับเป็นเรือพายครับได้จากน้องอาชิตะครองเงินนะครับนี่ครับจากเรือพายนะครับก็คว้ามาได้อีก1เหรียญทองแดงนะครับก็เป็นนะครับทีมจากจังหวัดระนองครับก็นะครับอยู่ในลำดับที่37นะครับก็จะอยู่ร่วมกับประจวบคีรีขันธ์พระนครศรีอยุธยาระนองนะครับราชบุรีพัทลุงกาญจนบุรีน่านสระบุรีเชียงรายคือตั้งแต่ลำดับที่29มาจนถึงลำดับที่340กว่าเนี่ยจะได้5เหรียญทองทั้งหมดนะครับคือที่จัดลำดับเราอยู่ที่ลำดับที่37เพราะว่าเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงนะครับเราได้นะครับน้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับเหรียญเงินเราได้6เหรียญนะครับเหรียญทองแดงเราได้7เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ในลำดับที่37นะครับแต่ถ้านับจำนวนเหรียญทองนะครับเราก็นะครับจะอยู่ลำดับที่28นะครับก็ประมาณ10กว่าจังหวัดนะครับที่มี5เหรียญทองเท่ากันนะครับส่วนในลำดับภาคใต้นะครับลำคิดเฉพาะภาคใต้ภาค4นะครับที่14จังหวัดภาคใต้ทีมระนองนะครับจะอยู่ในลำดับที่9นะครับลำดับที่9ของตารางนะครับก็อันดับที่1ก็จะเป็นเจ้าภาพจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ30เหรียญทอง22เหรียญเงิน33เหรียญทองแดงนี่เจ้าภาพกวาดไปได้ถึง30เหรียญทองครับส่วนจังหวัดพิบ่มนะครับจังหวัดใหญ่คือนครศรีธรรมราชนะครับก็คว้าไป20เหรียญทองนะครับจังหวัดกระบี่คว้าไป12เหรียญทองนะครับสงขลาปีนี้นะครับได้11เหรียญทองครับยะลา11เหรียญทองตรัง8เหรียญทองชุมพร6เหรียญทองครับพัทลุง5เหรียญทองระนอง5เหรียญทองเท่ากับพัทลุงนะครับแต่ว่าตัวชี้วัดอันดับก็คือเหรียญเงินเราน้อยกว่านะครับส่วนภูเก็ตปีนี้ได้มา4เหรียญทองครับพังงาได้2เหรียญทองสตูลได้2นราธิวาสได้1เหรียญทองส่วนปัตตานีนะครับอยู่ลำดับสุดท้ายไม่มีเหรียญทองครับมี2เงิน2ทองแดงได้มา4เหรียญ นะครับส่วนจังหวัดระนองครับได้มา5เหรียญทอง4เหรียญเงิน8เหรียญทองแดงทั้งหมด17เหรียญต้องบอกว่าปีนี้จังหวัดระนองทำได้ทะลุเป้านะครับจากที่ล่าสุดปีที่แล้วจังหวัดระนองไปแข่งขันที่จังหวัดชลบุรีนะครับเป็นกีฬาเยาวชนชาติชลบุรีเกมนะครับก็ได้มาเพียงแค่1เหรียญทองนะครับก็ปีนี้ก้าวกระโดดมาถึง5เหรียญทองนะครับคิดว่าการพัฒนาหรือว่าการส่งเสริมนะครับเรากำลังมาถูกที่ถูกทางแล้วก็รอบรุ่นน้องรุ่นเยาวชนที่จะรับช่วงต่อนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่ส่งเสริมให้กับการกีฬาจังหวัดระนองต่อไปนะครับก็ช่วงนี้การพัฒนาต่างๆก็จะอยู่ที่สมาคมกีฬาจังหวัดระนองเป็นหลักแล้วก็สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผอ.ชนาวุฒินะครับเพชระแล้วก็ทีมงานของน้องๆกกท.ทั้งหมดนะครับแล้วก็ทีมงานของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดระนองโดยขับเคลื่อนโดยท่านส.ส.คงกิจฉัตรมลรัตน์หรือว่าส.ส.เอนะครับแล้วก็ทีมงานคณะกรรมการบริหารทั้งหมดนะครับก็จะต้องวางแผนแล้วก็จะต้องทำงานบูรณาการร่วมกันกับจังหวัดระนองครับว่าการเดินทางแล้วก็การทำงานของเพื่อพัฒนานักกีฬานะครับเยาวชนก็จะเป็นรากฐานที่จะทำการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับในต่อไปนะครับก็ฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่จะต้องนะครับดูแลน้องๆนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้าแล้วก็พัฒนาฝีมือทุกชนิดกีฬาครับ ทั้งหมด30กว่าชมรมนะครับก็จะมีน้องๆพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ทีมงานก็จะพยายามสร้างนักกีฬาขึ้นมานะครับให้ทันกับรุ่นพี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ก่อนๆ นี้น่าจะเป็นรุ่นตั้งแต่น้องหญิงน้องบัวนะครับหรือจะลึกไปกว่านั้นก็จะเป็นพี่กาญจนาที่เป็นนักวิ่งเมื่อก่อนจะเป็นนักกีฬาแบบอันดับหนึ่งของภาคใต้ครับนักวิ่ง100เมตร200เมตรเนี่ยนะครับแล้วก็พี่เรวดีต่างๆนี่ก็จะเป็นนักกีฬาประเภทกีฬานะครับซึ่งตอนนี้ปีนี้ก็จะได้นักกีฬาขึ้นมาประดับวงการของชมรมสมาคมกีฬาระนองเยอะนะครับแล้วก็จะฝากถึงไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันเทเบิลเทนนิสยูโดนะครับเทควันโดนะครับเปตองฟุตบอลฟุตซอลฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลเนี่ยประเภททีมเนี่ยมันก็จะต้องช่วยกันบูรณาการกันหนักขึ้นเพราะว่ากีฬาประเภททีมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเวลาอย่างบาสเกตบอลหญิงเนี่ยเราเข้ารอบไปนะครับแต่พอไปเจอระดับประเทศเนี่ยเขาพัฒนาแล้วก็นักกีฬาเขาเยอะมากนะครับประสบการณ์ต่างๆกันคือนักกีฬาที่ได้เดินแข่งขันได้เดินสายแข่งแล้วก็มีคู่ต่อสู้มากนะครับจะได้ประสบการณ์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นจังหวัดระนองเองนะครับที่พอเข้าระดับชาติเนี่ยพัฒนาการฝีมืออะไรต่างๆสู้เขาได้แต่เรื่องเราจะอ่อนในเรื่องประสบการณ์เรื่องเจอคู่ต่อสู้ระดับทีมแข็งๆเจอคู่ต่อสู้ที่มีประเภทเขาแล้วก็เคี่ยวลากดินนะครับมันก็เลยจะทำให้น้องๆเนี่ยไปชะงักในรอบ8คนรอบรองประมาณมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นก็คิดว่ากระแสในการพัฒนาและก็การต่อเนื่องในเรื่องของการพัฒนากีฬาจังหวัดระนองต้องฝากไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ตั้งแต่นายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเลยแล้วคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาจังหวัดระนองนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาจังหวัดระนองและการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองครับแล้วก็ทุกชมรมนะครับต้องหลังจากนี้จะต้องมานั่งคุยนั่งพูดคุยกันเรื่องการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อส่งไม้ต่อไปยังกีฬาแห่งชาตินะครับว่านักกีฬาเยาวชนเนี่ยจะต้องผลักดันไปยังกีฬาแห่งชาติต่อยอดไปถึงกีฬาอาวุโสแห่งชาติซึ่งกีฬาอาวุโสก็จะเริ่มในวันที่8ที่9นี่ครับที่มิถุนายนนะครับก็จะไปการแข่งขันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่นกันตอนนี้กีฬาเยาวชนจบไปเรียบร้อยนะครับก็ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาจังหวัดระนองโดยนำโดยท่านส.ส.คงกิจชมิรัตน์แล้วก็คณะกรรมการนะครับชมรมสมาชมรมทุกชมรมนะครับแล้วก็คณะกรรมการบริหารสมาคมนะครับที่ดูแลน้องๆนะครับรวมถึงน้องๆจากสมาคมน้องๆจากกกท.นะครับที่ไปร่วมกันดูแลนักกีฬาของเรา70กว่าชีวิตนะครับ100กว่าคนที่รวมถึงผู้จัดการทีมแล้วก็นักกีฬานะครับที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะครับตอนนี้ก็เดินทางกลับมาอย่างปลอดภัยนะครับทุกนักกีฬาแล้วตอนนี้กลับมาถึงจังหวัดระนองกันหมดครบทุกกิจชนิดกีฬาก็รอพิธีเปิดนะครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่8นะครับ8 7ถึง17นะครับมิถุนายนนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีถ้ามีโอกาสก็จะไปเก็บภาพข่าวนะครับแล้วก็สรุปผลการแข่งขันของทีมกีฬาอาวุโสของจังหวัดระนองก็มีหลายประเภทนะครับที่มีความหวังแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นเจ้าประจำที่รับเหรียญทองรับเหรียญอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาเกตบอลเปตองนะครับกีฬาเวนว่ายน้ำกีฬาแบดมินตันนะครับเดี๋ยวเราก็คงได้เจอกันแล้วก็คงจะได้มีผลสรุปมาให้พวกเราได้นะครับทราบกันว่ากีฬาเปตองกีฬาฟุตบอลกีฬาเกตบอลต่างๆเนี่ยมันก็จะได้ผลเป็นยังไงบ้างครับนี่คือบทสรุปของกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับสุราษฎร์ธานีเกมนะครับปีหน้านะครับปีหน้าสำหรับกีฬาแห่งชาติเราจะย้ายฐานไปแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์กันเลยครับไปเมืองช้างกันเลยครับปีหน้านี่พบกันแน่นอนกับจังหวัดสุรินทร์นะครับเมืองช้างเกมนะครับในกีฬาเยาวชนแห่งชาตินะครับในเดือนประมาณมีนานะครับที่ตารางที่ออกมาก็คือ17ถึง27มีนาคม2570นะครับก็จะทำการแข่งขันกันที่จังหวัดสุรินทร์นะครับก็น้องๆก็จะต้องไปเตรียมตัวแล้วตั้งแต่บัดนี้ไปนะครับเดี๋ยวพอประมาณเดือนนะครับประมาณเดือนปลายเดือนพฤศจิกาธันวาก็จะมีรอบคัดเลือกระดับภาคนะครับก็ฉะนั้นน้องๆที่ผิดหวังมาจากสุราษฎร์ธานีเกมนะครับหรือว่าชุมพรเกมในรอบคัดเลือกไม่ผ่านแล้วก็ผ่านเข้ามาสู่ในรอบชิงแชมป์ระดับประเทศก็ขอให้ตั้งใจซ้อมตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเราจะทำการเปิดทำการคัดเลือกนะครับในกีฬาเยาวชนแห่งชาติเพื่อจะหาตัวแทนเข้าไปเป็นตัวแทนแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเมืองที่มีช้างใหญ่ที่สุดนะครับมีฝูงช้างนะครับก็เราจะไปเที่ยวจังหวัดสุรินทร์กันนะครับกับกีฬาเยาวชนแห่งชาติและก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติในเดือนมีนาคมนะครับก็ได้เจอกันแน่นอนนะครับ นะครับวันนี้ก่อนนั้นก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ที่ติดตามแล้วก็ผู้ที่ชื่นชอบกีฬานะครับก็ทักทายกันมาบอกว่าบางกีฬาไม่เห็นมีผลไม่มีภาพมานะครับอย่างหลายๆชิ้นกีฬาก็อยากจะไปนะครับแต่ว่ามันไกลนะครับแต่ละการแข่งขันสนามแข่งขันเนี่ยผมไปอยู่แค่4วัน3วันเนี่ยก็ไปได้แค่ในเมืองแล้วก็อำเภอนาสารส่วนทีมเรือพายไม่ได้ไปเก็บภาพต้องกราบขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ชมรมบาสเกตบอลแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลก็แข่งที่สวนสีนังสวนนะครับก็ไม่ได้ไปเชียร์ไม่ได้ไปติดตามชมเลยปีนี้นะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบแข่งขันรอบคัดเลือกนะครับรอบคัดเลือกแข่งขันก็จะไปเชียร์ไปชมกันนะครับแล้วก็ตามติดกันก็ขอให้กำลังใจน้องๆกันนะครับได้เป็นตัวแทนเพื่อไปติดแข่งขันที่จังหวัดสุรินทร์กันนะครับในปีหน้านะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกชมรมทุกสมาคมนะครับได้ช่วยสนับสนุนกันแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆกันส่วนน้องๆที่นะครับกำลังจะเริ่มต้นหรือว่าพลาดแพ้มาก็ขอให้เป็นกำลังใจสู้ๆนะครับอย่าเพิ่งท้อแท้นะครับถึงเราจะพลาดแพ้พ่ายแพ้มาในรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า77จังหวัดเนี่ยไม่ธรรมดานะครับตัดเข้ารอบไปได้นี่10ทีมสุดท้ายนะครับต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้เลยนะครับแล้วก็มาตั้งหน้าตั้งตาซ้อมทำสถิติให้ดีกว่าของเก่านะครับเอาชนะตัวเองก่อนนะครับเอาชนะตัวเองกีฬาทุกประเภทครับสถิติของตัวเองครับสำคัญนะครับถ้าเราชนะสถิติตัวเองได้ครับพยายามฝึกนะครับทำให้มันเกินจากสถิตินะครับแล้วก็ทำให้ได้ใกล้เคียงกับแชมป์นะครับผมว่าทุกโอกาสทุกกีฬามีเปิดกว้างครับพอถึงวันแข่งขันจริงนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่เราซ้อมไปเต็มที่แล้วก็ทำให้เต็มที่นะครับรับรองว่านะครับผลแพ้ชนะออกมาเราทำเต็มที่แล้วไม่ว่าผลจะแพ้หรือชนะเราก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจด้วยนะครับเอาละครับเป็นกำลังใจให้ครับคุยข่าวกีฬาและน้องนะครับแล้วก็สำนักงานการกีฬาประเทศไทยจังหวัดระนองสมาคมกีฬาจังหวัดระนองครับเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกๆคนนะครับตั้งใจฝึกฝนนะครับแล้วก็ก้าวเริ่มใหม่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะไปถึงฝั่งฝันให้ได้นะครับเพราะว่าอนาคตนะครับน้องๆอยู่ในสายเส้นสายกีฬานะครับรับรองว่าที่ทำงานที่อยู่ที่เรียนที่กินเนี่ยถ้าน้องๆมีความสามารถจริงนะครับเขารับเป็นนักเรียนโควต้าเป็นช้างเผือกนะครับไม่ว่าจะเป็นมหาลัยไหนดังๆเดี๋ยวนี้เขาเอานักกีฬาไปเดี๋ยวอีก2วันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดของวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาของท่านนะครับผู้บริหารท่านผอ.บ๊อบบี้นะครับผอ.กฤษดาชิมพีรัตน์เนี่ยนะครับแกมีโครงการแล้วว่าจะให้นักเรียนนะครับที่เรียนสำหรับนักกีฬาของจังหวัดนะครับนักกีฬาดีเด่นนะครับนักกีฬาความสามารถทางด้านกีฬานะครับแกจะมีโครงการพิเศษให้กับราชภัฏสวนสุนันทาให้กับน้องๆนักกีฬาจังหวัดระนองครับเข้าไปศึกษาต่อนะครับในระดับปริญญาเลยนะครับก็มีต่อไปจะมีหลายสาขาครับไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาโภชนาการหรือว่าสาขาโลจิสติกต่างๆที่น้องๆสามารถที่จะต่อยอดได้ครับจังหวัดระนองตอนเนี้ยท่านเองก็เป็นเขาเรียกว่าอุปนายกในคณะกรรมการบริหารของสมาคมกีฬาจังหวัดระนองด้วยนะครับและท่านได้พูดคุยแล้วเราก็เห็นนะครับทางสว่างแสงสว่างให้กับน้องๆนะครับน้องๆฟังไว้เลยนะครับไม่ว่าจะจบม.6จบกศน.นะครับหลังจากนี้นะครับถ้าท่านน้องๆมีความสามารถพิเศษนะครับในด้านกีฬานะครับเนี่ยอย่างเช่นน้องๆที่ไปได้รับเหรียญของกีฬาแห่งชาติมานี่ครับท่านผอ.บ๊อบบี้ว่ามีโควต้าสำหรับที่เรียนให้แน่นอนครับสำหรับมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทาบ้านเราเองไม่ต้องไปเรียนไกลถึงกรุงเทพภูเก็ตราชภัฏเพชรบุรีหรือแม้กระทั่งแม่ฮ่องสอนนะครับที่เด็กๆน้องๆหลายคนนี่เดินทางหลายคนครับไปเรียนกันที่ถึงแม่ฮ่องสอนแม่ฟ้าหลวงนี่ครับโอ้โหข้ามน้ำข้ามทะเลจากระนองกันไปนะครับราชภัฏสวนสุนันทาบ้านเรานะครับต่อไปนะครับรับโควต้าพิเศษนะครับสำหรับนักกีฬาความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาครับก็น้องๆต่อไปรุ่นม.5 ม.6 เนี่ยเตรียมตัวได้เลยครับที่กำลังทำการแข่งขันเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าไปพูดคุยกับท่านผอ.บ๊อบบี้นะครับผอ.กฤษดานะครับแล้วก็จะได้มาพูดคุยกันแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองน้องๆ นะครับได้ทราบกันนะครับว่าต่อไปก็จะมีพิธีรับนะครับนักกีฬาช้างเผือกเข้าศึกษาต่อในบ้านเราไม่ต้องไปเรียนไกลนะครับเรียนมหาลัยราชภัฏสวนสุนันทานะครับอยู่ที่เหงานี่เองนะครับเอาละครับนี่คือข่าวดีนะครับสำหรับน้องๆที่จะศึกษาต่อนะครับในโควต้าของนักกีฬานะครับเดี๋ยวจะมีนะครับแน่นอนนะครับมาให้กับพวกเรากันนะครับติดต่อกันมานะครับสำหรับคนที่ชมไลฟ์สดอยู่ต้องขอขอบคุณจริงๆแฟนพันธุ์แท้หลายคนนะครับที่ชมไลฟ์สดอยู่นะครับแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามานะครับเกี่ยวกับ
1: การชัยชนะของอาร์เซนอลโอ้เยอะมากครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับอาร์เซนอลนี่มีแฟนคลับเนี่ยเยอะจริงๆนะครับแฟนคลับนะครับแฟนคลับของอาร์เซนอลนะครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยนะครับเป็นไงกันบ้างเป็นไงกันบ้างนะครับนะดูไลฟ์สดกันอยู่นะครับตอนนี้เข้าๆออกๆ กันอยู่เนาะใครมีคอมเมนต์หรือว่าจะแสดงความยินดีนะครับก็ทักทายกันมานะครับทักทายกันมานะครับนี่มีมาชมกัน50กว่าแล้วนะครับ57คนโอ้โหถือว่าเยอะอยู่นะครับต่อไลฟ์แต่ละครั้งนี้ก็อยู่ประมาณนะครับ1,200-1,300นะครับที่ผู้ชมเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามากดถูกใจก็อยู่ประมาณหลักร้อยนะครับที่กดให้ดวงใจกันนะครับก็เป็นFacebook ของน้องเงื้องอิสระก็เป็นข่าวสารเรื่องการท่องเที่ยวนะครับเรื่องท่องเที่ยวเรื่องกีฬานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับขอบคุณสวทระนองด้วยนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ด้วยนะครับที่เป็นแม่ข่ายในเรื่องของกีฬานะครับที่เราบริการร่วมกันนะครับก็มีอะไรก็ฝากมาในถ่ายทอดสดนะครับคุณพี่ประสิทธิ์นะครับคุณสุชาติคุณน้องดอมนะครับตอนนี้ก็ศึกษาอยู่กรุงเทพนะครับก็เป็นแฟนพันธุ์แท้มาโดยตลอดนะครับเอาละครับมาถึงข่าวของเปิดเวทีนี้ให้กับเดอะกันเนอร์นะครับแฟนๆเดอะกันเนอร์กันเลยนะครับปาฏิหาริย์แห่งเขาเรียกว่าวิทาลิตี้เมื่อคืนเนี่ยถ้าระหว่างอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ปอร์ตมัธแล้วก็แมนซิตี้นะครับก็มีการถ่ายทอดสดไปยังนะครับเขาเรียกว่าจัตุรัสของลอนดอนเดอะกันเนอร์นะครับเป็นการพบกันระหว่างปอร์ตมัธแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมว่าที่แชมป์นะครับเพราะว่าถ้าผลที่ออกมาก็คือแมนซิตี้ต้องชนะอย่างเดียวเพื่อที่จะไปลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับในการชิงแชมป์นะครับชิงแชมป์แชมเปี้ยนพรีเมียร์ลีกของปี2526นี้แน่นอนครับเมื่อคืนนี้ปอร์ตมัธสร้างปาฏิหาริย์ครับต้องบอกว่าสร้างปาฏิหาริย์ชกโลกครับหลังเปิดประตูลังลูมิสสเตเดียมนะครับยันเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้1-1คว้าเต็มประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็ตัวของปอร์ตมัธเองนะครับก็คว้าโควต้าในการไปลุยเขาเรียกว่าไปลุยฟุตบอลทั่วยุโรปได้เป็นครั้งแรกใน117ปีก่อนทำการแข่งขันเนี่ยใครๆก็บอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเป็นทีมที่ชนะปอร์ตมัธกินแบบของกล้วยๆนะครับงูกับเชือกกล้วยอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันดับยูฟ่านะครับมันค้ำคออยู่นะครับปอร์ตมัธเองก็สร้างปฏิหาริย์นะครับในการที่จะเขาเรียกว่าทำประวัติศาสตร์ให้กับสโมสรในรอบ27ปี127ปีครับที่สโมสรแห่งนี้ไม่เคยไปเล่นลงเล่นในฟุตบอลรายการของยุโรปเลยไม่ว่าจะเป็นยูฟ่ายูโรเปียนอะไรต่างๆนะครับนี่คือสิ่งที่นะครับเขาเรียกว่าแฟนๆปอร์ตมัธนี่ล่ำให้กลางสนามลูมิสสเตเดียมนะครับในลังของปอร์ตมัธกันเลยทีเดียวนะครับภายใต้ภายใต้การคุมบังเหียนของยอดกุนซือสมองเพชรอย่างอันโตนีอีราโอรานะครับปอร์ตมัธโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในการเล่นมาตลอดทั้งฤดูกาล37แมตช์นะครับรวมถึงเมื่อคืนนี้37แมตช์เดี๋ยวแมตช์หน้าก็จะเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับแต่ว่าการันตีอันดับที่ไปเล่นในยูฟ่าครับได้แน่นอนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าการที่พวกเขาเล่นนัดตกค้างกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่ช็อกแฟนบอลเรือใบสีฟ้ามากนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาไม่เท่าไหร่นะครับก็เอลลี่จูเนียเอลลี่จูเนียคูบินะครับดาวยิงอนาคตไกลก็เป็นคนเปิดประตูแรกให้กับปอร์ตมัธนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป 1-0 นะครับต้องบอกว่าเริ่มเกมกันมาได้ไม่เท่าไหร่ครับต้องบอกว่าคูบิเนี่ยไม่เพียงแต่ช่วยทีมไม่มีแต้มยังส่งสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับจำชื่อนี้ไว้ให้ดีเลยครับเป็นดาราแล้วก็เป็นดาวยิงนะครับของปอร์ตมัธครับจูเนียคูปินะครับแล้วถ้าอ่านเป็นภาษาลาตินคูเนียคูปีนะครับก็เป็นภาษานั้นกันไปนะครับต้องบอกว่าจูเนียคูปีเนี่ยต้องจับตาจับชื่อเสียงคนนี้ให้ดีนะครับเป็นดาวยิงของปอร์ตมัธนะครับต้องบอกว่าแม้ช่วงท้ายเกมนะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้มาพังประตูตีเสมอได้ซึ่งมันจะอยู่เหลือประมาณ2นาทีกับจังหวะเวลาก็ต่อเวลาอีกนิดหน่อย2นาทีนะครับต้องบอกว่าเป็นประตูเพียงไม่เพียงพอที่จะให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ไปล้มแชมป์นัดสุดท้ายกับเดอะกันเนอร์นะครับก็ อย่างไรก็ตามภารกิจของอิลาโอล่ายังไม่จบขึ้นเพราะว่าในเกมนัดปิดฤดูกาลช่วงสุดสัปดาห์นะครับหากพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะอีกแล้วก็ลุ้นให้ผลคู่แข่งปลอดมัดก็มีโอกาสที่จะคว้าตั๋วยูฟ่ายูโรปาลีกได้เช่นกันนะครับต้องบอกว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็ก่อนจบเกมครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ออกมายืดอกแล้วก็ยอมรับนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับมิเกลเคต้าผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลนะครับหลังทับปืนใหญ่ผงาดแชมป์ลีกอังกฤษเลอใบสีฟ้าบอกว่าท่านเป๊ปก็บอกว่าแข่งมา37นัดเนี่ยความเหนื่อยล้าหรือว่าการลงกรรมศึกเนี่ยมันเยอะนะครับต้องบอกว่าอาร์เซนอลทำได้ดีเขาไม่ได้โทษว่านักเตะไม่ดีหรือว่าผู้จัดการทีมหรือว่าผู้เล่นเขาไม่ดีนะครับเขาบอกว่าการกำศึกก็กำศึกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในถ้วยของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในถ้วยของ FA Cup League Cup แล้วก็อะไรคัพต่างๆนะครับในอังกฤษก็มีการโรเตชันนักเตะอยู่แล้วเพราะนักเตะระดับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีทั้งชุด1ชุด2ชุด3ทีมใหญ่ๆเขาก็มีการโรเตชันนักเตะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แสดงความยินดีกับมิเกลเคต้านะครับคุณเซอร์อาร์เซนอลนะครับซึ่งทำได้เพียงเสมอกับปอร์สมัธไป 1-1 ในเกมเมื่อคืนนี้เองนะครับต้องบอกว่าหลังจากนั้นเปิดคอก็บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงนะครับที่มิเกลนะครับและทีมงานรวมถึงแฟนฟุตบอลของอาร์เซนอลแล้วก็แฟนฟุตบอลของเดอะกันเนอร์นะครับที่คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกซึ่งปีนี้พวกเขาสมควรที่จะได้รับแล้วว่านะครับได้รับนะครับอยากให้ทุกอย่างยืดเยื้อจริงๆอ่ะเขาบอกว่าอยากให้ทุกอย่างยืดเยื้อนะครับแล้วก็ไปจนนัดสุดท้ายนะครับแต่วันนี้เราเห็นชัดเจนว่าความเหนื่อยล้าของมันส่งผลต่อทีมนะครับเพราะว่าในขณะที่ปอดมัดมีเวลาเตรียมพักแล้วก็เตรียมตัวมากกว่าพวกเราถึง2อาทิตย์นะครับเราไปชิงชนะเลิศนะครับในนัดนั้นกับเชลซีมานะครับเป็น FA Cup นะครับกันกลาง1สัปดาห์เพราะนั้นผู้เล่นของเรานะครับไม่สดกว่าปอดมัดแน่นอนนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบในเกมนะครับทำให้การวิ่งงานเคลื่อนไหวต่างๆนะครับเราสู้เขาไม่ได้พวกเราต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วตอนนี้ต้องเตรียมตัวสำหรับฤดูกาลหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็คือฤดูกาลพรีเมียร์ลีกปีนี้จบแล้วนะครับก็แมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะเข้าเป็นลำดับที่2แน่นอนนะครับแล้วก็ยกแชมป์ให้กับอาร์เซนอลส่วนทีมที่ลุ้นแชมป์อยู่

ลิเวอร์พูลนะครับแอสตันวิลล่ากับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมี37นัดมีอยู่59นะครับประตูบวกอยู่10นะครับแอสตันวิลล่าบวกอยู่6นะครับสมมุติว่าถ้านัดหน้าแอสตันวิลล่าแพ้นะครับแต่ลิเวอร์พูลชนะนะครับลิเวอร์พูลก็จะได้อันดับไปเตะยูฟ่านะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทันทีส่วนแอสตันวิลล่าขอแค่เสมอนะครับก็จะได้โควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับส่วนปอร์ตมัธตอนนี้มีอยู่56คะแนนนะครับก็ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่นะครับ59นะครับแต่ในการันตีของถ้วยยูฟ่านะครับซุปเปอร์คัพนี่โอกาสที่ปอร์ตมัธจะได้เตะนะครับต้องรอว่าอาร์เซนอลนะครับจะได้เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือไม่มันมีหลายชดนะครับแต่ส่วนหนึ่งปอร์ตมัธเนี่ยได้เตะบอลยุโรปแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นถ้วยยูฟ่าคัพหรือถ้วยยูโรป้าคัพนะครับก็ต้องติดตามกันดูนะครับนี่คือผลของนะครับหัวตารางส่วนท้ายตารางมีอันดับ1เดียวนะครับที่จะต้องตกรอบนะครับต้องมาเชียร์กันในเรียกว่านัดสุดท้ายกันเลยครับระหว่างสเปอร์นะครับทีมแกร่งแห่งเมืองลอนดอนนะครับตอนนี้มี37นัดมีแต้มอยู่38แต้มมีประตูลบอยู่10ประตูนะครับส่วนเวสต์แฮมเจ้าขุนค้อนนะครับแห่งลอนดอนนะครับ37นัดนะครับประตูเสียอยู่22มี36คะแนนเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายของเวสต์แฮมต้องชนะอย่างเดียวนะครับต้องชนะอย่างเดียวแล้วไปลุ้นให้นะครับสเปอร์ที่จะต้องเจอกับลีดนะครับต้องไปพึ่งจมูกลีดหายใจให้ลีดชนะสเปอร์นะครับถึงจะอยู่รอดสเปอร์เพียงแค่เสมอนะครับเพียงแค่เสมอก็สามารถอยู่รอดปลอดภัยนะครับในนัดสุดท้ายจะเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ต้องบอกว่าวันเสาร์หน้าเนี่ยนัดสุดท้ายในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับน่าจับตาดูคู่เดียวนะครับที่แย่งชิงอันดับตกชั้นนะครับก็มีคู่นะครับสเปอร์กับลีดแล้วก็เวสต์แฮมนะครับที่จะลงกับคริสตัลพาเลซนะครับก็ต้องตามกันดูว่านะครับไฮไลท์ก็จะไปอยู่คู่สเปอร์กับลีดนะครับว่าสเปอร์จะรักษามาตรฐานในพรีเมียร์ลีกนะครับไว้ต่อไปหรือว่าจะตกรอบนะครับต้องถามเวสต์แฮมนะครับแล้วก็เชียร์กันส่วน2ทีมที่ตกรอบไปเรียบร้อยก็มีเบอร์ลี่กับวูดแฮมตันนะครับก็กลับไปตั้งต้นใหม่นะครับตั้งต้นใหม่แล้วก็กลับไปฟิตเฟิร์มทีมกันมาใหม่นะครับกับแซมอาร์เซนอลนะครับสโมสรอาร์เซนอลนะครับก็มาดูประวัติกันนิดนึงเขาก่อตั้งกันมานะครับตั้งแต่สมัยสงครามโลกครับปี1886นะครับใครที่เป็นแฟนๆเดอะกันเนอร์นะครับก็จะรู้นะครับว่าเมื่อก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นสโมสรอาร์เซนอลก็จะชื่อว่าสโมสรอีสเทิร์นวันเดอเรอร์นะครับอีสเทิร์นวันเดอเรอร์ครับก็จะเป็นเขาเรียกว่ามีเมื่อก่อนในกลุ่มของโรงงานนะครับแล้วก็มีคนงานนะครับของโรงงานผลิตอาวุธนะครับอาร์เซนอลในแขวงวูลิตของลอนดอนนะครับก็ก่อตั้งเป็นสโมสรฟุตบอลขึ้นมาในช่วงปลายปี1886นะครับแล้วสโมสรของเขาได้ลงสนามนะครับในทีมชื่อไดอันสแควร์นะครับในเม็ดแรกนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อสโมสรเป็นรอยัลอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ยังใช้เกมการแข่งขันท้องถิ่นจน1891สโมสรก็เปลี่ยนเป็นทีมฟุตบอลอาชีพแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นนะครับวูดลีดนะครับอาร์เซนอลนะครับแต่ก็ได้เข้าร่วมกันแข่งขันฟุตบอลลีกเมื่อปี1893นะครับก็ทีมปืนใหญ่ย้ายเข้ามาเล่นในไฮเบอรี่เมื่อปี1913นะครับหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่1นะครับลีกดิวิชั่น1ก็เพิ่มจำนวนเป็น22ทีมและอาร์เซนอลได้รับเป็นโหวตนะครับให้เข้าร่วมทีมในทีมสุดท้ายนะครับในฐานะลีกดิวิชั่น1ด้วยนะครับและไม่เคยถูกลดชั้นเลยตั้งแต่สมัย1891เป็นต้นมานะครับในช่วงทศวรรษ1930อาร์เซนอลได้แชมป์ลีก5สมัยนะครับโดยในแชมป์ลีก5สมัยก็ตั้งแต่ปี1931นะครับไปภายใต้การคุมทีมของเฮอร์เบิร์ตเชฟแมนนะครับในฤดูกาล1932 33 34 35อาร์เซนอลก็ทำเฮดจิกแชมป์ซึ่งเกิดขึ้นเพียง4ครั้งลีกสูงสุดนะครับแล้วก็ในศตวรรษนี้เองอาร์เซนอลก็ได้เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FA คัพ3ครั้งได้คว้าแชมป์มาได้2ครั้งนะครับแล้วก็มีนักเตะระดับตำนานเป็นตัวแทนของทีมชาติอังกฤษหลายคนนะครับในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นอเล็กเจมนะครับเทสจอยน์ครับมาตินเดวิดเจคนะครับแอนดี้แฮมกูดนะครับจนถึงสงครามโลกครั้งที่2จนถึงสหัสเขาเรียกว่าสหัสสวัสดิ์ใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าในยุคสมัยของ
ก้าวเดินต่อมาก็จะเป็นยุคของอาร์เซนเวนเกอร์นะครับในใน

ในปีถัดมานะครับก็จะมีหลายๆเขาเรียกว่าผู้จัดการทีมที่โด่งดังแล้วก็สามารถควบคุมแชมป์ได้ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนเวนเกอร์นะครับนักเตะที่โดดเด่นก็จะเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นโทนี่อัดดัมพัตติกเวล่าเดนนิสเบิร์กเคมเชอรี่องลีถ้าเป็นแฟนๆรุ่นเก่าคงจะจำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเชอรี่องลีก็เป็นดาวยิงสูงสุดของสโมสรอาร์เซนอลนะครับแล้วก็เดนนิสเบิร์กเคมก็เป็นกองหน้าชาวดัตช์ฮอลแลนด์นะครับที่เจ้าของฉายาไอซ์เบิร์กกับกีฬาการจับบอลได้ยิงประตูที่เป็นศูนย์หน้าที่ไว้ใจได้ครับของอาร์เซนอลครับไม่ว่าจะเป็นประการเหล็กประการหลังตัวเหล็กเลยครับของอาร์เซนอลแล้วก็เป็นของทีมชาติมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นโทนี่อดัมนะครับที่เป็นสุดยอดกองหลังแล้วก็กัปตันทีมสัญลักษณ์ของสโมสรอาร์เซนอลแล้วก็สัญลักษณ์ของทีมชาติอังกฤษได้เลยครับกับยอดเซนเตอร์แบ็กโทนี่อดัมนะครับแล้วก็พัตติกเวล่านะครับที่เป็นกองกลางพันดุนะครับในตำแหน่งกองกลางที่ไร้พ่ายมีอยู่ฤดูกาลหนึ่งที่อาร์เซนอลเตะแล้วก็ไม่เคยพลาดพ่ายแพ้33นัดนะครับไม่เคยพลาดพ่ายแพ้เลยนะครับก็เป็นตำนานของพัตติกเวล่าอยู่นะครับแล้วก็นักเตะอื่นๆนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยปัจจุบันนี่ถ้าเทียบของยุคของมิเกลอาร์เคต้าก็จะมีนักเตะก็มีบูกาโยซาก้าคนนี้นะครับเป็นทั้งนักเตะเป็นที่ขับเคลื่อนแล้วก็เป็นปีกขวาตัวเก่งแล้วก็เป็นกำลังหลักของทีมอาร์เซนอลแล้วก็ทีมชาติของอังกฤษเลยครับสำหรับนะครับบูกาโยซาก้านี่ก็จะเป็นชื่อที่เมื่อคืนก็จะเป็นผู้เตะมุมนะครับเตะมุมลูกแรกให้นะครับชนะนะครับเป็นลูกประตูลูกเดียวนะครับที่ทำเป็นประตูชัยที่เป็นการเตะมุมนะครับของบูกาโยซาก้าแล้วก็เป็นลูกที่7ของฤดูกาลที่เขาสามารถเปิดลูกเตะมุมและได้ประตูนะครับเขาเรียกว่าแอสซิสต์นะครับแอสซิสต์ให้กับเพื่อนผู้เล่นในทีมนะครับสามารถที่จะชนะไปได้ส่วนมาตินโอเคเดกาดนะครับก็เป็นกัปตันทีมในคนปัจจุบันแล้วก็เป็นเพลย์เมคเกอร์ตัวคุมจังหวะเกมคนสำคัญเลยครับคนนี้ครับมาตินโอเดกาดนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทีมอาร์เซนอลในยุคนี้ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับกองกำลังสำคัญนะครับก็เจนเดครอนไลท์นะครับจะเป็นกองกลางตัวรับที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่ปิดทองหลังพระในฟุตบอลยุคนี้นะครับสำหรับดีแคนไลท์นะครับก็จะเป็นกองกลางตัวรับที่แข็งแกร่งและคุมจังหวะคุมการเล่นของอาร์เซนอลในสมัยนี้ได้เยอะนะครับวิลิยามซาลิบานะครับเป็นกองหลังตัวกลางที่เขาบอกว่าเป็นตัวสำคัญเป็นหัวใจในเกมรับนะครับที่ทำให้อาร์เซนอลช่วงหลังๆก็จะเห็นได้ว่าอาร์เซนอลชนะแค่ 1-0 กระจุ๋มกระจิ๋มเนี่ยโดยไม่เสียประตูครับชนะ 1-0 โดยตลอดใน 6-7-8 นัดหลังเนี่ยครับคือมาจากคนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการคุมจังหวะแล้วก็เป็นคุมแนวหลังนะครับไม่สามารถกองหน้าไม่สามารถที่จะเจาะเข้าครับวิริยามชาริก้านะครับส่วนไดฮาร์ดเวิร์ดนะครับกองหน้าตัวเป้าที่โชว์ฟอร์มการทำประตูได้อย่างสุดยอดนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าผลผลิตของอาร์เซนอลที่ผลิตกองหน้าดาวรุ่งขึ้นมานะครับได้เยอะคุณผู้ฟังก็คงจะถ้าใครที่เป็นแฟนๆติดตามอาร์เซนอลมานะครับก็จะรู้นะครับว่าเป็นทีมที่สร้างนักเตะดาวรุ่งขึ้นมานะครับเพื่อที่จะพัฒนาต่อยอดแล้วก็เป็นการสร้างแล้วก็ขายนะครับขายในราคาที่ได้แบบกำไรมหาศาลครับเป็นนักเตะในสโมสรที่ปั้นขึ้นมาแต่ขายนักเตะออกไปยังสโมสรอื่นเนี่ยได้กำไรเป็นพันล้านนะครับอาร์เซนอลเป็นทีมเดียวในลอนดอนแล้วก็ทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกนะที่ไม่ขาดดุลกำไรในการซื้อขายนักเตะนะครับเพราะว่ารายรับจากการขายนักเตะเนี่ยเข้ามานะครับแล้วก็ทำให้ผู้จัดการทีมสามารถเอาเงินจากการขายนักเตะในของตัวเองที่สร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไปซื้อนะครับผู้เล่นต่างชาติหรือผู้เล่นที่มีแววเข้ามานะครับได้ถูกกว่านะครับนี่คือเป็นสโมสรเดียวที่มีการค้าที่เป็นตัวบวกอยู่ในแนวของการบริหารในการซื้อขายนักเตะนะครับอาร์เซนอลชุดนี้ต้องบอกว่าต้องชมเลยครับกับมิเกลอาร์เคต้าผู้จัดการทีมนะครับที่สร้างระบบการเล่นนะครับสร้างระบบการเล่นขึ้นมาอย่างยาวนานนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นระบบที่เป็นสากลมากขึ้นแล้วก็การคองบอลการแย่งการปะทะแล้วก็การวางแผนในการทำทีมเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงครับส่วนนักเตะคนอื่นๆที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็จะไม่ว่าจะเป็นโทนี่อดัมนะครับในคืนที่เดนนิสเบิร์กเคมคิดว่าเดี๋ยวนัดสุดท้ายนะครับนักเตะเหล่านี้มิเชลี่องลีนะครับตำนานของอาร์เซนอลครับเดวิดโอเลนี่เชลี่องลีนะครับหรือว่าเดนิสเบิร์กเคมนะครับวอตเทอร์นี่อดัมนะครับก็พวกเนี้ยผมว่าจะไปอยู่ในสนาม
พื่อที่จะรับช่วยนะครับแล้วก็ฉลองนะครับฉลองความสำเร็จของอาร์เซนอลกันแน่นอนกับตำนานของอาร์เซนอลเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งเดวิดซีแมนนะครับเจ้าหนวดจิ๋มนะครับที่เป็นผู้รักษาประตูประการด่านสุดท้ายของอังกฤษนะครับคิดว่าน่าจะเจอกันแน่นอนนะครับสำหรับดาวรวยทั้งหลายนะครับเป็นตำนานของอาร์เซนอลนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ดีใจด้วยกับทีมอาร์เซนอลแล้วก็สาวกเดอะกันเนอร์ในประเทศไทยแล้วก็สาวกกันเนอร์ในจังหวัดระนองครับก็เป็นอีกหนึ่งปีที่สมหวังสักทีนะครับหลังเป็นพะลองมาหลายปีนะครับโดนอาร์เซนอลปาดหน้าโดนแมนซิตี้ปาดหน้านะครับโดนแมนยูปาดหน้านะครับหลายปีนะครับ22ปีที่อาร์เซนอลรอคอยมาวันนี้ก็เปิดหน้าจอของคุยข่าวกีฬาให้กับแฟนๆเดอะกันเนอร์เต็มที่เลยครับวันนี้มีข่าวกีฬา2ข่าวข่าวหลังนี้ครับให้กับอาร์เซนอลเลยนะครับก็เป็นการแสดงความยินดีให้กับอาร์เซนอลกันนะครับเอาละครับมาถึงข่าวประชาสัมพันธ์กันหน่อยครับกับเดินวิ่งนะครับเดินวิ่งการกุศลนะครับเดินวิ่งการกุศลวันวิสาขะนะครับเดินวิ่งวันวิสาขะวันนี้เปิดรับลงทะเบียนวันสุดท้ายนะครับเปิดรับทะเบียนลงวันสุดท้ายมีค่าสมัคร200บาทนะครับก็ได้รับเสื้อ1ตัวแล้วก็หางบัตรนะครับหางบัตรทุกคนนะครับที่สมัครใน200บาทเนี่ยเราสามารถที่จะมีรางวัลให้กับเกือบทุกคนนะครับรางวัลใหญ่ก็มีตู้เย็นขนาดคือเบ้งนะครับประมาณ7ถึง8คิวครับ2ประตูนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมีอุปกรณ์ของอุปโภคบริโภคอ่ะเยอะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านี่ก็เยอะพัดลมทีวีนะครับหม้อไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยจะเยอะมากเพราะฉะนั้นท่านสมัคร200บาทนะครับท่านได้เสื้อนะครับแล้วพร้อมกับเงินส่วนต่างเราจะเข้าทำบุญให้กับอารามหลวงนะครับให้กับวัดสุวรรณคีรีวิหารวัดหน้าเมืองนะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาครับเราเจอกันแน่นอนเวลา 17:00 นะครับประมาณ 17:00 นวิ่งกันประมาณ3กิโลนิดๆครับ3กิโลครับวิ่งรอบวัดนะครับจากวัดหน้าเมืองครับออกไปทางตลาดเช้าสะพานยูงเลี้ยวเข้าข้างโรงเรียนสตรีแล้วก็เสาแดงนะครับแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายตัดออกมาสวนมังคุดแล้วก็วิ่งถนนสายหลักนะครับถนนสายหลักที่จะออกสี่แยกหลังวัดหน้าเมืองแล้วก็กลับมายังประตู2ครับวิ่งผ่านโบสถ์นะครับแล้วก็กลับเข้าเส้นชัยบริเวณที่เจดีย์นะครับที่จัดกันทุกปีนะครับที่ลานเจดีย์งั้นระยะทางก็ประมาณ3กิโลนิดๆนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับแฟนๆเดินวิ่งวันวิสาขะระนอง69นะครับรับสมัครทางเพจนะครับใครที่ยังไม่มีสแกนหน้าจอได้ตอนนี้สกอร์จะมี QR code อยู่นะครับก็สแกนเข้าไป นะครับก็พบกันนะครับวันที่31นะครับวันเดินวิ่งวันวิสาขะระนอง69นะครับคือจัดมาทุกปีนะครับก็ขอเรียนเชิญครับช่วงนี้กิจกรรมวิ่งของระนองก็ห่างๆหายกันไปนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิ่งวันวิสาขะนี้แน่นอนนะครับ เอาครับวันนี้คุยข่าวกีฬาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายและท้ายสุดนะครับต้องขอขอบคุณสวทระนองครับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับภูมิในการพัฒนาพงศ์สถานทรัพย์แล้วก็ขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ครับท่านธนวุฒิเพชรละนะครับขอบคุณสมาคมกีฬาจังหวัดระนองท่านทศเอกิจฉัตรเมริรัตน์ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับในการถ่ายทอดสดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ปิ๋มโรงแรม DL นะครับที่พักใจกลางเมืองนะครับบริษัทอีสุระนองจำกัดน้องจิรัตน์บริษัทธิยานีน้องคอปเตอร์ผู้บริหารหนุ่มใจดีของเรานะครับขอบคุณร้านอาหารคุณลิ้นครับคุณสมโชควงวิพัฒนาครับร้านอาหารของคนระนองขอบคุณพลเพชรทเวนทัวร์ขอบคุณบริษัทอาทิตย์จำกัดมหาชนนะครับวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายเสียงนะครับว่าน้องโจน้องปั๊มนะครับที่ควบคุมดูแลเรื่องเสียงเรื่องภาพของเราพบกันใหม่วันพุธหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: ๆพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียง
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงด้านนายโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ผลักดันอุตสาหกรรมฮาลาลการท่องเที่ยวและรถไฟเชื่อมมาเลเซียขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่นายศิหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.เป็นประธานพบปะเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ในกิจกรรม Lunch Talkสนทนาทิศทางใต้ก้าวไปด้วยกันโดยภาคธุรกิจได้สะท้อนศักยภาพของพื้นที่ในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนและประตูเชื่อมโยงการค้ากับประเทศมาเลเซียเพื่อยกระดับการขนส่งการค้าและการเดินทางระหว่างไทยกับมาเลเซียนายศิหศักดิ์กล่าวว่าภาคเอกชนถือเป็นหุ้นส่วนสำคัญของภาครัฐในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอจากภาคธุรกิจ พื่อนำไปต่อยอดนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ตอบโจทย์ศักยภาพของพื้นที่มากยิ่งขึ้นย้ำว่าการพัฒนาชายแดนใต้จะต้องดำเนินควบคู่ทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างสันติสุขและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
9: นายสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์กรระหว่างประเทศทั้งองค์กรการพลังงานระหว่างประเทศเพื่อความมั่นคงทางพลังงานและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
11: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
12: รายงานอากาศประจำวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569สภาพอากาศเมื่อราศีในการวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องโดนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนื่องจากมรสุมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในอันดามันบนและประเทศไทยกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับไม่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมในประเทศไทยเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ฐานน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดูต้องดูแลสุขภาพช่วงสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นบริเวณที่มันตอนบนกำลังค่อนข้างแรงโดยมันก็สูง 2-3 เมตรบริเวณฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า3เมตรส่วนที่ได้มันตอนล่างได้ออกไทยตอนบนมันสูงประมาณ2เมตรบริเวณฟ้าคะนองก็สูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณที่มันตอนบนระมัดระวังจากฝั่งเป็นกรณ์อากาศตั้งแต่7นาฬิกาวันนี้ถึง7นาฬิกาวันพรุ่งนี้ในใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ80ของพื้นที่กับลมหนักหลายพื้นที่ลมหนักมากบางแห่งจังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 นต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรจังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 นต่อชั่วโมงทะเลมีสูงประมาณ2เมตรเรือฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเป็นจังหวัดระนองมีฝนฟ้าคะนองระดับ80ของพื้นที่และฝนหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 นต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเรือฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร คาดว่าวันนี้อุณหภูมิสุดประมาณ26องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23องศาเซลเซียสวันนี้ดวงที่ตกเวลา 18:40 นาทีวันพรุ่งนี้ดวงที่ขึ้นเวลา 6:04 นาทีวันนี้ที่ปากน้ำระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 24:43 นาทีและเวลา 13:11 นาทีน้ำตกเต็มที่เวลา 6:46 นาทีและเวลา 19:25 นาทีอุณหภูมิสุดที่ระนองเมื่อวานนี้วัดได้ 25.7 องศาเซลเซียสต่ำสุดเมื่อเช้านี้วัดได้ 24.1 องศาเซลเซียสปริมาณฝนจากดองที่4โมงที่ผ่านมาตอน 7:00 นเมื่อเช้าวันนี้ที่หัวเมืองวัดได้ 57.0 มิลลิเมตรที่พัทลุงวัดได้ 33.4 มิลลิเมตรที่พัทลุงลานวัดได้ 140.6 มิลลิเมตรและที่นิคมปากแก่นวัดได้ 14.0 มิลลิเมตรจบรายงานอากาศเชียงอากาศวันดีรายงาน
13: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 นาทีถึง 17:00 นที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 นาทีถึง 12:00 นที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูดในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
14: ่จังหวัดระนองเมืองแห่งการพักผ่อนของกายและใจภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยนวดไทยสมุนไพรการดูแลแบบองค์รวมผสานธรรมชาติและวิถีชุมชนเพื่อสมดุลชีวิตที่ยั่งยืนระนองซอฟต์พาวเวอร์สุขภาพที่โลกสัมผัสได้ระนองเมืองแห่งการเยียวยาอย่างไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
15: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
16: โหยิ้มหวานเชียว
17: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
18: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์สแกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
17: อ๋อได้พี
19: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

0: ไปปะ
1: สวัสดีค่ะเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะยังคงอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นนะคะกับทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองค่ะวันนี้อภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันเช่นเคยนะคะท่านผู้ฟังช่วงนี้ในเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยในเรื่องของการลดค่าครองชีพของประชาชนทางรัฐบาลเองก็ได้มีการต่อยอดจับมือกับผู้ประกอบการหลายแห่งด้วยกันเลยนะคะที่จะช่วยนะคะในเรื่องของลดค่าครองชีพสินค้าราคาประหยัดเดี๋ยวสักครู่เดียวอภิสราจะกลับมาเล่าให้ฟังกันนะคะท่านผู้ฟังคะยังมีแอปพลิเคชันที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ฟังนั่นคือแอปพลิเคชันแจ้งเหตุการณ์แผ่นดินไหวนั่นเองนะคะจะเป็นการแจ้งเตือนและข้อมูลแผ่นดินไหวสึนามิได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์กันนะคะซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะมีในแอปพลิเคชันแล้วเช่นเดียวกันเสิร์ชหาได้เลย Earthquake TMD นะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่นำเข้ามาใหม่ในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะต้องติดตามกันต่อเนื่องกันด้วยเพราะว่าประเทศไทยก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมแล้วนะคะท่านผู้ฟังจังหวัดพังงาเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกมากที่สุดของประเทศไทยเมื่อวานปริมาณฝนสูงสุด200มิลลิเมตรนะคะรองลงมาคือระนองบ้านเราค่ะ 132.0 มิลลิเมตรกันต่อด้วยจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ 96.2 มิลลิเมตรจังหวัดกาญจนบุรี 90.1 มิลลิเมตรนะคะส่วนในภูมิภาคอื่นๆก็จะเป็นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือกันนะคะเราเป็นอันดับ2สำหรับปริมาณฝนสูงสุดเมื่อวานอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้ที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะอำเภอเหนือคลองเจาะกระบี่เป็นอุณหภูมิต่ำสุดค่ะ 23.0 องศาเซลเซียสส่วนอำเภออุ้มผางจังหวัดตากก็เป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิต่ำสุดของประเทศไทยและเป็นอุณหภูมิต่ำสุดของภาคเหนือกันด้วยนะคะ 22.4องศาเซลเซียสกันค่ะเรามาดูในข้อมูลนะคะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์อากาศไว้ในวันนี้นะคะคือวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปนะคะว่ามีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นในช่วงเวลา 9:46 นาทีของวันนี้ความลึกนะคะคือ10กิโลเมตรขนาด 6.0 ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็ได้ติดตามนะคะในเรื่องนี้กันและจะได้แจ้งเตือนนะคะให้ทราบว่าในภูมิภาคแถบนี้มีเกิดแผ่นดินไหวที่ไหนกันบ้างและสำหรับในแต่ละวันนะคะก็มีการสรุปทิ้งท้ายกันนะคะจากพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงนะคะคือ6โมงเช้าวันนี้จนถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้แล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งคือ18:00 นวันนี้จนถึง18:00 นของวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ถ้าว่าเป็นช่วงห่วงที่เป็นไม่ได้อยู่ในการสรุปรวมตรงนี้ก็ถ้าว่าเกิดเหตุก็จะมีการแจ้งให้ทราบหลังจากนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของแผ่นดินไหวทางที่อภิสราได้บอกกันไปนะคะแอปพลิเคชันก็สามารถที่จะทำให้เราได้ทราบกันได้ด้วยหรือว่าไปที่เพจกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะเรามาดูลมฟ้าอากาศของระนองกันบ้างเป็นอย่างไรเมื่อวานฝนบ้านเรานี่เป็นอันดับ2ของประเทศและสำหรับวันนี้ฝนสะสมนะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะจนถึง7โมงเช้าวันนี้ค่ะของระนองตอนนี้ขยับขึ้นเป็น 362.9 มิลลิเมตรนะคะฝนสะสมทั้งปีนะและเมื่อวานมีฝนตก 57.0 มิลลิเมตรกันค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24.1 องศาเซลเซียสเช้านี้เมื่อวานอุณหภูมิสูงสุด 25.7 องศาเซลเซียสก็ ต่างกันไม่มากนะคะเนื่องจากว่าสภาพอากาศเย็นนั่นเองที่บ้านเราตอนนี้กันเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้สถานีอุตุนิยมวิทยาก็ได้ขยับนะคะในเรื่องของรายงานอากาศมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอันหนึ่งในวันที่20ถึง24พฤษภาคมบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักสำหรับชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะสำหรับฝนรวมตอนนี้ขยับขึ้นกันท่านผู้ฟังเพราะว่าฝน6ชั่วโมงคือก่อนหน้านี้อภิสราก็สรุปฝนใน24ชั่วโมงจนถึงเช้าวันนี้นะคะตอนนี้ขยับขึ้นจากรายงานล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยาเพราะว่าในช่วง 7:00 นถึงเที่ยงเนี่ยมีฝนเพิ่มอีก 10.4 มมกันตอนนี้ฝนขยับแล้วนะคะ 373.3 มมค่ะรายงานอากาศก็ยังคงต้องติดตามกันนะคะเป็นระยะกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังและในข่าวสารที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาเมื่อเช้าวันนี้เรามาดูประกาศนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมนี้ฉบับที่15นะคะช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและที่ลุ่มไปด้วยนะคะส่วนคลื่นลมทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะท่านผู้ฟังขาและทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ระบุในประกาศฉบับนี้ด้วยนะคะว่าทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะ5โมงเย็นวันนี้หรือเวลา 17:00 นประกาศฉบับที่16นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะออกมากันนะคะท่านผู้ฟังก็รอติดตามการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นกันด้วยนะคะค่ะสำหรับการติดตามรับฟังรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะอัปเชลาก็ได้กลิ่นกันไปว่าตอนนี้ทางรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูนิรีเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพค่ะนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาวะค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับยูนิรีเวอร์ประเทศไทยก็ได้ขยายความร่วมมือโครงการยูนิรีเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้าต่างๆ 70,000 แห่งทั่วประเทศนะคะซึ่งในเรื่องนี้ทางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้นะคะบอกว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญเลยล่ะค่ะในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนที่จะสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ในพื้นที่ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและค่าเดินทางขณะเดียวกันก็ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีก รายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและสร้างรายได้เพิ่มขึ้นนะคะโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักนะคะคือผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารแล้วก็จะมีแบรนด์ที่ประชาสัมพันธ์คุ้นเคยเข้ามาร่วมหลายรายการนะคะเช่น BreezeComfort, Sunsilk, Clear Dove, Vaseline และ Knorr นะคะและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีโครงการยังอาศัยเครือข่ายร้านติดดาวซึ่ง Unilever พัฒนาร่วมกับร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะและปัจจุบันก็มีร้านค้าเข้าร่วมแล้วมากกว่า 12,000 แห่งค่ะแล้วก็มีความเชื่อนะคะว่าในความร่วมมือครั้งนี้ล่ะระหว่างภาครัฐกับเอกชนลักษณะดังกล่าวนี่ก็จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจระดับชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะต่อไปกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะอภิสราเองก็ทำให้นึกถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ตอนนี้แล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องใช้ในครัวเรือนนะคะซึ่งปกตินี่ราคาจะสูงกว่านี้แต่ตอนนี้นี่ราคาก็จะลดลงมาเป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้ร้านค้าร้านอาหารนะคะก็ได้ลดค่าใช้จ่ายกันด้วยนะคะก็มีสินค้าหลายตัวทีเดียวนะคะทุกฝั่งก็ไม่สามารถที่จะประชาสัมพันธ์พูดคุยตรงนี้กันได้นะคะก็ต้องไปดูเองนะคะยังร้านนะคะหรือว่าโมเดิร์นเทรดนะคะหรือห้างประจำท้องถิ่นนะคะที่จะมีตรงนี้กันเพราะว่าถ้าออกไปนี่ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ภายในห้างกันด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยแล้วก็จะมีสินค้าที่เขาร่วมโครงการนี้กันก็ลองดูนะคะสำหรับร้านค้าร้านอาหารนะคะที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะคะเพราะว่าการจับมือกันระหว่างรัฐบาลแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะก็ทำให้เราจะได้ลดค่าครองชีพตรงนี้กันด้วยนั่นเองนะคะท่านผู้ฟังค่ะกับบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็ยังคงมีข่าวสารอื่นๆนะคะที่จะหยิบมาฝากกันนะคะท่านผู้ฟังคือตอนนี้นะคะในอีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการเดินหน้าในการขับเคลื่อนไทยช่วยไทยพลัสอัดเงินช่วยค่าครองชีพ 1,000 บาทต่อเดือนนาน4เดือนมาดูกันนะคะผู้ฟังขอแจ้งให้ทราบสักนิดนึงนะคือกลุ่มที่จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้ก็มีนะคะ43ล้านสิทธิ์นะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายกันแต่เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกเลยนะคะคือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ขออภัยค่ะ 13.18ล้านคนนะคะหรือว่า 13,180,000 คนนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้จะมีกลุ่มประชาชนทั่วไปอีก30ล้านคนค่ะซึ่งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็จะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะย้ำกันเลยนะคะท่านผู้ฟังผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในกลุ่มนี้คือ13ล้านคนเศษนี่ล่ะก็จะได้รับเงินเติมเข้าบัตรเพื่อใช้จ่ายที่ร้านธงฟ้าได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนแต่อีกกลุ่มหนึ่งจะให้มีการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั่นคือกลุ่มประชาชนทั่วไปในวันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะซึ่งประชาชนทั่วไปกลุ่มนี้จะมี30ล้านคนหรือ30ล้านสิทธิ์ค่ะซึ่งจะได้รับสิทธิ์ผ่านรูปแบบร่วมจ่ายนะคะรัฐช่วยร้อยละ60ประชาชนจ่ายร้อยละ40สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็200บาทต่อคนต่อวันนะคะท่านผู้ฟังก็มีเดดไลน์ด้วยนะคือจะให้มีการกระจายกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวกลัวว่าจะเป็นการกระจุกตัวกันนะคะอ้าวเหมือนเราได้รับสิทธิ์นี่ 1,000 บาทต่อเดือนก็อาจจะไปจ่ายร้านนี้ทีเดียวเลยแต่จุดประสงค์หลักของรัฐบาลเลยคือต้องการจะกระจายรายได้นะคะท่านผู้ฟังให้กับผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นรายเล็กนะคะรายย่อยๆต่างๆนี่แหละก็เลยให้สิทธิ์ว่าในวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือนนี่แหละจะต้องใช้200บาทนะคะต่อวันต่อคนกันคือสูงสุดเลย 200บาทนะคะตรงนี้แต่ทางรัฐก็ช่วยถ้าว่าใช้จ่าย200บาทตรงนี้นะคะคือจะช่วยร้อยละ60แล้วเราจ่ายเองร้อยละ40แล้วก็สำหรับกลุ่มผู้มีสิทธิ์ก็เคยมีการตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊จะอายุเท่าไหร่สำหรับการเริ่มต้นนะคะของผู้ที่จะมีสิทธิ์ตรงนี้กันแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้ตกผลึกนะคะตอนนี้ตกผลึกแล้วนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วในมาตรการลดภาระค่าครองชีพภายใต้โครงการไทยช่วยไทย plus ฝ่าวิกฤตไปด้วยกันนะคะซึ่งผู้มีสิทธิ์ในกลุ่มประชาชนทั่วไปตรงนี้จะต้องเป็นคนไทยนะย้ำเลยนะเป็นคนไทยอายุ18ปีขึ้นไปและต้องเป็นผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่เคยถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งซึ่งจะต้องลงทะเบียนใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระหว่างวันที่25ถึง29พฤษภาคมก็ต้องติดตามกันละตอนนี้เตรียมนะคะท่านผู้ฟังเพราะว่ามีเวลาอีก5วันท่านอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังกันได้เลยนะคะในโทรศัพท์มือถือของท่านเมื่อถึงวันที่25นะคะเพราะว่าท่านก็คงทราบกันสำหรับโครงการคนละครึ่งก่อนหน้านี้คนละครึ่ง plus นี่แหละก็ภายในวันเดียวนี้สิทธิ์เต็มเลยนะท่านผู้ฟังนะแป๊บเดียวนะคะอภิสราจำได้วันนั้นก็จัดรายการในช่วงเช้านะคะช่วงเวลา 9:10 นจนถึงเวลา 10:00 นอันดามันวันนี้สิทธิ์เกือบเต็มแล้วนะวันนั้นน่ะท่านผู้ฟังนะแป๊บเดียวเองนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเลยนะคะเพราะว่านี่การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็สื่อได้ช่วยประชาสัมพันธ์ตรงนี้กันก็เลยทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตรงนี้กันแล้วก็การลงทะเบียนก็ได้รวดเร็วกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับในประชาชนทั้งสองกลุ่มนี้ก็สามารถนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปการใช้สิทธิ์ก็จะอยู่ในห้วงเวลาเดิมนะคะท่านผู้ฟังค่ะคือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มหรือ6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกานี่เป็นช่วงที่เราจะใช้สิทธิ์สำหรับสิทธิ์ตรงนี้นี่มีนะคะคือ1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี่4เดือนนะคะเดือนละ 1,000 นะคะท่านผู้ฟังขาวสำหรับประชาชนทั่วไปนี่ล่ะเดือนละ 1,000 4เดือนก็ 4,000 โดยรัฐช่วยจ่ายเป็นการจ่ายร่วมนะคะรัฐช่วยจ่าย 60% เราจ่ายเอง 40% นะคะท่านผู้ฟังร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเราจะต้องใช้จ่ายกับร้านค้าในกลุ่มนี้นะคะซึ่งจะครอบคลุมทั้งร้านอาหารร้านค้าทั่วไปบริการขนส่งสาธารณะยกเว้นรอบนี้ยกเว้นนะคะคือยกเว้นร้านนวดสปาทำเล็บและร้านทำผมค่ะศึกษารายละเอียดนะคะได้ที่เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus นะคะย้ำเลยตอนนี้เว็บไซต์ไทยช่วยไทย plus นะคะจะมีรายละเอียดตรงนี้กันด้วยและมีข่าวสารอะไรเพิ่มเติมเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz ก็จะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมรวมถึงทางช่องทางวิทยุของเรากันด้วยนะคะทั้ง FM AM ของเรานะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกับท่านนะคะในแต่ละวันการเราก็จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของข่าวต้นชั่วโมงหรือในรายการต่างๆรวมถึงรายการที่สวทรนองกับเป็นผู้ผลิตเองด้วยนะคะก็จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันค่ะค่ะสำหรับการติดตามรับฟังนะคะรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่าตอนนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะ

ผู้ฟังคือตอนนี้นะคะขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะท่านผู้ฟังในเรื่องของอากาศนะคะจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากในวันนี้นะคะในภาคใต้ก็จะมีจังหวัดระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักนี่ในพื้นที่ของภาคใต้ก็มีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลากระบี่ตรังและจังหวัดสตูลนะคะส่วนภาคอื่นๆก็มีในแต่ละภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะคะท่านผู้ฟังก็ท่วนนะคะตกทั่วเลยนะคะเกือบทั่วไทยกันเลยต้องบอกอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังค่ะในขณะเดียวกันตอนนี้นะคะก็มีการเตรียมรับมือในฤดูฝนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนะคะในขณะเดียวกันการสั่งการของจังหวัดระนองโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายราชันมีน้อยก็ได้ให้มีการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่องกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังซึ่งในส่วนนี้ในการนะคะดูแลการบริหารจัดการน้ำนะคะในช่วงของฝนนะคะฝนตกหนักในช่วงนี้กันแจ้งข่าวกันนะคะท่านผู้ฟังวันพุธที่27พฤษภาคมทางเหล่ากาชาดจังหวัดระนองจะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนะคะย้ำเลยวันพุธที่27พฤษภาคมที่บริเวณโรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะคะในช่วงเวลา 9:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.นะคะทุกครั้งที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนองนี่จะลงพื้นที่นะคะออกหน่วยรับบริจาคโลหิตนี่จะเป็นช่วงเช้านะคะเพราะว่าในช่วงเวลา 9:00 น.จนถึงเวลา12:00 น.ก็จะได้นำเอาเลือดเหล่านั้นนะคะไปคัดแยกต่างๆตามวิธีการทางการแพทย์กันนะคะท่านผู้ฟังก็บางท่านก็อาจจะผู้ป่วยบางท่านที่เป็นโรคเลือดนะคะก็บางท่านก็อาจจะต้องการพลาสมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนอื่นๆกันด้วยนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมนะคะร่วมกันช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยแล้วก็ในยามที่โลหิตขาดแคลนกันนะคะถ้าว่าท่านมีความพร้อมทางร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักนะคะหรือว่าอายุอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริจาคโลหิตได้นะคะก็ไปได้เลยค่ะยังธนาคารเลือดของโรงพยาบาลระนองนะคะก็เปิดให้บริการทุกวันกันนะคะท่านผู้ฟังแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันตอนนี้จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิตศรภักดีหรือท่านขอซื้อเจียงกำหนดในวันที่24พฤษภาคมและ25พฤษภาคมนะคะภายในงานก็จะมีนิทรรศการภาพยนตร์สารคดีประวัติศาสตร์ของเมืองระนองพิธีบวงสรวงระลึกถึงท่านเจ้าเมืองระนองพระยาดำรงสุจริตมหิตศรภักดีแล้วจะมีเวิร์กช็อปมีการออกร้านสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นเมืองนึกถึงบรรยากาศเมื่อปีที่แล้วเลยนะคะท่านผู้ฟังสนุกนะบรรยากาศสวยด้วยก็จะมีนิทรรศการนี่คือจะเป็นภาพเล่าเรื่องนะคะในเรื่องของวัฒนธรรมการแต่งกายวัฒนธรรมอาหารคือจะเล่าเรื่องด้วยภาพแค่ภาพเดียวสื่อออกมานี่ได้ทราบเลยนะคะในเรื่องของความเป็นระนองก็จะมีแสงสีสันกันด้วยนะคะสวยทีเดียวนะคะส่วนไฮไลท์พิเศษเลยท่านผู้ฟังค่ะในวันที่25พฤษภาคมก็จะมีทอล์กโชว์บทเพลงแนววัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็จากคุณที่เราจะเรียกกันว่าโกไข่เจ้าของบทเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางนะคะเชิญมาร่วมสัมผัสเสน่ห์เรื่องราวแห่งอดีตเรียนรู้ประวัติศาสตร์และร่วมสืบสารคุณค่าทางวัฒนธรรมของเมืองระนองไปด้วยกันนะคะในค่ายเจ้าเมืองระนองนะคะท่านผู้ฟังงานเตรียมแล้วนะคะตอนนี้24และ25พฤษภาคมค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของการติดตามรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่านะคะก็

0: ระมัดระวังนะคะช่วงที่มีการปรับปรุงนะผิวจราจรหรือว่าทำทางอยู่นี่ก็เพิ่มความระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งรถพร้อมคนพร้อมกันด้วยเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัยตรงนี้กันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ระนองบ้านเหล่านี้ฝนตกนะคะเพราะว่าจากรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ต้องติดตามกันต่อเนื่องด้วยสวัสดีค่ะ
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
3: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
4: สามนาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูง

อัยการ3นาทีวันนี้จะมานำเสนอการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 44/1 เมื่อมีการผิดอาญาเกิดขึ้นและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลทั้งร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินก็ดีบุคคลนั้นเป็นผู้เสียหายมีสิทธิ์ฟ้องหรือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายนั้นคดีความผิดอาญาบางประเภทคือคดีลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์พนักงานอัยการมีอำนาจร้องต่อศาลได้เพียงสั่งให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์แก่ผู้เสียหายส่วนความผิดอาญาฐานอื่นพนักงานอัยการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายหากเป็นความผิดอาญาฐานอื่นที่พนักงานอัยการไม่มีอำนาจเรียกค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแทนผู้เสียหาย เมื่อพนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องแล้วก่อนยื่นคำฟ้องต่อศาลพนักงานอัยการจะแจ้งสิทธิ์เรียกค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายทราบทุกคดีเพื่อให้ผู้เสียหายใช้สิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายดังนั้นในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์ผู้เสียหายรวมทั้งผู้มีอำนาจจัดการแทนมีสิทธิ์เรียกเอาค่าสินไหมทดแทนความเสียหายเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงตลอดจนทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยและผู้เสียหายมีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายได้ทุกประเภทที่เสียหายโดยผู้เสียหายยื่นคำร้องด้วยตนเองต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญานั้นขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนได้ไม่ต้องจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งต่างหากแต่จะเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ที่ซ้ำซ้อนกับคดีที่พนักงานอัยการใช้อำนาจเรียกทรัพย์สินหรือราคาทรัพย์ให้แล้วดังกล่าวข้างต้นไม่ได้และเวลาในการยื่นคำร้องแยกเป็น2กรณีกรณีที่พนักงานอัยการเป็นโจทยื่นคำฟ้องนั้นต้องมีการสืบพยานเนื่องมาจากจำเลยให้การปฏิเสธหรือเป็นคดีที่ต้องสืบพยานประกอบคำรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องต่อศาลก่อนที่จะเริ่มสืบพยานในคดีนั้นกรณีคดีนั้นไม่มีการสืบพยานเพราะจำเลยให้การรับสารภาพผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนศาลชี้ขาดตัดสินคดีการยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนในคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาหรือมีมูลเหตุจากคดีอาญานี้ผู้เสียหายจะได้รับความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องเสียเงินจ้างทนายและไม่ต้อง

เสียค่าชาธรรมเนียมเว้นแต่ผู้เสียหายจะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนสูงเกินส่วนหรือดำเนินคดีโดยไม่สุจริตศาลมีอำนาจสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ผู้เสียหายมีสิทธิ์สืบพยานหลักฐานได้เฉพาะประเด็นเกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนความเสียหายว่ามีเพียงใดการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนผู้เสียหายจะให้พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือในการเขียนคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เสียหายก็ได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
7: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
9: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
10: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำไทยช่วยไทยพลัสไม่มุ่งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจเน้นลดภาระค่าครองชีพช่วยผู้ประกอบการรายย่อยประชาชนเตรียมพร้อมลงทะเบียน25พฤษภาคมนี
11: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานปฏิพลธนพรหมมารายงาน
1: รัฐบาลยังไม่ล้มแผนถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกยืนยันอยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองราคาให้สมเหตุสมผล
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่พับแผนหรือยุติแนวคิดการถ่ายทอดสดแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำตอบจากผู้ถือลิขสิทธิ์หลังส่งทีมงานเข้าเจรจาต่อรองเพื่อขอปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเงื่อนไขฟุตบอลโลกครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนอย่างมากเนื่องจากเวลาแข่งขันส่วนใหญ่อยู่ในช่วงดึกซึ่งอาจไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือสถานบันเทิงเท่าที่ควรประกอบกับภาคเอกชนและสปอนเซอร์ยังไม่เข้ามาสนับสนุนเหมือนในอดีตเพราะมองว่าการขายโฆษณาทำได้ยากในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันแม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันชัดเจนว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการครั้งนี้แต่ไม่ว่าจะใช้จ่ายในรูปแบบใดรัฐบาลก็ต้องพิจารณา ณาถึงความคุ้มค่าและสมเหตุสมผลซึ่งราคาที่เสนอมาในเบื้องต้นยังไม่สามารถอธิบายความคุ้มค่าให้ประชาชนยอมรับได้จึงต้องรอผลการเจรจาปรับลดราคาโดยรัฐบาลจะยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักสำคัญนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับมือฤดูฝนจัดกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำต่อเนื่อง
13: นายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากสภาพอากาศที่มีฝนตกต่อเนื่องโดยสถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ยังอยู่ในภาวะปกติแต่บางจุดมีน้ำท่วมขังผิวจราจรและรอการระบายซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกในการจราจรแล้วนอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งเก็บขยะและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้รวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลต่อการระบายน้ำในเขตพื้นที่เมืองอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการทิ้งขยะลงคูคลองและท่อระบายน้ำเพื่อช่วยลดปัญหาการอุดตันและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวนะครับวันนี้ประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569นะครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ประสานงานบรรณาธิการนางสาวอภิสราคงมณีฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจกิจกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขด่านะครับควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองอำนวยการผลิตนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับสามารถรับชมรับฟังได้นะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับช่วงแรกจะเป็นช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานประเด็นที่1นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้นะครับในประเด็นที่2รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพประเด็นที่3นะครับรีเช็คบัตรคนจนครั้งใหญ่กระทรวงการคลังสั่ง AI สแกนกว่า13ล้าน2แสนคนคัดคนรวยออกนะครับเปิดลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้และไปปิดท้ายนะครับในช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพวันนี้นะครับจะนำเสนอในหัวข้อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำภารกิจแลกกับทริปเที่ยวฟรีนะครับสุดท้ายก็ยังถูกหลอกนะครับยกกวนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรวมไทยรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานกันนะครับ
0: ติดตามสถานการณ์ด้านวิกฤตพลังงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนร้องฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนในช่วงรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงาน
1: ไปเริ่มกันที่นะครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับวงเงินรวมไม่เกิน 175,000 ล้านบาทภายใต้กรอบวงเงินกู้นะครับ 200,000 ล้านบาททั้งนี้นะครับก็เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานนะครับรวมถึงค่าครองชีพที่สูงเพิ่มขึ้นโดยมุ่งช่วยประชาชนกลุ่มเปราะบางประคับประคองกำลังซื้อรวมถึงช่วยผู้ประกอบการรายย่อยให้ดำเนินธุรกิจต่อได้นะครับครอบคลุมประชาชนรวมกว่า43ล้านคนซึ่งจะแบ่งนะครับเป็นมาตรการเป็น2ส่วนหลักได้แก่ดังนี้นะครับ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ13ล้านคนนะครับจะได้รับวงเงินเพิ่มเติม700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิม300บาทนะครับรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าไฟฟ้าค่าน้ำและสวัสดิการอื่นๆตามสิทธิ์นะครับโดยวงเงินที่เหลือในแต่ละเดือนจะไม่สะสมเดือนถัดไปนะครับในส่วนมาตรการที่2ก็คือโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40ก็คือจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนไม่เกิน30ล้านคนนะครับสำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปและไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลจะจ่ายให้ 60% ของราคาสินค้าและประชาชนออกเอง 40% นะครับสำหรับจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะครับแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจะสามารถใช้จ่ายได้ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569นี้นะครับโดยนะครับจ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับทางนี้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการนะครับได้ตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬิกาหรือว่าจนกว่าจะครบจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับ ทั้งนี้นะครับโครงการนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนนะครับ1มิถุนายนไปจนถึง30กันยายน2569นี้ขณะที่ร้านค้าสามารถสมัครหรือว่ายืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินเช่นเดิมนะครับนอกจากนี้ภาครัฐนะครับยังสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพร้านค้ารายย่อยโดยการนำเอาระบบ AI มาช่วยวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารสินค้าและยอดขายเพื่อเพิ่มทักษะทางธุรกิจและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในอนาคตซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับมีเป้าหมายลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและก็ช่วยให้ร้านค้ารายย่อยสามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่ค่าครองชีพยังอยู่ในระดับสูงนะครับไปต่อกันที่นะครับรัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยจับมือยูนิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือกับบริษัทยูนิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศทั้งนี้นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมได้ใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและร้านโชห่วยในพื้นที่เพื่อที่ช่วยจะลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายค่าเดินทางขณะเดียวกันนะครับยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันสร้างรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคใน4กลุ่มหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าด้านสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ที่ประชาชนคุ้นเคยเข้าร่วมหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Bliss Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline และ Knorr นะครับนอกจากโครงการนี้ยังอาศัยเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งยูนิเวอร์พัฒนาร่วมกับร้านค้าชุมชนเพื่อกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะครับซึ่งปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 12,000 แห่งทั่วประเทศเชื่อว่านะครับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในลักษณะดังกล่าวจะช่วยแบ่งเบาภาระให้ค่าใช้จ่ายของประชาชนควบคู่กับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจระดับชุมชนและช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศให้เกิดการหมุนเวียนต่อเนื่องในระยะยาวต่อไปนะครับไปปิดท้ายกันที่นะครับรีเช็คบัตรคนจนครั้งใหญ่นะครับกระทรวงการคลังสั่ง AI สแกนนะครับกว่า13ล้านคนตัดคนรวยออกนะครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่เร็วๆนี้นะครับการกลับมาของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับถูกจับตาในฐานะการรีเช็คระบบสวัสดิการครั้งใหญ่หลังจากที่กระทรวงการคลังนะครับประกาศล้างฐานข้อมูลผู้ที่ถือสิทธิ์เดิมกว่า13ล้านคนพร้อมใช้ระบบ AI และ Big Data คัดกรองผู้ที่มีสิทธิ์อย่างเข้มข้นภายใต้เป้าหมายนะครับตัดคนไม่จนออกจากระบบและดึงงบกลับไปช่วยผู้ที่มีรายได้น้อยตัวจริงนะครับตอนนี้รัฐบาลเตรียมเปิดโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงินช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ใหม่จะได้รับเงินช่วยเหลือรวมประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนนะครับและบางมาตรการอาจจะสูงสุดถึง 4,000 บาทตามเงื่อนไขโครงการกำหนดเปิดลงทะเบียนรอบใหม่เร็วๆนี้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและแอปเป๋าตังนะครับจุดสำคัญของรอบนี้ก็คือการใช้ระบบ AI ตรวจสอบข้อมูลประชาชนละเอียดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับซึ่งจากเดิมประชาชนจะแจ้งข้อมูลเองสู่ระบบที่รัฐตรวจสอบจากฐานข้อมูลจริงทั้งข้อมูลรายได้ทรัพย์สินหนี้สินประกันสังคมและธุรกรรมทางการเงินจากหลายหน่วยงานถ้าหากตรวจพบว่านะครับมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับมีทรัพย์สินสูงกว่าผิดปกติผ่อนบ้านหรือว่ารถมูลค่าสูงหรือว่ามีพฤติกรรมทางการเงินไม่สอดคล้องกับสถานะรายได้น้อยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์นะครับสำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นผู้ที่มีสิทธิ์ได้แก่สัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีมีเงินฝากและทรัพย์สินทางการเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาทนะครับกู้บ้านไม่เกิน 1,500,000 บาทไม่มีบัตรเครดิตไม่เป็นข้าราชการนักการเมืองพระภิกษุหรือว่าผู้ต้องขังนะครับซึ่งกระทรวงการคลังย้ำว่าเป้าหมายนะครับการใช้ระบบ AI ก็คือช่วยให้สวัสดิการเข้าถึงคนจนตัวจริงหลังพบว่าบางส่วนหลุดพ้นจากเกณฑ์ความจนแล้วแต่ก็ยังอยู่ได้รับสิทธิ์จากฐานข้อมูลเดิมที่ไม่อัปเดตนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับเริ่มมีข้อกังวลว่าระบบ AI อาจจะประเมินความจนจากข้อมูลทางการเงินเพียงด้านเดียวจนอาจทำให้บางคนที่ยังลำบากจริงถูกตัดสิทธิ์รวมถึงคำถามที่เรื่องความโปร่งใสหากประชาชนถูกปฏิเสธสิทธิ์สามารถอุทธรณ์หรือว่าตรวจสอบได้นะครับอย่างไรสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้สะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุครัฐสวัสดิการดิจิทัลนะครับที่ใช้ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญในการคัดกรองผู้ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเต็มรูปแบบครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเรากลับมาที่รู้ทันกลโกงมิจฉาชีพกันต่อนะครับ
2: ประกาศสำหรับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่31มีนาคม2570ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่2ธันวาคม2568เร่งดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางหรือหนังสือรับรองบุคคลให้แล้วเสร็จภายในวันที่17สิงหาคม2569และเข้ารับการตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองภายในวันที่28กันยายน2569พร้อมแนบหลักฐานเข้าระบบผ่านเว็บไซต์ eworkpermit.doe.go.th ภายในวันที่28กันยายน2569หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดทันทีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองหมายเลขโทรศัพท์077-862-026-8
0: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
1: กลับมาที่รายการ5แยกข่าวกันต่อนะครับท่านกำลังฟังนะครับทางรายการ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึงนะครับขณะนี้ก็กำลังไลฟ์สดทางเพจสวทระนองด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มเพื่อนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพนะครับวันนี้จะมานำเสนอในหัวข้อมิจฉาชีพหลอกลวงให้ทำภารกิจและกับทริปเที่ยวฟรีนะครับสุดท้ายก็ยังถูกหลอกยกกวนเลยนะครับซึ่งกับดักกลลวงใหม่ของมิจฉาชีพนะครับก็มักจะเปลี่ยนแปลงอยู่ไปเรื่อยๆนะครับทำโฆษณาแอบอ้างให้เหยื่อเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้นะครับเพื่อแลกสิทธิ์แลกรับทริปเที่ยวฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็เพื่อดึงดูดให้ผู้คนสนใจแล้วก็ติดต่อกลับมาหรือว่าแอดไลน์พูดคุยส่วนตัวนะครับเมื่อนะครับคนที่อยากเที่ยวฟรีนะครับก็หลงเชื่อนะครับจะถูกชักชวนให้ทำภารกิจต่างๆตามเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้เหยื่อเข้าไปกดไลค์รีวิวสินค้าหรือว่าชักชวนคนอื่นเข้าร่วมตามนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนที่จะมีการเรียกเก็บเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายืนยันสิทธิ์ค่ามัดจำหรือว่าค่าดำเนินการต่างๆจนเหยื่อหลายคนหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปนะครับสุดท้ายก็ไม่ได้เงินรางวัลจริงและไม่สามารถติดต่อผู้จัดกิจกรรมดังกล่าวได้นะครับซึ่งความจริงแล้วเป็นกระบวนการหลอกลวงนะครับแบบเดิมๆแต่เปลี่ยนเหยื่อกลุ่มใหม่นะครับแล้วก็สิ่งใหม่ๆเข้ามาล่อเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับบวกกับปัจจุบันนี้คนอาจจะประมาทเพราะว่าอยากได้ของฟรีนั่นเองนะครับจนหลงลืมว่านี่อาจจะเป็นกลโกงมิจฉาชีพนะครับดังนั้นนะครับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อความปลอดภัยเราควรตรวจสอบกิจกรรมทุกอย่างจากบริษัทหรือว่าหน่วยงานทางการที่น่าเชื่อถือได้ก่อนเท่านั้นและไม่โอนเงินเพื่อแลกรับของรางวัลหรือว่าสิทธิพิเศษใดๆนะครับเพราะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับสุดท้ายคุณอาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวหรือว่าของฟรีไม่มีในโลกนั่นเองนะครับและนี่ก็คือนะครับของทั้งหมดรายการของ5แยกข่าวประจำวันนี้พรุ่งนี้นะครับจะพบกับทางสวทภูเก็ตนะครับและช่วงต่อไปนะครับเวลาประมาณ 16:30 นถึง 17:00 นขอเชิญนะครับท่านผู้ฟังรับฟังรับชมนะครับกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวทบึงกาฬนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับวันนี้นะครับเป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ FM 104.25 MHz ครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการและส่งกระจายเสียงนะครับไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกแห่งในวันนี้นะครับผมจตุรพรผานาคเป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับวันนี้นะครับในช่วงแรกก็คือช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราเชื่อเหลือเกินครับว่าคุณผู้ฟังทางบ้านคงเคยได้เห็นพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉลองพระองค์ด้วยชุดไทยพระราชนิยมอยู่บ่อยครั้งใช่ไหมครับโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงได้มีพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะครับเมื่อครั้งที่เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยมณพิพิธภัณฑ์ผ้าเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2555นะครับโดยความตอนหนึ่งพระองค์ได้มีพระราชดำรัสว่าอยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดูบ้าง
2: อยู่เมืองไทยไม่เป็นไรแต่ไปต่างประเทศนี่น่าจะมีชุดไทยไปให้เขาดู

0: เพราะฉะนั้นนะครับในวันนี้จึงอยากจะชวนคุณผู้ฟังนะครับมาดูข้อมูลความรู้ครับเกี่ยวกับ8ชุดไทยพระราชนิยมซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดไทยพระราชนิยมนะครับถือว่าเป็นเครื่องแต่งกายของสตรีนะครับที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มเมื่อพุทธศักราช2503ครับให้มีการศึกษาค้นคว้าเรื่องการแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆและมีการออกแบบเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศทั้งในทวีปอเมริกาและยุโรปนอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับให้นำผลงานจากช่างฝีมือของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปจัดแสดงด้วยเสมอซึ่งนับว่าเป็นการส่งเสริมผ้าทอและงานศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกชุดไทยพระราชนิยมเป็นเครื่องแต่งกายที่สะท้อนถึงความวิจิตรความงดงามของวัฒนธรรมไทยในหลายภูมิภาคของประเทศผ่านงานช่างฝีมือและการตัดเย็บอันประณีตละเอียดอ่อนและสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันครับสำหรับชุดไทยพระราชนิยมมีทั้งหมด8แบบโดยแต่ละแบบจะมีความประณีตและความเหมาะสมในโอกาสต่างๆและแต่ละแบบจะมีการตั้งชื่อตามพระที่นั่งสำคัญของไทยประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้นะครับชุดไทยเรือนต้นสำหรับชุดไทยเรือนต้นนะครับเป็นชุดแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าไหมมีลายริ้วหรือว่าผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือว่าเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับสวมใส่ไปงานที่ไม่เป็นพิธีหรือต้องการความสบายเช่นงานกฐินหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตกเป็นต้นนะครับนี่คือชุดไทยเรือนต้นนะครับต่อมาคือชุดไทยจิตรดาสำหรับชุดไทยจิตรดาถือว่าเป็นชุดพิธีกลางวันครับใช้ผ้าไหมเกลี้ยงมีเชิงหรือว่าเป็นยกดอกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นสิ้นยาวปลายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบินหญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามมากสมโอกาสนะครับนี่จะเป็นในส่วนของชุดไทยจิตรดาครับต่อมานะครับแบบที่3คือชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยอมรินทร์นะครับเป็นชุดพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวเสื้อกับสิ้นแบบนี้อนุโลมให้สำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์คาดเข็มขัดผู้มีอายุจะใช้คอกลมกว้างๆไม่มีขอบตั้งและแขน3ส่วนก็ได้เพราะความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าและเครื่องประดับที่จะใช้ให้เหมาะสมกับงานเลี้ยงรับรองไปดูละครตอนค่ำและเฉพาะในงานพระราชพิธีสวนสนามในวันเฉลิมพระชนมพรรษาหญิงประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี่จะเป็นชุดไทยอมรินทร์ครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยบรมพิมานสำหรับชุดไทยบรมพิมานครับชุดพิธีตอนค่ำใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองมีเชิงหรือว่ายกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือว่าด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าเหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศและครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควรนี่คือชุดไทยบรมพิมานครับต่อมานะครับจะเป็นชุดไทยดุสิตสำหรับชุดไทยดุสิตครับเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกัน ตรงตัวเสื้อก็คือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังขวานกว้างและต่ำเล็กน้อยขาด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไขมุกลูกปัดแล้วก็เลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยดุสิตนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยจักรีสำหรับชุดไทยจักรีครับชุดไทยสบายใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวสิ้นมีจีบยกข้างหน้ามีชายยกใช้เข็มขัดไทยคาดส่วนท่อนบนเป็นสบายจะเย็บให้ติดกับสิ้นเป็นท่อนเดียวกันหรือว่าจะมีผ้าสบายห่มต่างหากก็ได้เปิดบ่าข้างหนึ่งชายสบายคลุมไหล่ทิ้งชายด้านหลังยาวตามที่สมควรความสวยงามอยู่ที่เนื้อผ้าการเย็บและรูปร่างของผู้สวมใช้เครื่องประดับได้งดงามสมโอกาสในเวลาค่ำคืนนี่คือชุดไทยจักรีนะครับต่อมาจะเป็นชุดไทยศิวาลัยสำหรับชุดไทยศิวาลัยครับเป็นแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือว่ายกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายกับไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยที่ไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดใช้แต่งกายเต็มยศนี่คือชุดไทยศิวาลัยต่อมานะครับสุดท้ายอย่างที่8คือชุดไทยจักรพรรดิชุดไทยจักรพรรดิเนี่ยเป็นแบบไทยแท้แบบหนึ่งครับตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือว่ายกทองเอาจีบด้านหน้ามีชายพกห่อแพรจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่1ก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณห่มทับแพรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศแบบไทยจักรีนะครับนี่คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบนะครับซึ่งถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินของเราครับโดยชุดไทยพระราชนิยมครับถือว่าเป็นมรดกแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยเป็นมรดกแห่งความภาคภูมิใจมาจนถึงปัจจุบันและความภาคภูมิใจนี้เองนะครับก็ดังกึกก้องเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกนะครับเมื่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกได้มีการแจ้งยืนยันว่ารายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติจะถูกบรรจุเข้าในการพิจารณาที่ประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลนะครับก็คือถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั่นเองนะครับนี่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพแล้วก็มีมรดกที่มอบไว้ให้คนไทยทุกคนได้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยนะครับต่อมานะครับเป็นช่วงของตามรอยพระเมตตาครับ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: สำหรับช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้นะครับพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปติดตามพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะด้านการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยครับครับสำหรับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนะครับมีโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอํานวยตั้งอยู่ที่บ้านโชคอํานวยหมู่ที่10ตําบลท่าดอกคําอําเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยย้อนกลับไปเมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่บ้านหนองหูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอํานวยในพื้นที่ท่าดอกคำอําเภอบึงโขงหลงซึ่งขณะนั้นยังอยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับทรงมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนให้มีรายได้เสริมหลังฤดูทํานาให้ราษฎรมีความผูกพันรักถิ่นฐานของตนเองให้รู้จักอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่น และช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่นรวมถึงโดยเฉพาะราษฎรนะครับบ้านโชคอำนวยก็ได้มีการทูลเกล้าถวายที่ดินเพื่อจะตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวน28ไร่3งาน80ตารางวาครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ได้เคยเสด็จนะครับเยี่ยมโครงการและราษฎรหมู่บ้านยากจนจำนวน4ครั้งด้วยกันครับครั้งที่1เมื่อวันที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2538เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยบ้านหนองฮูบ้านฝอยลมและบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายณขณะนั้นครั้งที่2เมื่อวันที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2543เสด็จเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวยตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายครั้งที่3เมื่อวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2547เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจนบ้านหนองแสงพัฒนาตำบลท่าดอกคำอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายและครั้งที่4เมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2548เสด็จเยี่ยมหมู่บ้านยากจนบ้านห้วยหินลาดตำบลบึงคงหลงอำเภอบึงคงหลงจังหวัดหนองคายนะครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทีเดียวนะครับเพราะว่าในช่วงนั้นเองครับจังหวัดบึงกาฬยังเป็นอำเภอหนึ่งนะครับที่อยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคายนะครับอยู่ไกลมากครับจากกรุงเทพมหานครแต่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งประสบนิกรในทุกพื้นที่นะครับทรงนึกถึงประสบนิกรเสมอแล้วก็ได้เดินทางเสด็จพระราชดำเนินนะครับเดินทางมาเยี่ยมประสบนิกรนะครับมาดูชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็ช่วยเหลือประสบนิกรในทุกพื้นที่อยู่เสมอนะครับรวมถึงที่จังหวัดบึงกาฬครับซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: สำหรับช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับมาดูเรื่องของการสืบสานรักษาและต่อยอดนะครับโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาต่อยอดและดำเนินรอยตามพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นต้นแบบการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยในงานพระราชพิธีและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆรวมถึงการอนุรักษ์เอกลักษณ์และส่งเสริมวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนไทยและเผยแพร่ในเรื่องของผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสืบสานงานศิลป์ไทยสง่างามประจักษ์ไกลสู่สายตาโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรสวีเดนในช่วงระหว่างวันที่29เมษายนถึงวันที่2พฤษภาคม2569นะครับแต่หลายคนน่าจะจำภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยการเสด็จพระราชดำเนินดังกล่าวนะครับเป็นไปตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ80พรรษาของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของชาติผ่านการฉลองพระองค์ผ้าไทยที่เปี่ยมด้วยความหมายและศิลปะหัตถศิลป์อันวิจิตรงดงามทรงถ่ายทอดภูมิปัญญาความภาคภูมิใจสู่สายตาชาวโลกด้วยฉลองพระองค์ที่สง่างามและถูกต้องตามกาลเทศะในทุกรัฐพิธีวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมยกดอกลำพูนลายผีเสื้ออันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านสีเมืองยูจังหวัดลำพูนที่ใช้ความประณีตของช่างฝีมือคนไทย ผสานกับความเป็นสากลได้อย่างลงตัวในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมงานเลี้ยงพระกยาหารข้ามอย่างไม่เป็นทางการณพระราชวังหลวงกรุงสต็อกโฮล์มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยดุสิตโทนสีม่วงทรงรัดพระองค์สีทองเข้าคู่กับปั้นเหน่งตาจักรีประดับเพชรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ไทยที่มีความอ่อนหวานแต่คงไว้ซึ่งความสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ชุดไทยบรมพิมานสีทองเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่สะท้อนถึงความสุภาพความสง่างามและเป็นทางการสูงสุดในพิธีสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าพร้อมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่16กุสตาฟแห่งสวีเดนในการเสด็จพระราชดำเนินร่วมถวายพระกยาหารค่ำและพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฉลองพระองค์ราตรียาวไหล่เดียวแบบสากลตัดเย็บด้วยความประณีต

0: ผ้าไหมมัดหมี่ลายหมากจับน้อยเชิงลายต้นสนสอนขั้นด้วยผ้าลูกไม้โปร่งบางจับเดสเฉวียงองค์รวบข้างที่บั้นพระองค์ตรึงด้วยพระเข็มเพชรคู่รูปพึ่งทิ้งชายเป็นผู้ประดับสะท้อนศิลปะการทอผ้าพื้นเมืองอันประณีตที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งกลิ่นอายของเอกลักษณ์ไทยทั้งหมดนี้ประจักษ์ชัดถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดงานศิลปะวัฒนธรรมไทยงานหัตถศิลป์ไทยให้ดำรงอยู่อย่างทรงเกียรติบนเวทีโลกอย่างสถาพรสืบไปซึ่งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังทางบ้านไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: แจ้งเตือนแรงงานต่างด้าวขับวินมอเตอร์ไซค์รถพ่วงข้างรับจ้างเพื่อการทำงานมีความผิดขอความร่วมมือนายจ้างสถานประกอบการที่มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานห้ามให้คนต่างด้าวทำงานรับจ้างขับขี่รถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะเช่นขับวินมอเตอร์ไซค์เป็นต้นมีความผิดเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวและหากมีใบอนุญาตทำงานและทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้จะมีความผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเจอจับปรับส่งกลับทันทีเพราะเป็นงานต้องห้ามของแรงงานต่างด้าวมีโทษปรับ 5,000 ถึง 50,000 บาทพบเห็นแรงงานต่างด้าวกระทำความผิดแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนองโทร077-862

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: กรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยกรณี DSI เตรียมเรียก6โรงกลั่นเข้าพบเพื่อให้กรอกเอกสารการขนส่งน้ำมันให้ครบถ้วนไม่ใช่ข้อหาความผิดฐานกักตุนน้ำมัน
10: นายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานชี้แจงถึงกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมออกหมายเรียกผู้ประกอบการ6โรงกลั่นน้ำมันเข้าพบในสัปดาห์หน้าว่าไม่ใช่ความผิดฐานกักตุนน้ำมันแต่เป็นเรื่องการกรอกข้อมูลในเอกสารกำกับการขนส่งน้ำมันไม่ครบถ้วนทั้ง8รายการซึ่งเป็นกฎหมายเดิมที่มีการปรับปรุงใช้อยู่แล้วเพื่อใช้ตรวจสอบเส้นทางการขนส่งและป้องกันการปลอมปนน้ำมันหากพบความผิดจริงจะมีโทษปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 200,000บาทหรือจำคุกตั้งแต่1ถึง2ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนอกจากนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตให้ส่งออกน้ำมันอากาศยานหรือ JSA1 ไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นสปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและฟิลิปปินส์ภายในเดือนหน้าเพื่อบริหารจัดการและระบายน้ำมันส่วนเกินออกจากระบบหลังจากปัจจุบันความต้องการใช้น้ำมันดีเซลและน้ำมันอากาศยานในประเทศอยู่ที่70ล้านลิตรต่อวันขณะที่ปริมาณสำรองน้ำมันของไทยอยู่ในระดับปลอดภัยอย่างไรก็ตามอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยืนยันว่ายังไม่มีนโยบายให้ส่งออกน้ำมันดีเซลและกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์เนื่องจากความต้องการใช้ในประเทศเริ่มกลับมาเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องสำรองไว้ให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ

ช้ผู้ก่อเหตุรวม74รายรถจักรยานยนต์22คันอาวุธปืน19กระบอกและระเบิดรวม26ลูกสามารถเก็บกู้ได้3ลูกโดยเหตุการณ์เกิดขึ้น11จุดในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสมีเป้าหมายเป็นสถานีบริการน้ำมันปตท.เพื่อสร้างสถานการณ์ความรุนแรงกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและความปลอดภัยของประชาชนปัจจุบันเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว16รายและเสียชีวิตจากการปะทะ1รายพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอ4รายสะท้อนการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถรวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงข้อมูลจากกระบวนการซักถามจนนำไปสู่การออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้ว25รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automatic มาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ Her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเรา

0: ดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น. ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น. ถึง 12:00 น.ที่โรงคุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที
3: ่อยากเป็นผู้สูงอายุฟิตเรียมีชีวิตที่มีสุขภาพดีหรือไม่ก้าวแรกสู่การมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขมากขึ้นคือ 3O2S รหัสป้องกันโรคนั่นคือ O แรกคือ O อาหารรับประทานอาหารครบ5หมู่ O ที่2 O ออกกำลังกายเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีนะ O ที่3คือ O อารมณ์จัดการกับอารมณ์ตัวเองฝึกสมาธิสอไม่สูบบุหรี่ลดละเลิกสอไม่ดื่มสุราเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดนี่อย่ารอช้าอีกต่อไปนะอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่มีคำว่าสายเกินไปที่เราจะช่วยกันดูแลด้วยความปรารถนาดีจ้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์จ้า
4: ถามว่าประเทศชาติให้อะไรแก่เราจงถามตัวเองว่าทำอะไรให้กับประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์บ้างพอแล้วหรือที่เกิดมาครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำอะไรไว้ให้แผ่นดินพวกเราจะตั้งมั่นทำความดีรู้รักสามัคคีปกป้องประเทศชาติเพื่อแผ่นดินของเราชาวไทยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

คอคอดกระภูเขาย่ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนอง

0: กันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการและเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
3: สวัสดิการจากรัฐและนโยบายอื่นๆที่ประชาชนได้รับจากนโยบายรัฐช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุขสามัคคีและเอื้ออาทรคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มั่นใจในทุกนโยบายรัฐรวมสร้างประเทศไทยไปด้วยกันกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สั้นยาวไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: ท่านกำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

พอโคตรภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและคนพิการ

0: พิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยร่างกายผู้สูงวัยเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นทำให้บางครั้งต้องรับประทานอาหารที่ค่อนข้างหลากหลายได้รับการสั่งยาจากแพทย์หลายคนหรือรับประทานยาติดต่อกันเป็นเวลานานแต่ร่างกายดูดซึมยาได้ช้าลงหรือยาที่ได้รับอาจตีกันส่งผลให้เป็นอันตรายต่อร่างกายดังนั้นการปรับยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยปรับลดยาในผู้สูงวัยคืออะไรการปรับลดยาในผู้สูงวัยคือการวางแผนลดขนาดยาที่อาจเป็นอันตรายไม่เหมาะสมไม่ได้ผลหรือไม่จำเป็นต่อร่างกายผู้สูงวัยโดยแพทย์เฉพาะทางเป็นผู้ประเมินและให้คำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้สูงวัยได้รับยาที่เหมาะสมทั้งชนิดและปริมาณซึ่งต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงจากอาการไม่พึงประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาวเป้าหมายของการปรับลดยาในผู้สูงวัยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยลดความเสี่ยงจากกลุ่มอาการผิดปกติในผู้สูงวัยแก้ปัญหาจากอาการไม่พึงประสงค์ของยามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นระยะยาวแนวคิดสีรุ้งช่วยปรับลดยาในผู้สูงวัยคืออะไรการปรับลดยาในผู้สูงวัยด้วยแนวคิดสีรุ้งจะใช้รุ้งเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงมิติหลายด้านที่ต้องพิจารณาในการลดหรือการหยุดการใช้ยาในผู้สูงวัยอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพประกอบไปด้วยมิติทางคลินิกคือสีแดงสำหรับมิติทางคลินิกสีแดงเป็นประโยชน์ทางยาเมื่อเทียบกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระยะเวลาที่คาดว่าจะเห็นผลอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยการพยากรณ์โรคของผู้ป่วยข้อพิจารณาทางจริยธรรมมิติทางจิตวิทยาสีส้มการทำงานของระบบการรับรู้ความเชื่อและทัศนคติของผู้ป่วยเกี่ยวกับยาและโรคความสามารถในการตัดสินใจของผู้ป่วยปัญหาสุขภาพจิตของผู้ป่วยมิติทางสังคมสีเหลืองการสนับสนุนจากครอบครัวและผู้ดูแลผลกระทบของการใช้ยาในชีวิตประจำวันบริบททางสังคมของผู้ป่วยมิติทางการเงินสีเขียวประกันสุขภาพค่ายาและค่ารักษาทรัพยากรที่มีอยู่มิติทางกายภาพสีฟ้าความสามารถของผู้ป่วยในการใช้ยาเช่นการกลืนยาภาวะทางสุขภาพโดยรวมความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาแนวคิดสีรุ้งช่วยปรับลดยาในผู้สูงวัยจึงเป็นแนวคิดที่ปรับลดยาให้ผู้สูงวัยที่ช่วยให้แพทย์เฉพาะทางพิจารณาในทุกมิติเพื่อลดหรือหยุดการใช้ยาโดยใช้สีของสายรุ้งเป็นตัวแทนแต่ละมิติเพื่อให้การหยุดยาปลอดภัยและมีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยลดการสั่งยาในผู้สูงวัยได้อย่างไรลดการสั่งยาเชิงรับลดหรือหยุดการใช้ยาหลังจากเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาแล้วลดการสั่งยาเชิงป้องกันทบทวนรายการยาสม่ำเสมอช่วยให้หยุดการใช้ยาก่อนเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยาหลักการใช้ยาในผู้สูงอายุเป็นอย่างไรยาทุกชนิดที่ผู้สูงวัยรับประทานต้องมีแพทย์เป็นผู้สั่งยาเท่านั้นควรใช้ยาในปริมาณที่ต่ำก่อนแล้วค่อยปรับเพิ่มขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์หากลืมรับประทานยาควรงดยาในมื้อนั้นและเริ่มยาในมื้อต่อไประวังยาที่ออกฤทธิ์ต่อสมองเช่นยานอนหลับยาต้านอาการซึมเศร้ายารักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดหากต้องการใช้ยาอื่นๆนอกจากยาที่แพทย์สั่งควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ยาถ้ามีอาการแพ้ยาหรือปัญหาจากการใช้ยาควรแจ้งแพทย์ทันทีประเมินการหยุดใช้ยาได้อย่างไรแพทย์เฉพาะทางจะทำการประเมินตามความเป็นไปได้ของการหยุดใช้ยาในผู้สูงอายุได้แก่ประโยชน์จากการใช้ยาในผู้สูงวัยทบทวนข้อบ่งชี้โรคหรืออาการผ่านการตรวจวินิจฉัยถูกต้องแล้วหรือไม่อันตรายจากการใช้ยาในผู้สูงวัยทบทวนประโยชน์ที่ได้รับจากยาต้องไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายความจำเป็นของการใช้ยาทั้งการบรรเทาอาการการรักษาโรคการป้องกันโรคในบางกรณีที่แพทย์พิจารณาให้หยุดยาทันทียาบางชนิดเมื่อหยุดใช้ยาอาจเกิดอาการถอนยาต้องค่อยๆลดการใช้ยาและเฝ้าระวังอาการถอนยาจนกระทั่งหยุดยาได้ค่ะ การปรับยาอย่างเหมาะสมในผู้สูงวัยจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: รถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ให้บริการขอเชิญประชาชนทุกคนเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ในงานออกแบบกรอบรายละเอียดของทางรถไฟสแตนดาร์ดเกตและส่วนเชื่อมต่อของโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกระนองเพื่อเชื่อมโยงโครงการขนส่งระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและอันดามันโดยได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดระนองจำนวน2เวทีในวันพุธที่20พฤษภาคม2569เวลา 13:30 น.ถึง 17:00 น.ที่ห้องราชาวดีชั้น3 Heritage Grand Convention อำเภอเมืองจังหวัดระนองและในวันพฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่โรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏอำเภอเมืองจังหวัดระนองเพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการศึกษาพร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสำหรับนำไปประกอบการศึกษาโครงการให้มีความครบถ้วนและเหมาะสมมากยิ่งขึ้นอย่าลืมมาพบกันที่ Heritage Grand Convention และโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลราชกูฏในวันที่20และ21พฤษภาคมนี้เพราะเสียงของท่านสำคัญต่ออนาคตของพื้นที่

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่เวลาข่าวในยามเย็นแบบนี้กับรายการรอบวันทันข่าวค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับทีมงานสวทรนองค่ะวันนี้เรานำข่าวสารหลายๆประเด็นแล้วก็ที่น่าติดตามกันในณขณะนี้ก็คือเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยหรือโครงการคนละครึ่งพลัสนั่นแหละค่ะแต่ว่าในโครงการไทยช่วยไทยในรอบนี้เนี่ยที่ปรับเปลี่ยนชื่อมาเขาก็มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดของโครงการนะคะในเรื่องของการเพิ่มวงเงินการช่วยเหลืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายและตอนนี้นับถอยหลังที่จะลงทะเบียนเข้าร่วมในโครงการนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้กันรวมไปถึงข่าวสารในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งคุณผู้ฟังถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงหน้าฝนหลายคนบอกเอ๊ะแล้วทำไมถึงต้องวางแผนรับมือภัยแล้งเพราะว่าตอนนี้ฝนก็ตกแล้วจริงๆแล้วค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็หน่วยงานหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะเขาออกมาประกาศเรื่องของการคาดการณ์ว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ฝนจะตกแต่ถ้าเกิดว่าดูภาพรวมตลอดทั้งปีตั้งแต่พฤษภาคมไปจนถึงปลายปีนะคะเราจะเจอกับภาวะฝนทิ้งช่วงอีกเรื่อยๆคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องมาติดตามกันค่ะเพราะว่าภาคการเกษตรหรือว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ก็ยังคงต้องดำเนินการกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ในรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะแล้วก็อีกหลายโครงการที่จะต้องมาช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้อย่าเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเลยนะเรียกว่าเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้ดีกว่าเพราะว่าทุกคนก็หนักหน่วงจริงๆราคาน้ำมันก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะคะของกินค่าใช้จ่ายราคาก็ขึ้นตามไปอีกค่ะไม่มีอะไรมีทีท่าว่าจะลดลงเลยค่ะเรื่องนี้ทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีค่ะมีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสกรอบวงเงินไม่เกิน 175,000 ล้านบาทค่ะซึ่งอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่เป็นเงินกู้มานะคะประมาณ 200,000 ล้านบาทเพื่อจะนำไปช่วยเหลือแล้วก็บรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพในช่วงที่ภาวะวิกฤตแบบนี้ด้วยนะคะกำลังซื้อของพี่น้องประชาชนก็อ่อนแรงอ่อนถอยลงไปเพราะว่าสู้ไม่ไหวกับราคาที่ขึ้นมากับข้าวของแต่ละอย่างในจะเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่กำลังพุ่งสูงขึ้นอีกค่ะซึ่งตอนนี้นะคะ2โครงการที่นำมาช่วยเหลือโครงการแรกก็เป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของปี2569เพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางจำนวน13ล้านรายค่ะจะได้รับวงเงินเพิ่มอีกจำนวน700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิมเนี่ยจะได้รับเงินอยู่ที่300บาทต่อคนต่อเดือนใช่ไหมคะพอเขาเพิ่มมาให้700ก็รวมๆแล้วค่ะจะได้รับเงินในส่วนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทต่อเดือนเยอะมากนะคุณผู้ฟังเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2569ระยะเวลาเนี่ยพอๆกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่เป็นการสนับสนุนเงินให้ที่ต่อยอดมาจากคนละครึ่งพลัสค่ะชื่อโครงการก็อาจจะสับสนหน่อยทุกคนพยายามตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะโครงการที่2ค่ะไทยช่วยไทยพลัสหรือมาจากคนละครึ่งพลัสนี่แหละแต่ว่ารอบนี้เขามีการปรับเปลี่ยนกติกาให้เราได้มีการเพิ่มวงเงินมาช่วยเหลือมาช่วยสนับสนุนด้วยนะคะมาดูกันค่ะสำหรับตัวไทยช่วยไทยพลัสที่ต่อยอดมาจากโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้เงียบนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแล้วเขาเปลี่ยนชื่อโครงการแล้วเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสและจะมีการเปิดเริ่มลงทะเบียนในอีก5วันข้างหน้าคุณผู้ฟังวันนี้วันที่20ใช่ไหมคะเขาจะเริ่มเปิดลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคม2569ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคม2569ค่ะวันที่25ก็จะตรงกับวันจันทร์หน้าแล้วนะคะนับถอยหลังอีกแค่ประมาณ5วันแล้วก็เปิดเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ แล้วก็จะรับแค่จำนวน30ล้านคนเท่านั้นถ้าเกิดว่าหมด30ล้านคนนี้ก็คือหมดสิทธิ์ไม่มีการเพิ่มเติมแล้วค่ะประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ในโครงการนี้นะคะก็1คุณต้องเป็นคนที่เป็นสัญชาติไทยแล้วก็2มีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอันนี้แตกต่างจากคนละครึ่งพัดรอบที่แล้วหน่อยนะคะคนละครึ่งพัดรอบที่แล้วเนี่ยเขาให้16ขึ้นไปก็สามารถใช้ได้ด้วยใช่ไหมคะได้สิทธิ์ด้วยแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาจะ18ปีขึ้นไปค่ะแล้วก็ไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิ์นี้ค่ะแล้วก็ต้องไม่เคยถูกตัดสิทธิ์ในโครงการต่างๆเลยของรัฐบาลนะคะคุณก็มีสิทธิ์เข้าร่วมได้หมดเลยค่ะส่วนการใช้จ่ายคุณผู้ฟังมาดูรายละเอียดกันสักหน่อยนะคะหลายคนก็กังวลอยู่ว่าเอ๊ะรอบนี้มันยังไงกันนะคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสในครั้งนี้นะคะรัฐบาลจะสนับสนุนให้เราเนี่ย 4,000 บาทซึ่ง 4,000 บาทนี้เขาไม่ได้ให้ทีเดียวทั้งหมดเลยนะคะเขาจะแบ่งให้เป็นงวดๆทั้งหมด4งวดด้วยกันค่ะแล้วก็ระยะเวลาของโครงการ4เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงเดือนกันยายน2569หมายถึงว่าเดือนมิถุนายนนะคะเขาก็จะให้ 1,000 บาทแล้วก็เดือนมิถุนากรกฎาคม 1,000 บาทสิงหา 1,000 บาทกันยายน 1,000 บาทค่ะโดยให้เราใช้จ่ายภายในแต่ละเดือนให้หมดในแต่ละเดือนไม่สามารถนำไปทบยอดได้อย่างเช่น 1,000 บาทของเดือนมิถุนาถ้าเกิดว่าคุณจ่ายไปแค่900เนี่ยไม่สามารถทบยอดไปเดือนถัดไปได้นะคะมันก็จะจบหมดสิ้นแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นลองบริหารกันดูให้ดีๆแล้วก็อัตราของการใช้จ่ายหรือว่าการสนับสนุนในรอบนี้ค่ะปกติคนละครึ่งนะคะเราก็จะได้รับการสนับสนุน50-50จากรัฐใช่ไหมคะแต่ว่ารอบนี้รัฐจะเพิ่มวงเงินในการช่วยเหลือให้ตอนนี้ค่ะในโครงการนี้เขาก็จะช่วยสนับสนุนให้ 60% และเราจ่ายเอง 40% นึกภาพตามง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของ100บาทรัฐก็จะช่วยสนับสนุน60บาทส่วนเราก็จะออกเองไปอีก40บาทนะคะนี่ก็เป็นสัดส่วนที่รัฐบาลจะช่วยเหลือแล้วก็การใช้จ่าย1วันเนี่ยจะไม่เกิน333บาทมันเป็นลักษณะแบบนี้คุณผู้ฟังคือทำไมต้องเป็น333บาทนะคะเพราะมันเป็น60กับ 40% ไงคะคือต่อวันเนี่ยรัฐเขาช่วยสนับสนุนให้ได้แค่วันละ200บาทแล้วก็เราเองเนี่ยออก 40% เราก็จะออกเองไปอีก133บาทนะคะก็รวมๆแล้วเป็น333บาทต่อวันที่เราจะนำไปจับจ่ายใช้สอยในการซื้อของกินของใช้ของอุปโภคบริโภคแล้วก็รอบนี้แตกต่างกับรอบที่แล้วนะคะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือก็จะมีหลากหลายบริการมากแต่รอบนี้ค่ะไม่รวมประเภทบริการความสวยความงามร้านทำเล็บอะไรอย่างนี้ไม่ได้รวมไปด้วยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในโครงการการใช้จ่ายการซื้ออุปโภคบริโภคเท่านั้นนะคะส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่รอบนี้ก็ยังมีอยู่นะคะฟู้ดเดลิเวอรี่ค่ะแต่ว่าจะฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยจะเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเป็นต้นไปผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์แต่ในตัวของโครงการนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็ดำเนินการใช้จ่ายได้เลยผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะมาดูวิธีการลงทะเบียนหรือว่ารับสิทธิ์กันสักนิดนึงค่ะใครที่จะไปยืนยันกดรับสิทธิ์ในการลงทะเบียนรอบนี้นะคะให้คุณเตรียมแอปพลิเคชันเป่าตังเอาไว้ให้พร้อมบางคนไม่ได้เข้าไปใช้งานนานนะคะลองเข้าไปดูค่ะเข้าไปเปิดดูก่อนถ้าเกิดว่าเขาให้อัปเดตเวอร์ชันเราก็ทำการอัปเดตเวอร์ชันให้เสร็จสิ้นซะพอถึงวันที่25พฤษภาคมปุ๊บนะคะเราก็ดำเนินการกดเข้าไปตั้งแต่6โมงเช้าเลยนะคะแล้วก็กดเข้าไปลงทะเบียนเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะแล้วก็จะได้รับ SMS ยืนยันกลับมาว่าเราเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือไม่ถ้าเกิดว่าเราได้รับสิทธิ์ก็ดำเนินการใช้จ่ายได้เลยเริ่มวันที่1มิถุนายนเป็นต้นไปค่ะเขาบอกโครงการนี้ไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะมันก็ช่วยได้เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นลักษณะแบบเป็นปลายทางแล้วอะค่ะแต่เป้าหมายจริงๆของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้จากที่เราต้องจ่ายเต็มๆเราก็จ่ายเพียงแค่ 40% เท่านั้นคุณผู้ฟังซึ่งมันก็เป็นโครงการที่ดีนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยก็นานด้วยประมาณ4เดือนก็ช่วยๆกันไปนะคะขอให้ทุกคนได้รับสิทธิ์30ล้านสิทธิ์นี้ขอให้คุณได้เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เดี๋ยวยังไงเรามาอัปเดตกันแต่ที่สำคัญค่ะอย่าลืมประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งต่อให้กับทุกคนได้รับทราบกันด้วยเดี๋ยวหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมโครง กันคนละครึ่งไม่มาแล้วอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่ก็ไม่อยากให้ทุกคนได้เสียสิทธิ์ในส่วนนี้ไปนะคะยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้ถ้าเกิดว่าได้อยู่ในโครงการนี้แล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐถึง 60% ก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังมาดูอีกหนึ่งมาตรการแล้วกันค่ะเป็นในที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แหละก็มีการพูดคุยถึงประเด็นเรื่องของหน้าฝนแล้วก็ภัยแล้งตลอดทั้งปีนี้ด้วยนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีการประชุมแล้วก็เป็นประธานการประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศนะคะในการประชุมนี้นี่มีคณะองคมนตรีได้ร่วมสังเกตการได้ให้คำแนะนำแล้วก็นำข้อห่วงใยมาพูดคุยในเวทีนี้ด้วยนะคะในแนวทางการบริหารจัดการน้ำและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยได้มีการเน้นย้ำให้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวค่ะท่านนายกบอกว่ารัฐบาลห่วงใยต่อสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและเกิดความถี่มากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วก็ตามแต่จากการคาดการก็พบว่าปีนี้มีปริมาณฝนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีแนวโน้มการเผชิญกับสภาวะเอลนินโญแล้วก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคมนี้เนี่ยอาจจะต่อเนื่องไปจนถึงปลายปีนี้เลยก็ได้สำหรับภัยแล้งนะคะซึ่งจะทำให้หลายจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงค่ะโดยได้มีการกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะคะเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดการแผนเผชิญเหตุช่วงภัยแล้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำที่มีอยู่แล้วก็มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนทั้งเรื่องของน้ำกินน้ำใช้แล้วก็ที่สำคัญคือน้ำเพื่อการเกษตรอันนี้สำคัญมากๆนะคะโดยใช้กลไกของฝ่ายปกครองหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมกันสอดส่องดูแลแล้วก็สร้างการรับรู้ไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังได้ออกประกาศแจ้งเตือนในช่วงนี้นะคะว่าให้เฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยคือรวมๆแล้วฝนตกทั่วประเทศเลยคุณผู้ฟังเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่21-22พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มกันด้วยค่ะประกาศเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าดูในแต่ละพื้นที่จริงๆเนี่ยมันก็มีพื้นที่ที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษที่เขาได้ประกาศแจ้งเตือนมานะคะก็มีอยู่สักประมาณเกือบ10จังหวัดค่ะอุตรดิตถ์เชียงรายจังหวัดตากน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีตราดถ้าในพื้นที่ภาคใต้ค่ะจังหวัดระนองค่ะนำมาเลยค่ะแล้วก็พังงากระบี่สุราษฎร์ธานีแล้วก็ในพื้นที่ภูเก็ตที่ต้องเฝ้าระวังด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของกรมทรัพยากรธรณีก็ได้ออกมาประกาศให้จังหวัดที่บอกมาเมื่อสักครู่นี้นี่แหละค่ะระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยค่ะก็ติดตามสภาพอากาศกันให้ดีๆคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนอย่างเช่นบ้านเราที่มันเสี่ยงอยู่แล้วอ่ะเราก็ต้องมีการป้องกันเอาไว้ก่อนหรือบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อน้ำท่วมอยู่แล้วนะคะก็ให้เฝ้าระวังกันด้วยแล้วก็สามารถจำเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่เราจะโทรแจ้งเหตุหรือโทรขอความช่วยเหลือได้เป็นสายด่วนของปภ.จำง่ายๆเลยคุณผู้ฟัง1784ย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหมายเลขสายด่วนของปภ.1784สามารถโทรแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนี่ก็เป็นการประกาศภาพรวมทั่วประเทศนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเจาะลึกในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะทางด้านของท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเองนะคะก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ชาวระนองทั่วทุกอำเภอเลยค่ะให้เฝ้าระวังในช่วงนี้ด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็ในหลายพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ท่านผู้ว่าเองก็ได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนกันอยู่ตลอดเลยนะคะขอให้ทุกคนไม่ประมาทแล้วกันแล้วก็การแจ้งเตือนเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดระนองนะคะก็ตั้งแต่วันที่19ไปจนถึงวันที่22พฤษภาคมเลยค่ะ พื้นที่ภูเขาเนี่ยก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ใกล้ๆนะคะอาจจะเสี่ยงต่อดินโคลนถล่มอะไรอย่างนี้ก็ลองดูสถานการณ์นะคะถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆเสี่ยงที่ดินมันจะรับน้ำอุ้มน้ำไม่ไหวเราก็ต้องย้ายออกหรือว่าแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานในพื้นที่ค่ะในส่วนของทะเลก็ระมัดระวังนะคะอย่าออกทะเลไปในช่วงนี้แล้วก็ยิ่งในพื้นที่ที่มีคลื่นลมแรงๆค่ะจริงๆแล้วตอนนี้คลื่นลมแรงหลายพื้นที่เลยก็อย่าสุ่มเสี่ยงดีกว่านะคะควรระมัดระวังอันตรายกันด้วยยิ่งเรือเล็กเนี่ยควรงดออกจากฝั่งดีที่สุดค่ะมาดูข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมกันบ้างค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะวันนี้ค่ะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะท่านก็ได้เดินทางไปในพื้นที่แถวๆกรุงเทพนะคะไปที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลียร์ประตูน้ำค่ะไปเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติแก่คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระนองนะคะโดยมีทางด้านของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการรับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วยค่ะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือว่าสคทช.ค่ะมีการจัดงานครบรอบ5ปีสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีรองนายกรัฐมนตรีค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีเป็นประธานแล้วก็มอบแนวทางนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรดินของประเทศนะคะในงานนี้ด้วยแล้วก็หนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญคือพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติให้กับหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของคทช.แล้วก็พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในคณะกรรมการของแต่ละในระดับพื้นที่นะคะโดยเป็นข่าวดีของจังหวัดระนองแหละที่ทางจังหวัดระนองเองนะคะก็ได้รับมอบรางวัลในครั้งนี้มาแสดงให้เห็นถึงบทบาทการที่เราได้ทำงานในการจัดสรรพื้นที่ที่ดินต่างๆให้มีประโยชน์สูงสุดแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทางคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดระนองนะคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้มาค่ะแสดงความยินดีด้วยค่ะมาติดตามภารกิจของอบจ.ระนองกันบ้างค่ะวันนี้ก็มีการเปิดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมประจำปี69นี้เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะทางด้านของท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองค่ะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมประจำปี69เป็นรุ่นที่2แล้วนะคะรุ่นที่2นี้เขาจัดขึ้นที่สำนักปฏิบัติธรรมวัดตะโบธารามค่ะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองแล้วก็มีหลายภาคส่วนเข้าร่วมพิธีด้วยแล้วก็มีคุณครูน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนบ้านราชกูฏแล้วก็โรงเรียนบ้านในวงค่ะเข้าร่วมกิจกรรมกันค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะคะเขาบอกว่าเห็นความสำคัญของการเรื่องของการขัดเกลาทางด้านจิตใจให้กับเด็กและเยาวชนค่ะจะได้ปลูกฝังแล้วก็เป็นการส่งเสริมศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับตัวน้องๆ นักเรียนนะคะจึงได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมครั้งนี้ขึ้นมาจัดขึ้นในระหว่างวันที่20ถึง22พฤษภาคมค่ะที่วัดตะโปธารามอำเภอเมืองจังหวัดระนองซึ่งเป็นการฝึกอบรมการปฏิบัติธรรมมันเป็นกระบวนการของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างที่บอกไปในรูปแบบของการเรียนรู้ที่เขาจะได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเด็กๆและเยาวชนนะคะได้เข้ามาใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาได้ศึกษารู้ซึ้งถึงหลักธรรมแล้วก็ได้รู้จักกับการปฏิบัติธรรมตามสมควรของวัยของน้องๆเยาวชนนะแล้วก็นำหลักธรรมที่ได้เรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้ค่ะไปพัฒนาตัวเองไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ค่ะก็คือตั้งใจให้เด็กๆเนี่ยเข้าถึงพระธรรมนั่นแหละแล้วก็นำหลักธรรมคำสอนที่ได้เนี่ยไปก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวต่อชุมชนต่อสังคมต่อไปไม่ว่าเขาจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะก็เป็นการหล่อหลอมสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในจิตใจของเยาวชนของพื้นที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ3วัน2คืนก็มีน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านราชกูฏแล้วก็น้องๆนักเรียนจากโรงเรียนบ้านในวงรวมๆแล้วประมาณ116คนที่จะได้รับการอบรมนะคะ คะก็ถือเป็นโครงการที่ดีมากๆแล้วก็จัดขึ้นเป็นรุ่นที่2แล้วเชื่อว่ายังไม่หยุดอยู่แค่นี้ค่ะน่าจะจัดต่อไปเรื่อยๆหลายๆรุ่นเลยนะคะเพราะถือเป็นโครงการที่ดีมากๆขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างอบจ.ระนองด้วยนะคะที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์เหมือนเช่นทุกวันเลยนะคะก็จะมานำข่าวประชาสัมพันธ์มาปิดท้ายกันค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้จากอบจ.ระนองค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมงานการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีคอซูเจียงซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่24-25พฤษภาคมนี้ณค่ายเจ้าเมืองระนองค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกันสัมผัสเสน่ห์แห่งเมืองเก่าระนองผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยจีนอันทรงคุณค่าที่นับเป็นรากเหง้าสำคัญของชาวระนองจากอดีตมาถึงปัจจุบันภายในงานทั้ง2วันเริ่มกันที่วันแรกทุกคนก็จะได้พบกับนิทรรศการและสารคดีประวัติศาสตร์เมืองระนองค่ะได้ชมงานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้วก็ได้ร่วมกันนั่งรถ2แถวไม้ไปย้อนรอยเมืองเก่าไปชมเรือนประทับรับรองรัชกาลที่9และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกหลายแห่งของจังหวัดแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมการเวิร์กช็อปเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองของดีจังหวัดระนองกันด้วยแล้วก็ยังได้ชมการแสดงเชิดสิงโตการแสดงดนตรีไทยจีนในช่วงภาคค่ำด้วยค่ะนี่ก็เป็นโปรแกรมของวันที่24นะคะส่วนกิจกรรมในวันที่25ค่ะให้ทุกคนได้ไปชมนิทรรศการแล้วก็สารคดีประวัติศาสตร์เมืองระนองค่ะร่วมพิธีสดุดีพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีแล้วก็ได้ร่วมกันนั่งรถ2แถวไม้ไปท่องเที่ยวเมืองเก่าแล้วก็แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของในจังหวัดระนองบ้านเรานี่แหละแล้วก็ร่วมกันเข้าสู่พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สำหรับงานในครั้งนี้อย่างเป็นทางการพร้อมกันนะคะในช่วงเวลา18:30 นค่ะพิธีเปิดก็อย่าลืมนะคุณผู้ฟังวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่25นี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้ไปร่วมรับฟังเวทีเสวนาเขาจัดการพูดคุยเสวนาเรื่องของรากเหง้าเมืองระนองจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายๆท่านที่จะไปเข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้ก็ไปฟังกันได้ค่ะหรือใครที่แบบมีแนวคิดมีมุมมองอะไรใหม่ๆก็ไปร่วมแลกเปลี่ยนกันได้ผ่านทางเวทีนี้นะคะแล้วก็สนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากโกไข่ค่ะที่จะมามอบเสียงเพลงเพราะๆให้กับทุกคนได้ติดตามรับฟังกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วไม่อยากให้ทุกคนพลาดค่ะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะไปร่วมกันเรียนรู้คุณค่าของประวัติศาสตร์แล้วก็ร่วมกันรักษารากเหง้าแห่งเมืองเก่าเมืองระนองแล้วก็จะได้ส่งต่อเรื่องราวความภาคภูมิใจนี้เนี่ยให้คงอยู่สืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเลยค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ติดตามอัปเดตข่าวสารไปด้วยกันและเรากลับมาเจอแล้วก็ติดตามข่าวกันได้ใหม่นะคะในทุกวันเลยค่ะหลังเคารพธงชาติกับทีมงานสวทรนองค่ะทางคลื่นความถี่ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์กับรายการรอบวันทันข่าวสำหรับวันนี้นานัทและทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพตนเองด้วยนะคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้เป็นความห่วงใยจากทีมงานสวทรนองค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

ักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

0: ับข้าวบ้านเราอร่อยไหมมาเที่ยวบ้านเรานุกไหม
1: รักนะระนอง

วัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนารนองค่ะคุณผู้ฟังคะมาจะเจอกันในยามเย็นแบบนี้เวลาเดิมเลยโอ้โหวันนี้ฝนตกทั้งวันอีกแล้วนะตกทั้งวันจริงๆในพื้นที่บางรินนะคะพื้นที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะตกทั้งวันบ้างหรือเปล่าเป็นไปตามประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาเลยคุณผู้ฟังเป็นไปแบบแม่นมากๆเลยนะคะที่เขาประกาศออกมาประเทศไทยอ่ะเข้าสู่หน้าฝนเป็นทางการวันที่15พฤษภาคมแต่เขาประกาศแจ้งเตือน14ถึง18ให้เฝ้าระวังแล้วก็ตกจริงๆหลังจากนั้นก็มีอีก1ฉบับออกมาค่ะ19ถึง22ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่โดนเต็มๆ 70% ฝน 70% ทุกวันเลยคุณผู้ฟังนะนัดดูของแฟนเพจ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยานะโอ้โห 70% ทุกวันปริมาณฝนอ่ะเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็มีคนก็โพสต์ภาพหลายๆภาพนะคะว่าพื้นที่ไหนตกหนักกันบ้างบางพื้นที่เนี่ยมันตกหนักแล้วมันกระทบไปจนถึงเรื่องของการสัญจรไปมาเพราะว่าถนนหลายช่วงที่เข้ามาที่จังหวัดระนองอะค่ะมันยังคงอยู่ในการดำเนินการยังทำกันอยู่แล้วมันก็ยังไม่ค่อยแบบสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะทีนี้มันก็พอฝนตกลงมาปุ๊บก็ทำให้เกิดปัญหาการสัญจรไปมาหลายอย่างเลยนะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะแล้วยิ่งเมื่อวานนี้เซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนมาด้วยค่ะอำเภอกระเปอร์ของจังหวัดระนองก็แจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะระมัดระวังกันให้ดีๆค่ะแล้วก็จำสายด่วนแจ้งเหตุของปภ.กันเอาไว้ได้1784โทรได้24ชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังค่ะโทรไปแจ้งเหตุได้อยากจะขอความช่วยเหลืออะไรก็ได้นะคะในช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันไปค่ะนอกจากเรื่องฝนฟ้าอากาศแล้วคุณผู้ฟังอีกหนึ่งเรื่องที่พลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสหรือคนละครึ่งพลัสนั่นแหละค่ะวันนี้ก็จะย้ำทั้งสองชื่อนี้หน่อยทุกคนจะได้ไม่สงสัยเนาะเพราะว่าบางคนยังไม่เข้าใจว่ามันเป็นโครงการเดียวกันหรือโครงการแยกกันนะคะยืนยันแล้วค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากคนละครึ่งพลัสนั่นแหละค่ะแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็วงเงินที่จะเพิ่มขึ้นให้ด้วยในรอบนี้ค่ะแต่ที่ต้องย้ำกันเลยก็คือเพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่5วันนะคะเขาจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนแล้วค่ะโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันแรกวันที่25พฤษภาคม2569นี้6โมงเช้าปุ๊บตั้งนาฬิกาปลุกมาเลยค่ะเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ใครที่มีอยู่ก็เข้าไปอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันส่วนใครที่ยังไม่มีก็ดาวน์โหลดมาได้นะคะคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะ1คุณต้องมีสัญชาติไทยค่ะอายุ18ปีขึ้นไปแล้วก็ต้องไม่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์จากโครงการคนละครึ่งในรอบที่ผ่านๆมาถ้าเกิดว่าคุณทำผิดคุณก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ในรอบนี้ค่ะแล้วก็สำหรับวิธีการใช้จ่ายนะคะรอบนี้เขาจะให้ทั้งหมด 4,000 บาทตลอดระยะเวลาของโครงการตั้งแต่วันที่1มิถุนายนไปจนถึงวันที่30กันยายนค่ะซึ่ง4เดือนนี้เขาไม่ได้ให้ทีเดียว 4,000 นะคะเขาจะแบ่งจ่ายเป็นเดือนละ 1,000 บาทให้เรามาแล้วก็เราต้องใช้จ่ายให้หมดภายในเดือนนั้นนะคะไม่สามารถแบบได้มา 1,000 แล้วจ่าย900เหลืออีก100ไปทบเดือนต่อไปไม่ได้ค่ะยืนยันออกมาชัดเจนแล้วและเป็นความโชคดีว่าในรอบนี้นะคะที่เป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยก็คือรัฐบาลจะช่วยออกให้มากกว่ารอบที่ผ่านมารอบที่ผ่านมาเราออกกันคนละครึ่งใช่ไหมคะรัฐ50เรา50แต่รอบนี้ค่ะรัฐจะช่วยออกให้ 60% และเราจ่ายเอง 40% ถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสัดส่วนเป็นเงิน100บาทรัฐช่วย60บาทเราจ่ายเอง40บาทค่ะแล้วก็มีการกำหนดออกมาว่าใช้จ่ายได้สูงสุดนะคะไม่เกินวันละ333บาทมาดูกันค่ะว่าเขาแบ่งแยกยังไง333บาทนี้เนี่ยก็คือ200บาทรัฐจะเป็นคนช่วยให้เราส่วนอีก133บาทเราก็จ่ายเองค่ะเป็นสัดส่วน 60-40 ตามที่ได้บอกไว้เนาะก็ชัดเจนแล้วนะคะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะไปติดตามรายละเอียดกันให้ดีๆอย่าลืมที่สำคัญเลยคืออย่าลืมว่าเราจะเริ่มเปิดลงทะเบียนวันที่25พฤษภาคมนี้เหลือเวลาอีกแค่5วันเพราะวันนี้วันที่20พฤษภาคมเข้าไปแล้วค่ะเตรียมแอปพลิเคชันเป๋าตังให้พร้อมช่องทางเดียวเลยที่สามารถลงทะเบียนได้นั่นคือแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณกดลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วอะค่ะมันก็จะมีข้อความยืนยันมาเหมือนกับรอบเก่าๆที่เราทำในโครงการคนละครึ่งพลัสนั่นแหละค่ะบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์นะคะคุณก็จะต้องดำเนินการไปใช้สิทธิ์
ตามที่เขาได้ระบุเวลาเอาไว้ค่ะเริ่มใช้สิทธิ์วันแรกวันที่1มิถุนายน2569นี้เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดระยะเวลาของโครงการในเดือนกันยายนนะคะแต่ย้ำว่าเราจะได้รับแค่เดือนละ 1,000 บาทเท่านั้นแล้วก็ไปใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้เลยค่ะส่วนผู้ประกอบการร้านค้าเนี่ยเขาก็มีการลงทะเบียนอะไรต่างๆในแอปพลิเคชันถุงเงินของเขาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สังเกตป้ายดูได้ว่าร้านไหนที่เข้าร่วมโครงการก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เลยค่ะเผื่อหลายคนเนี่ยยังไม่รู้ข่าวว่าจะลงทะเบียนกันแล้วเห็นเงียบๆนะคะโครงการนี้จริงๆแล้วไม่เงียบค่ะอย่าลืมนะคะวันที่25พฤษภาคมนี้นัดลงทะเบียนพร้อมกันในโครงการไทยช่วยไทย Plus ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะตั้งแต่เวลา 6:00 นเช้าเป็นต้นไปค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามอัปเดตข่าวสารความเป็นระนองกันต่อค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงที่2นี้นะคะมาพูดคุยกันถึงกิจกรรมดีๆที่กำลังจะจัดขึ้นสักหน่อยค่ะทางด้านของมูลนิธิกาญจนบารมีนะคะและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมาเชิญชวนให้สาวๆของจังหวัดระนองค่ะที่ถึงเกณฑ์ที่จะตรวจแล้วนะคะเข้าไปตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ฟรีค่ะซึ่งเขามีการกำหนดเอาไว้นะคะวันที่25 26 27 28 29ค่ะกระจายกันไปทั่วทั้ง5อำเภอของจังหวัดระนองเลยนะคะวันที่25พฤษภาคมค่ะที่อำเภอกะบุรีค่ะจัดที่ที่ว่าการอำเภอกะบุรีเลยแล้วก็วันที่26ที่อำเภอละอุ่นนะคะจัดที่ศาลาโรงคลุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลละอุ่นวันที่27อำเภอเมืองค่ะไปตรวจคัดกรองกันที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาตั้งอยู่ในอบจ.ระนองค่ะแล้วก็วันที่28ที่กระเปอร์นะคะจัดที่ศาลาอเนกประสงค์อบต.กระเปอร์ส่วนวันที่29วันสุดท้ายค่ะไปที่อำเภอสุขสำราญตั้งอยู่ในที่ว่าการอำเภอสุขสำราญเลยนะคะทั้ง5วันตามที่เราได้บอกไปนี้5พื้นที่ค่ะเริ่มตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้สาวๆได้นะคะตั้งแต่ช่วงเวลา 7:30 นก่อนไปทำงานก็แวะไปตรวจกันได้ไปจนถึงช่วง 16:00 นนะคะของทั้ง5วันทั้ง5สถานที่เลยค่ะถามว่าใครที่สามารถเข้าร่วมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมในครั้งนี้ได้บ้างนะคะ1เลยค่ะคุณต้องเป็นสตรีที่มีอายุ25ถึง70ปีขึ้นไปหรือคุณอาจจะเคยมีคนในครอบครัวที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอะค่ะก็สามารถไปยื่นแล้วก็ขอเข้ารับการตรวจได้ด้วยเช่นกันนะคะคือพอเราไปปุ๊บอะค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมพาบัตรประชาชนไปด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปใช้บริการอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยค่ะอันนี้เขาเน้นย้ำมาด้วยนะคะไม่ว่าคุณจะไปใช้บริการในพื้นที่ไหนแล้วก็อย่าลืมบัตรประชาชนไปค่ะพอเข้าไปปุ๊บก็ไปลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่พอลงทะเบียนเสร็จนะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยมีการถามประวัติก่อนว่าเราเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งเต้านมหรือไม่หลังจากนั้นค่ะเขาก็จะสอนให้เราเนี่ยไปจับบริเวณที่เต้านมของตัวเราเองนะคะว่ามันมีลักษณะอาการยังไงที่จะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งเต้านมนะคะกรณีที่พบผลตรวจคัดกรองว่ามีความผิดปกติหรืออาจจะเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้เนี่ยเขาก็จะให้เรามีการอัลตราซาวด์แล้วก็ส่งผลไปตรวจสอบค่ะทีนี้เขาก็จะทยอยกลับมาแจ้งยังเรานะคะว่าผลการตรวจสอบแล้วเนี่ยเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นลักษณะของการให้บริการประมาณนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะมันก็จะเป็นรถตู้สีเหลืองๆขาวๆนะคะเป็นรถของมูลนิธิกาญจนบารมีค่ะที่ได้ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองในการนำรถเคลื่อนที่นี้เนี่ยเข้าไปให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับชาวระนองได้นะคะทั้ง5อำเภอตาม5วันที่เราได้บอกไปค่ะก็อย่าลืมกันให้ดีๆนะคะฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยใครอยู่ในพื้นที่ไหนค่ะหรือว่าสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านทางแฟนเพจ Facebook สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองค่ะหรือว่าจะโทรสอบถามได้นะคะผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เป็นหมายเลขของสาธารณสุขระนองนะคะโทรได้ที่หมายเลข077-811-076ค่ะย้ำหมายเลขอีกสักครั้งนึงค่ะ077-811-076ค่ะก็โทรสอบถามกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยกลับมาติดตามข่าวสารแล้วก็พูดคุยกันต่อค่ะ

0: ฝนมาแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองให้พร้อมก่อนออกจากบ้านพกรอมหรือเสื้อกันฝนติดตัวเลือกรองเท้าที่ไม่ลื่นและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอหากโดนฝนรีบอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าอุ่นๆเพื่อป้องกันไข้หวัดห่วงใยตัวเองใส่ใจสุขภาพในทุกวันเพราะคุณสำคัญกับคนที่คุณรักนะคะ
1: กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับรายการรักน้าระนองค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ก็สองข่าวนำมาอัปเดตกันให้ทุกคนได้ติดตามข่าวสารความเป็นระนองกันสักหน่อยนะคะหลายคนก็ยุ่งช่วงนี้โอ้โหภารกิจเยอะมากยิ่งช่วงแบบเปิดเทอมใหม่ๆด้วยทำงานด้วยในช่วงนี้นะคะก็อาจจะชุลมุนวุ่นวายไม่มีเวลาติดตามข่าวสารเราก็นำมาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังในช่วงหน้าฝนแบบนี้สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงผู้นำจีนและรัสเซียเห็นพ้องการเสริมสร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคมนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ170ปีทางการทูตพร้อมเดินหน้านโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สากล
2: นายสรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง27พฤษภาคม2569เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือหลากหลายมิติมีกำหนดเข้าพบหารือกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนพลังงานคมนาคมและอากาศยานนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์การยูเนสโกเพื่อผลักดันวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในช่วงปลายปีนี้ส่วนของภาคเศรษฐกิจจะพบหารือกับกลุ่มนักธุรกิจและภาคเอกชนชั้นนำของฝรั่งเศสเพื่อเชิญชวนเข้ามาลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของประเทศไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมการบินและอวกาศพลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศพร้อมกันนี้จะเข้าร่วมประชุมกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปรวมถึงพบปะชุมชนไทยและภาคเอกชนไทยในฝรั่งเศสเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในเวทีสากลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขับเคลื่อนมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจไปพร้อมกัน
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังการประชุมที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบตและพบปะหารือกับเครือข่ายนักธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าวันนี้เป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ครอบคลุมทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนอัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหาร่วมกับประเทศมาเลเซียซึ่งการรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากได้เห็นถึงข้อจำกัดปัญหาและอุปสรรคซึ่งคาดว่าจากนี้ไปจะมีการประชุมกับหน่วยงานในพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อนำนโยบายจากส่วนกลางมาขับเคลื่อนในพื้นที่โดยมองว่านโยบายหลังจากนี้จะต้องมีเอกภาพและมีการบูรณาการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนไปข้างหน้าและสิ่งสำคัญในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือการพัฒนาทั้งมิติการเศรษฐกิจและความมั่นคงไปพร้อมกันซึ่งภาครัฐจะต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบให้เอื้อต่อความต้องการของภาคเอกชนรวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียผ่านการขนส่งระบบรางด้วยซึ่งข้อมูลต่างๆที่ได้รับฟังในวันนี้จะนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปสู่การวางนโยบายแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นเอกภาพปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอรัฐบาลเร่งผลักดันโครงการรถไฟทางคู่พร้อมเปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอานอย่างเต็มรูปแบบเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างความคึกคักเศรษฐกิจการค้าชายแดนใต้
4: นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเสนอประเด็นสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ชายแดนใต้ต่อนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสการปฏิบัติภารกิจพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ SPN ณห้องประชุมน้อมเกล้าชั้นหนึ่งอาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในโอกาสนี้นางสิริพรเลาหักกุลประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสได้เสนอ อให้ภาครัฐเร่งเดินหน้าพัฒนาโครงการรถไฟทางคู่ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าของไทยไปยังประเทศมาเลเซียทำให้การเดินทางขนส่งสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสมัยช่วยลดต้นทุนทางด้านโลจิสติกอย่างมากพร้อมผลักดันให้เปิดพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อังกูรอานที่อำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสอย่างเต็มรูปแบบที่ภายในมีการเก็บรักษาคัมภีร์อังกูรอานอายุนับพันปีนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของพี่น้องมุสลิมช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวมุสลิมทั่วโลกให้หลั่งไหลมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสทำให้การท่องเที่ยวคึกคักธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องได้รับผลดีมีเม็ดเงินไหลสู่พื้นที่มากยิ่งขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี
5: ้นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40เช่นหากซื้อสินค้า100บาทประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนรวม30ล้านสิทธิ์เปิดลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700บาทเป็นเวลา4เดือนเช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงาน
6: ปัจจุบันนี้ก็เห็นชัดเจนครับว่าราคาพลังงานที่สูงขึ้นมาจากวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลกระทบประชาชนผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นค่าครองชีพที่แพงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการที่มาช่วยประชาชนนะครับโดยที่จะช่วยบรรเทาค่าครองชีพค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะค่ากินค่าใช้อันนี้เราต้องย้ำเน้นว่าเราไม่ได้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเราต้องการช่วยลดค่าครองชีพลดค่าใช้จ่ายเขาแต่แน่นอนผลของไทยช่วยไทยพลัสมันก็จะช่วยพยุงกำลังซื้อ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในชลประทานลดการใช้น้ำมันเพื่อผ่านน้ำเข้าพื้นที่เกษตรนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะเรื่องน้ำมันสำหรับเกษตรกรที่จะต้องใช้สำหรับสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรโดยจะเสนอรัฐบาลใช้งบประมาณภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของงบประมาณ200ล้านบาทที่จะนำมาเยียวยาบรรเทาผลกระทบเฉพาะหน้าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างด้านการชลประทานจากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์มาเป็นพลังงานหลักสำหรับเครื่องสูบน้ำและไฟฟ้าสำหรับภาคการเกษตรซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยเหลือการลดต้นทุนการผลิตเกษตรกรแต่ในส่วนของรายละเอียดจะต้องมีการหารือเพิ่มเติมก่อนซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้าด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบหาแนวทางกำหนดให้อุปกรณ์โซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมยกระดับมาตรฐานคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบร้านจำหน่ายอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั่วประเทศ
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบร้านจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สคบลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเร่งด่วนเนื่องจากโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงหากไม่ได้มาตรฐาน านโดยเฉพาะช่วงที่ประชาชนหันมาใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าซึ่งหลังจากนี้สคบจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคเดินหน้าปูพรมตรวจสอบตลาดโซลาร์เซลล์ทั่วประเทศเพื่อกวาดล้างสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานออกจากตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการใช้พลังงานสะอาดอย่างปลอดภัยยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยและความเป็นธรรมต่อผู้บริโภค
8: ด้วยความห่วงใยค่ะต่อจากนี้เองทางสคบเองแล้วก็ร่วมกับทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราก็จะได้บูรณาการกันแล้วก็ปูพรมตรวจสินค้าโซลาร์เซลล์นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นสินค้าที่มันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เราก็จะตรวจจนกว่าตลาดโซลาร์เซลล์เนี่ยจะเป็นตลาดที่เป็นพลังงานบริสุทธิ์นะคะที่มีความปลอดภัยแล้วก็ให้ความเป็นธรรมจริงๆนะคะรัฐบาลย้ำนะคะว่าเราสนับสนุนพลังงานบริสุทธิ์ประเทศไทยต้องเปลี่ยนถ่ายไปสู่พลังงานบริสุทธิ์แต่ว่าในช่วงกลางการใช้พลังงานบริสุทธิ์นั้นจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็มีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ
7: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่าสคบจะเร่งยกระดับมาตรฐานทางกฎหมายให้สินค้าโซลาร์เซลล์เป็นสินค้าควบคุมฉลากเฉพาะรวมถึงผลักดันให้ธุรกิจรับติดตั้งโซลาร์เซลล์อยู่ภายใต้การควบคุมสัญญาเพื่อสร้างมาตรฐานและความเป็นธรรมให้ผู้บริโภคขณะเดียวกันสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมออยู่ระหว่างหารือเพื่อยกระดับมาตรฐานโซลาร์เซลล์ให้เป็นสินค้าที่ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์สหกรรมหรือมอ.ก.ภาคบังคับพร้อมติด QR code ตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยได้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมการเกษตรจัดงานวันพึ่งโลก World Bee Day 2026เชื่อมโยงเครือข่ายแมลงเศรษฐกิจไทยสู่เกษตรยั่งยืนและตลาดมูลค่าสูง
9: นางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพึ่งโลก2026หรือ World Bee Day 2026ณศูนย์การค้าสยามพารากอนพร้อมกล่าวว่าเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของผึ้งและแมลงช่วยผสมเกสรต่อระบบเกษตรและสิ่งแวดล้อมและขานรับนโยบายขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO ที่กำหนดให้วันที่20พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพึ่งโลกและขับเคลื่อนนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรในการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดคุณภาพภายใต้แนวคิดพึ่งเคียงคู่ผู้คนและโลกเพื่อความยั่งยืนร่วมกันโดยภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอาทินิทรรศการสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการอภิปรายหัวข้อแมลงเศรษฐกิจไทยโอกาสใหม่ของตลาดส่งออกกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าการจัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรงผึ้งชันโรงจิ้งหรีดและครั่งทางนี้ผู้ที่สนใจสามารถร่วมงาน World Bee Day 2026ได้จนถึงวันที่24พฤษภาคมนี้ณ Nextopia ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดโครงการส่งเสริม SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้กว่า15ล้านบาท
10: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าปัจจุบันไทยมีผู้ประกอบการ SME กว่า 3,280,000 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของวิสาหกิจทั้งหมดของประเทศอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการจำนวนมากยังมีข้อจำกัดด้านการแข่งขันและการต่อยอดมูลค่าสินค้าและบริการกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.เปิดตัวโครงการ SME ไทยเพิ่มมูลค่าได้ด้วย IP เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ไทยให้สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ซึ่งจะช่วยสร้างอัตลักษณ์ให้สินค้าเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทั้งในประเทศและตลาดส่งออกโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาททั้งนี้โครงการดังกล่าวเปิดรับผู้ประกอบการ SME ไทยจำนวน300รายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและเตรียมจัดอบรมใน6จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครราชบุรีชลบุรีเชียงใหม่สงขลาและขอนแก่นรวมทั้งสนับสนุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญารายละ 3,000 บาทโดยผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-547-4664 ปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: มาที่เรื่องการเมืองค่ะพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามการออกเสียงประชามติเพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการยื่นร่างครั้งนี้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนซึ่งพรรคภูมิใจไทยเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256และเพิ่มเติมหมวด 15/1เพื่อเปิดทางจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามผลการทำประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ประชาชนกว่า21ล้านเสียงเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองแรกที่ยื่นร่างดังกล่าวสะท้อนถึงความจริงใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนและยืนยันว่าพร้อมรับฟังข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเนื่องจากการพิจารณาขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
11: การที่เราได้มายื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ในวันนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของการรับฟังเสียงและความต้องการของพี่น้องประชาชนซึ่งในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้ก็สืบเนื่องมาจากผลของประชามติเพราะฉะนั้นพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาต่อท่านประธานรัฐสภาในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้รับทราบถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับไม่วันนี้เราได้แสดงท่าทีอย่างชัดเจนนะครับว่าไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหาใดๆและที่มาที่นี่ก็มาเพราะพี่น้องประชาชน
10: ด้านนายโสภณ สารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าหลังจากรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วจะดำเนินการบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการพิจารณาตามขั้นตอนหากพรรคการเมืองอื่นจะยื่นร่างเพิ่มเติมสามารถยื่นเข้ามาเพื่อพิจารณาร่วมกันได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: ล่าสุดพรรคการเมือง4พรรคเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทางแก้ปัญหารถไฟชนรถโดยสารสาธารณะโดยเสนอให้เร่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบยกระดับความปลอดภัยทางรางและเยียวยาผู้สูญเสียอย่างเหมาะสมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วนซึ่งเสนอโดยส.ส.พรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเสนอแนวทางป้องกันอุบัติเหตุซ้ำและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองนายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นความสูญเสียร้ายแรงเกินกว่าจะยอมรับได้จึงต้องยกระดับความปลอดภัยทางรางพร้อมย้ำว่ารัฐควรเยียวยาผู้สูญเสียอย่างสมเหตุสมผลด้านนายเสกสิทธิ์แย้มสงวนศักดิ์ส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนเห็นว่าต้องแก้ปัญหาเชิงระบบทั้งการบังคับใช้กฎหมายการจัดการจราจรและการเชื่อมโยงระบบรางกับถนนให้สอดคล้องกันขณะที่นางมณพรเจริญศรีส.ส.นครพนมพรรคเพื่อไทยเสนอให้ลดความเสี่ยงทั้งระบบใช้กล้อง AI ตรวจจับรถที่จอดค้างกีดขวางบนรางรถไฟปรับระบบไฟจราจรและศึกษาการสร้างทางลอดหรือทางข้ามพร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยผลการสอบสวนส่วนนายสกลทีพัทยกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าอุบัติเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งแต่ปัญหาหลักยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังจึงจำเป็นต้องเร่งดำเนินการทั้งระบบเพื่อป้องกันความสูญเสียในอนาคตทั้งนี้การอภิปรายของส.ส.ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นสะท้อนช่องโหว่ด้านความปลอดภัยของระบบคมนาคมซึ่งเกิดขึ้นซ้ำหลายครั้งโดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนมาตรการป้องกันอุบัติเหตุและกำหนดความรับผิดชอบที่ชัดเจนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายโรงพยาบาล141แห่งจาก77จังหวัดดำเนินการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพทางห้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพของประเทศย้อนหลัง10ปีตั้งแต่พ.ศ. 2558ถึง2568พบว่าเชื้อ Acinetobacter Calcisticus Bumannii Complex มีอัตราการดื้อยากลุ่ม Carbapenem ซึ่งเป็นยาต้านจุลชีพทางเลือกสุดท้ายอัตราดื้อยาสูงกว่า70%และยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อด้วยยาชนิดนี้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่มียาในการรักษาขอเน้นย้ำประชาชนหรือผู้ป่วยควรกินยาปฏิชีวนะให้ครบตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดแม้อาการจะดีขึ้นแล้วรวมทั้งห้ามซื้อยาปฏิชีวนะกินเองห้ามหยุดยาเองและห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นเด็ดขาดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
16: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
15: รอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
16: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
15: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
16: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่มหาศาลาประชาชนของจีนในวันนี้เนื่องในโอกาสที่ผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการโดยประธานาธิบดีสีระบุว่าจีนและรัสเซียควรให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ระยะยาวและส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลโลกที่ยุติธรรมและมีเหตุผลมากขึ้นพร้อมย้ำว่าการที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียมาถึงระดับนี้ได้เนื่องจากทั้งสองประเทศกระชับความไว้วางใจและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นขณะที่ประธานาธิบดี

ปูตินกล่าวว่าความเป็นหุ้นส่วนอย่างรอบด้านและความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างรัสเซียและจีนในยุคใหม่นี้ถือเป็นตัวอย่างสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในโลกยุคใหม่พร้อมกันนี้ยังเชิญประธานาธิบดีสีเดินทางเยือนรัสเซียในปีหน้าสมาชิกสหภาพแรงงานบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ราว 48,000 คนเตรียมหยุดงานประท้วงในวันพรุ่งนี้หลังความพยายามบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโบนัสระหว่างสหภาพแรงงานกับฝ่ายบริหารของบริษัทประสบความล้มเหลวนายชเวซึงโฮผู้นำสหภาพแรงงานระบุว่าการหยุดงานประท้วงเป็นเวลา18วันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากฝ่ายบริหารยังคงไม่ยอมรับประเด็นสำคัญในการเจรจาที่รัฐบาลเกาหลีใต้ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยขณะที่บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ของเกาหลีใต้ออกแถลงการที่ระบุว่าเหตุผลที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เนื่องจากการยอมรับข้อเรียกร้องที่มากเกินไปของสหภาพแรงงานจะเป็นการบ่อนทำลายหลักการบริหารจัดการของบริษัททั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคการส่งออกของเกาหลีใต้โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งซัมซุงเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดและการหยุดงานประท้วงดังกล่าวอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจเกาหลีใต้ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่16ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคมนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กเป็นทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามและนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีและสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณ

0: ังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง97เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:20 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง74เซนติเมตรและเวลา 17:12 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร23เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:50 นาที
1: เพื่อนจะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
2: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
1: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
2: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
1: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
3: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้เบียดไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
8: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
18: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
19: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
16: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
19: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง20:00 น.นะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่ยังคงจะมาพูดกันก็คือเรื่องราวข้องการพยากรณ์อากาศนะคะเพราะว่ายังคงมีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องข้องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยแล้วก็คือลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะซึ่งออกมาเป็นฉบับที่16แล้วนะคะซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569นี้ค่ะซึ่งในช่วงวันที่20-21ก็คือวันนี้กับต่อเช้าเนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากนะคะบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยประกอบกับมีย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาปลายทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะและก็อ่าวไทยเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปนะคะคือจะมีคลื่นสูงนะคะ2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นจะสูงมากกว่า3 เมตรนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปแล้วก็อ่าวไทยตอนบนค่ะจะมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรนะคะก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและการหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วย

ริเวณอ่าวไรเล่นะคะก็ปรากฏว่าต้องประสบกับเรื่องราวของคลื่นลมในทะเลนะคะพัดนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตรงในที่ก็มีการปักธงแดงนะคะเริ่มมีการออกมาเตือนนี่ก็อย่าออกไปในท้องทะเลนะคะค่อนข้างอันตรายนะคุณผู้ฟังนะเอาล่ะค่ะในช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

ที่ดูสดใสกับหัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้ดูเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลา

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้ก็เรื่องราวของสภาวะอากาศกระจายทุกท่านเนี่ยได้ติดตามข่าวสั้นกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครรองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมเมรัชนกอินทนนท์ทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2ของการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตโดยวันที่20พฤษภาคม2569ตรงกับวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:11 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายศักดิ์กอแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานลั่นคล้องชัยประโคมสังแตรดุริยางเจ จากนั้นเสด็จเข้าอาคารศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสร็จแล้วนายวิสิทธิ์ลิ้มประณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงกราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการะคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงลงพระบรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในแผ่นศิลาแล้วทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้พระมหาคณาจารย์จีนธรรมวัชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะเนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระคณาจารย์จีนธรรมวัชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกำลาวาสเล่งเนื้อยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์เนื้อไม้กฤษณาแกะสลักแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณที่ปลูกต้นไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปลูกต้นสนฉัตรไว้เป็นที่ระลึกเสร็จแล้วคณะกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้หงใต้หงกงหินหยกขาวแกะสลักและพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับมูลนิธิป่อเต็กตึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลเจ้าองกงหยกขาวตามแบบสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของสกุลช่างแต้จิ๋วบนเนื้อที่4ไร่17ตารางวาติดกับสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาแบ่งเป็นอาคารศาลเจ้าและอาคารอเนกประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึงก่อตั้งครบ110ปีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ไปประดิษฐานณศาลเจ้าใต้ฮงกงหยกขาวเพื่อความเป็นสิริมงคลและแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวไทยเชื้อสายจีนและประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าในวันเดียวกันนี้เวลา 18:26 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์5แห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
2: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราชจำนวน5วัดเป็นพระอารามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ประกอบด้วยวัดอโศการามอำเภอเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการในฐานะศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของจังหวัดสมุทรปราการและภาคกลางและต้นแบบด้านกรรมฐานศึกษาวัดพระธาตุลำปางหลวงอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางซึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานพระธาตุลำปางหลวงและพระแก้วดอนเต้าเจดีย์สถานและปูชนียวัตถุสำคัญของประเทศเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ภาคเหนือวัดป่าแสงอรุณอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นศูนย์กลางการศึกษาของคณะสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวัดราชประดิษฐานหรือวัดพระโคอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาพระอารามโบราณที่ประดิษฐานพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ์ในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่พระธรรมวินัยการศึกษาและขนบธรรมเนียมประเพณีในภาคใต้วัดสารโคดมอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอักษรพระนามาภิไธยสกประดิษฐานบนหน้าบันเป็นพระอารามที่ประดิษฐานพระพุทธชินวรมุนีจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจทั้งนี้การยกพระอารามทำค่าแห่งขึ้นเป็นพระอารามหลวงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลสมัยแห่งพระชนมพรรษานับเป็นศรีสุภาพนิมิตในการสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกุศลธรรมจริยาธรรมราชินีมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีและจัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศ22พฤษภาคมนี
3: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2570ทั้งนี้กำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569เวลา 7:00 น.ณบริเวณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นเหมาะสมโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีกระทรวงมหาดไทยจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันเวลาและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือสีครีมไว้ทุกเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรี
4: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองคมนตรีและประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู่ชื่ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยพร้อมทั้งมอบถุงพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ในการให้บริการประชาชนจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบด้วยปัจจุบันโดดเด่นด้วยการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อ2โมเดลสำคัญคือแก้มอ้นโมเดลซึ่งเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนในชุมชนมาร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชรุนแรงจากสารเสพติดมีการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังและเปิดอาคารมินิธัญรักษ์ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาใกล้บ้าน พร้อมสนับสนุนอาชีพให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างปลอดภัยและรังแกโมเดลนวัตกรรมจัดการกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เน้นปรับพฤติกรรมเพื่อรักษาโรคเบาหวานระยะสงบสามารถช่วยลดน้ำหนักผู้ป่วยลงได้ร้อยละ 10-15 โดยนำเทคโนโลยีเทเลเมดิซีนและแอปพลิเคชัน LINE มาใช้ติดตามอาการจนคว้ารางวัลนวัตกรรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีเยี่ยมประจำปี2568นารุมนอุดมพรรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและกระจายการถือครองที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานสัมมนาในโอกาสครบรอบ5ปีสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือสกทช5ปีสกทชสร้างความมั่นคงด้านที่ดินสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและระดับท้องที่ท้องถิ่นที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศจนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนนโยบายการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนควบคู่กับการแก้ปัญหาการซ้อนทับของแนวเขตที่ดินของรัฐและการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่าและสมดุลโดยให้เร่งจัดสรรที่ดินทำกินควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเพื่อลดการบุกรุกและรักษาป่าและให้จัดทำผังเมืองที่สนับสนุนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพและทรัพยากรในพื้นที่และบังคับใช้กฎหมายเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนทั้งนี้ขอให้สคทช.ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมุ่งสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานระดับพื้นที่เพื่อให้เกิดเอกภาพของการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้บรรลุเป้าหมายการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมภายใต้เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นหนึ่งเดียวตามแนวคิด1พื้นที่1หน่วยงานรับผิดชอบเพื่อลดและขจัดข้อพิพาทด้านที่ดิน
6: และรัฐบาลเองก็พยายามที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพราะที่ผ่านมานี่ที่ดินมันอยู่หลายหน่วยงานด้วยกันที่เห็นชัดเจนน่าจะอยู่ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่ส่วนใหญ่คืออยู่ในที่ป่าต่อไปนี้เรื่องการจัดที่ดินทั้งหลายควรจะต้องมอบหมายให้หน่วยงานกลางหน่วยงานเดียวในการที่จะบูรณาการในการดำเนินการเพื่อให้ที่ดินที่เป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะครับที่ทุกคนได้ร้องสิทธิ์เนี่ยนะครับได้มีสิทธิ์ที่ที่ตามกฎหมายที่มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
5: ด้านนางชยานันท์ภักดีจิตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติกล่าวว่าปัญหาด้านที่ดินของประเทศไทยเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของความขัดแย้งความเหลื่อมล้ำและความไม่แน่นอนในการดำรงชีวิตของประชาชนรวมถึงปัญหาการทับซ้อนของแนวเขตที่ดินของรัฐที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงพาณิชย์ของจีนออกแถลงการที่ระบุว่าจีนจะร่วมมือกับสหรัฐในการลดภาษีศุลกากรมูลค่ากว่า 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและหวังว่าสหรัฐจะเคารพในพันธสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐขยายระยะเวลาของข้อตกลงทางการค้าปี2568ก กระทรวงพาณิชย์ของจีนยังกล่าวเพิ่มเติมว่าจีนจะคืนสถานะการลงทะเบียนให้แก่ผู้ส่งออกเนื้อวัวของสหรัฐบางรายหลังระงับการจดทะเบียนเมื่อปีที่แล้วซึ่งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอยู่ในระดับสูงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสร็จสิ้นภารกิจเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนโดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะหารือเกี่ยวกับกรอบข้อตกลงสำหรับการลดภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทนกันสำหรับสินค้าที่มีขนาดมูลค่าเท่ากันกระทรวงธุรกิจและการค้าของอังกฤษเปิดเผยว่าอังกฤษผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินและน้ำมันดีเซลของรัสเซียที่ผ่านการกลั่นนอกประเทศอาทิอินเดียเป็นการชั่วคราวโดยเริ่มบังคับใช้ในวันนี้นอกจากนี้ยังออกใบอนุญาตชั่วคราวสำหรับการผ่อนปลนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับก๊าซธรรมชาติเหลวที่มาจากโรงงานบางแห่งในรัสเซียด้วยด้านนายแดนทอมลิสันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษระบุว่าการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวถือเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติเนื่องจากผลกระทบจากสงครามระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐขยายระยะเวลาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรสำหรับเรือบรรทุกน้ำมันของรัสเซียที่ตกค้างอยู่ระหว่างการขนส่งทางทะเลท่ามกลางปริมาณน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงและราคาที่พุ่งสูงขึ้นสถานีโทรทัศน์CGTN ของทางการจีนรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้ของจีนนับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย22รายและสูญหายราว20รายขณะที่ปริมาณน้ำฝนสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้โรงเรียนระงับการเรียนการสอนและภาคธุรกิจต้องปิดทำการขณะเดียวกันทางการจีนยังจัดสรรเงินช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจำนวน150ล้านหยวนหรือประมาณ724ล้านบาทสำหรับมณฑลที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดทั้งจากกรณีที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าความรุนแรงและความถี่ของสภาพอากาศสุดขั้วทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นจากภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดในโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการมาเลเซียมาสเตอร์2026ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ2ของรายการโชว์ฟอร์มอดีตแชมป์2สมัยไล่ต้อนเอาชนะนีคาเด็กดินดาอมาตยาปราติวีจากอินโดนีเซียไป2ต่อ0เกม 21-16 และ 21-16 ทะลุเข้ารอบ2ไปรอพบกับผู้ชนะระหว่างบัลแกเรียและตุรกีขณะที่ประเภทหญิงคู่ออนนิชาชวสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะคาโฮโอซาวะกับไมทานาเบะจากญี่ปุ่นไป2ต่อ0เกม 21-17 และ 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคู่จากสหรัฐส่วนชายคู่พีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมพักพลธีระรัศกุลพ่ายให้กับดาเนียลลุนการ์ดกับแม็กเวสเตอร์การ์ดจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม 17-21และ 14-21 ยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกมักซิมคอร์ดอนสกี้หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมโปโลน้ำทีมชาติไทยเปิดเผยว่า2นักกีฬาโปโลน้ำสาวทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมคือพันธิลาอาสายุทธกับรักษินาเรืองทรัพย์ไพศาลที่เล่นลีกอาชีพอยู่ที่สโมสรอาโปเอลโยกเนียมสโมสรโปโลน้ำชั้นนำของประเทศอิสราเอลโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมช่วยให้ต้นสังกัดคว้าแชมป์อิสราเอลครับโดยความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้เป็นครั้งแรกที่นักกีฬาไทยสามารถคว้าแชมป์ระดับประเทศในต่างแดนได้ในระดับสูงทั้งยังเป็นความภาคภูมิใจของสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยอีกด้วยทั้งนี้ประสบการณ์จากการแข่งขันในลีกอิสราเอลอิสราเอลครับและการแข่งขันระดับยุโรปจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้พันธิลาและรักษินาเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญต่อทีมชาติไทยในศึกเอเชียนเกมต่อไปนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการเจรจากับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเพื่อขอต่อรองราคาค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถชี้แจงและตอบข้อกังวลของประชาชนได้อาจจำเป็นต้องยุติโครงการดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นฟีฟ่าได้แจ้งว่าอาจสามารถปรับลดราคาได้เพียงเล็กน้อยซึ่งยังต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งนางสาวสุภมาศกล่าวเพิ่มเติมว่าเงื่อนไขการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อ4ปีก่อนโดยมีการแข่งขันในช่วงเวลา3นาฬิกา5นาฬิกาและ9นาฬิกาส่งผลให้ร้านค้าร้านอาหารและสถานประกอบการประเภทผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้บริการเพื่อสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามปกติทำให้ภาคเอกชนและผู้สนับสนุนทางการตลาดไม่เข้ามาร่วมสนับสนุนงบประมาณเช่นที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินในการดำเนินการดังกล่าวตามที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำไว้พร้อมระบุว่าการใช้จ่ายทุกด้านจำเป็นต้องพิจารณาถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญทีมชาติโปรตุเกสประกาศรายชื่อ27ขุนพลชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนำโดยคริสเตียโน่โรนัลโดซุปเปอร์สตาร์วัย41ปีของอันนาเซอร์ทำให้เขาได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง6ครั้งติดต่อกันนับตั้งแต่ครั้งแรกในปี2006นอกจากนี้ยังมีชื่อของรูเบนดีอาร์ตกองหลังจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และชูอัลเนเวสดาวรุ่งจากปารีสแซงต์แชร์แมงสำหรับโปรแกรมแข่งขันของโปรตุเกสในรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026รอบสุดท้ายอยู่กลุ่ม K เริ่มด้วยการเจอดีอาร์คองโกก่อนจะไปพบกับอุซเบกิสถานและปิดท้ายด้วยการเจอโคลอมเบียขณะที่ทีมชาติอิรักได้ประกาศรายชื่อ34ผู้เล่นชุดบินเก็บตัวที่ประเทศสเปนก่อนลุยศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งมีชื่อของเรบินซูลาก้ากองหลังวัย34ปีจากการท่าเรือ FC ติดทีมชุดดังกล่าวด้วยโดยทีมชาติอิรักจะมีแมตช์อุ่นเครื่องกับอันดอร่าและสเปนก่อนจะตัดตัวนักเตะ26คนสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลกต่อไปซึ่งหากซูลาก้ามีชื่อติดทีมชุดสุดท้ายของอิรักจะกลายเป็นนักเตะที่กำลังค้าแข้งอยู่ในไทยลีกคนแรกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายอย่างเป็นทางการทั้งนี้ทีมชาติอิรักมีโปรแกรมการแข่งขันอยู่ในสายไอร่วมกับฝรั่งเศสเซเนกัลและนอร์เวย์ภาณิชย์คาดนาครายงาน
10: จะรีบไปไหนสตาร์ทรถทิ้งไว้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาของบนออฟฟิศแป๊บนึง
11: หยุดเลยสตาร์ทรถทิ้งไว้เปลืองน้ำมันนะ
10: แค่ไม่กี่นาทีเองพลังงานไม่หมดโลกมั้ง
11: คำว่าแค่แป๊บเดียวของทุกคนรวมกันหมายถึงพลังงานมหาศาลที่ถูกทิ้งไปเปล่าๆเลยนะ
10: จริงด้วยนึกว่าเรื่องเล็กแต่มันเรื่องใหญ่กว่าที่คิดอีกนะเนี่ย
12: ร่วมกันประหยัดพลังงานเพื่อประเทศชาติและโลกของเรา
0: ต่อไปรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอนิจจาโดยหลวงพ่อชาสุภัทโธ
13: อนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ไม่ใช่ตัวของเรานะไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะพอได้ยินเท่านี้แหละโยมลุกขึ้นไปเลยไม่ใช่ตัวของเราเอาไว้ทำไมฟังไม่ดีนะฟังไม่ดีนะฟังไม่ถูกธรรมะนะทีนี้ที่เราเรียกว่าตัวเราหรือของของเราเนี่ยมันมีจริงไหมได้ไหมใครได้อะไรไหมตายไปได้อะไรไม่มีไหมที่ว่าตัวเรานั้นมีไหมได้ไปไหมของเรานั้นได้ไปเลยหรือเปล่าที่คือเราไม่คิดดูไอ้ความจริงเราจะว่าตัวเราจะว่าของเราสักวันใดก็ตามเนี่ยมันไม่ได้หรอกอันนี้ท่านบอกให้ชัดเจนอันมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของของเรานะเท่านี้เราฟังไม่ถูกฟังไม่ถึงก็เกิดโรคเกิดโกรธเกิดหลงขึ้นมาเถียงไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นใครเคยได้อะไรไหมเคยได้ตัวเราไหม
10: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
11: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
10: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
11: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
10: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
11: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะพบกันในค่ำคืนวันพุธนี้ช่วงเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยนะคะในค่ำคืนนี้ก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะหลายท่านสงสัยว่าทำไมถึงใช้ชื่อว่าผ่านแว่นฟ้านะคะผ่านแว่นฟ้านะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศลักษณะของผ่านแว่นฟ้าค่ะจะเป็นผ่าน2ใบนะคะที่วางซ้อนกันผ่านด้านบนจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนผ่านใบล่างซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าค่ะสำหรับการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้านะคะเป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนค่ะได้ใช้สิทธิเสรีภาพถ่ายทอดความคิดมุมมองเรื่องราวงานเขียนค่ะสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้อยู่คู่กับสังคมไทยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อตอนว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผีโดยอภิวัตพงสุระและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

จวนจะเย็นย่ำค่ำคล้อยอาทิตย์อัสดงหลบหลู่แสงท้องฟ้าหมุนมัวซัวทั่วบริเวณตกอยู่ในความสลัวลางอย่างกระทันหันเมื่อเมฆสีดำอมเทาเคลื่อนตัวลอยมาบดบังฟ้าแลบแหลบปราบอยู่ในหมู่เมฆสายฟ้าสีม่วงแก่กำสว่างวาบขึ้นเป็นเส้นเป็นสายฉวัดเฉวียนไร้ทิศทางเหมือนรากต้นไม้ลมกระโชกโยกไหวต้นไม้ใบหญ้าลู่ตามแรงลมเศษใบไม้แห้งปลิวว่อนฝุ่นฟุ้งกระจายมีความเย็นเยียบยังแปลกประหลาดเข้าห่อคลุมผมทราบข่าวจากชาวบ้านหลังจากที่วัตถุโบราณหลายชิ้นถูกขุดนำไปขายแล้วผลจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาทำให้พบวัตถุโบราณโดยบังเอิญพบเศษซากเครื่องปั้นดินเผาด้วยชามรำไหผมรีบเข้ามาสำรวจทันทีเป็นไปได้ว่าลึกลงไปใต้ดินอาจจะมีขุมทรัพย์บางอย่างซ่อนอยู่อาจจะมีการค้นพบวัตถุโบราณที่ถูกกลบฝังมาหลายศตวรรษเพราะว่าเมื่อกางแผนที่ออกแล้วลองวิเคราะห์ดูบริเวณนี้เคยอยู่ใกล้กับแหล่งอารยธรรมโบราณมาก่อนไม่แน่ว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่กำลังรอนักโบราณคดีอย่างพวกเราอยู่คณะทำงานของเราราว10ชีวิตเดินทางขึ้นเขาลงห้วยมาตลอดทั้งวันมาถึงหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงก็จวนเจียนจะมืดค่ำอยู่รำร่อพวกเราอยู่ในสภาพอิดโรยเต็มทีผู้ใหญ่บ้านรับรู้การมาถึงของพวกเราพร้อมกระเป๋าประกาศออกเสียงตามสายเรียกลูกบ้านให้มาต้อนรับขับสู้ค่อยๆไหลรวมกันมาทีละคนสองคนจนกลายเป็นคนกลุ่มใหญ่ปั่นจักรยานมากระเตงลูกแนบเอวมาแบกจอบแบกเสียมเพิ่งกลับมาจากทำไร่ไถนาก็มีสายตาของชาวบ้านที่มองมาคล้ายกำลังมองดูตัวประหลาดผู้ใหญ่บ้านผอมบักโกรกผมสีดอกเล่าผ้าขาวม้าเคียนเอวเดินนำหน้าพาไปยังที่พักกลิ่นหอมแป้งเย็นโชยออกมาจากตัวแกอาจารย์นอนได้ใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านถามชี้ไปทางอุโบสถเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างเอกาโดดเดี่ยวอยู่ในวงล้อมของต้นโพได้ครับผู้ใหญ่ได้ครับผมตอบในฐานะหัวหน้าคณะสำรวจนักศึกษาที่ติดสอยห้อยตามมาด้วยเหลียวมองหน้ากันเลิกลักมันฉุกละหุกไปหน่อยผมเลยไม่ได้ตะเตรียมอะไรไว้รอท่าอาจารย์เรื่องนั้นผมก็ใจครับผู้ใหญ่สบายใจได้เขาพยักหน้ายิ้มน้อยๆแล้วก็ออกเดินมุ่งหน้าไปยังอุโบสถผมออกเดินตามเสียงประตูดังเอี๊ยดอาดลากยาวไปราวกับไม่มีที่สิ้นสุดกลิ่นชวนคลื่นเหียนโชยออกมาจนต้องเบือนหน้าหนีข้างในมืดตื้อจนมองไม่เห็นอะไรแม้ว่าจะพยายามเพ่งสายตาแล้วก็ตามผู้ใหญ่บ้านควานหาสวิตช์ไฟข้างผนังรำหน้าคลำหลังอยู่นานจึงเจอไฟบนเพดานติดดับๆวิบวิบวับวับก่อนจะสว่างขึ้นมีพระอยู่รูปหนึ่งหลวงปู่ขาวอยู่กุฏิทางโน้นคนพูดชี้เข้าไปทางราวป่ามองเห็นกุฏิไม้หลังเล็กๆซ่อนอยู่ในสุมทุมพุ่มพลึกผมจะแวะไปบอกท่านให้วัดวาไม่มีคนดูแลสภาพก็อย่างที่อาจารย์เห็นครับผู้ใหญ่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวผมสั่งให้ลูกน้องปัดกวาดเอาเราคนในเมืองก็จริงแต่ออกทำงานภาคสนามบ่อยนอนกลางดินกินกลางทรายชินซะแล้วผมหันไปสั่งทุกคนให้ช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันคนละไม้คนละมือว่าแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะให้ผมมาหากี่โมงกี่ยามครับผู้ใหญ่บ้านถามเอาที่ผู้ใหญ่สะดวกก็แล้วกันแต่ใจจริงสัก 2-3 โมงเช้าอย่าให้เกินนั้นก็ดีผมกลัวว่าชาวบ้านเนี่ยจะเข้าไปวุ่นวายกับวัตถุโบราณผมบอกความต้องการได้ครับอาจารย์แกผงกหัวรับคำถ้าไม่มีอะไรแล้วถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปบอกกล่าวหลวงปู่ขาวซะหน่อยผมยกมือไหว้ขอบคุณแกไหว้ตอบเข้ามาตบไหล่ผมเบาๆสวมรองเท้าคีบดาวเทียมแล้วก็เดินหายไปบนทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวไปทางกุฏิ

นพรั่งพรำเป็นม่านบางๆตอนที่คณะทำงานกำลังนั่งล้อมวงลงมือกินอาหารกระป๋องมีเสียงพูดคุยกันเบาๆสลับกับเสียงหัวเราะที่นานๆครั้งจะดังขึ้นฝนเทกระหน่ำลงมาสายฝนกักบริเวณทุกคนเอาไว้และก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดง่ายๆยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็นหลายคนเลิกคิดถึงเรื่องการอาบน้ำยื่นมือออกไปรองรับเอาหยาดน้ำจากชายคาล้างหน้าล้างตาปะพรมตามเนื้อตัวไฟบนเพดานดับพรึบมืดสนิทแสงจากไฟฉายโผล่ขึ้นที่ตรงนั้นตรงนี้ก่อนที่จะมารวมตัวกันเป็นจุดเดียวเทียนทุกเล่มถูกลมที่ประสานมากับความชื้นพัดดับสนิทไฟดับเหมือนเป็นสัญญาณที่ทุกคนเข้านอนผมอาจารย์ท่านอื่นแล้วก็นักศึกษาใช้เครื่องหลังต่างหมอนนอนกองรวมกันความเหนื่อยล้าตลอดทั้งวันเหตุกล่อมให้ทุกคนหลับไหลเมื่อหัวถึงหมอน

ย่ำรุ่งตีนฟ้าเปิดเสียงไก่ก่งคอขันขันหลวงปู่ขาวปรากฏตัวพร้อมกับแสงเรืองรองอบอุ่นในยามเช้าสองมืออุ้มบาตรก้าวเท้าเนิบๆตรงมาทางอุโบสถผมเข้าไปนมัสการเล่าถึงการมาทำงานที่ท่านรับฟังคร่าวๆท่านถามไถ่สารทุกข์สุขดิบแล้วก็เดินหายออกไปทางหน้าประตูวัด

ราวๆ2 โมงเช้าผู้ใหญ่บ้านมาตามนัดหมายโบกมือส่งยิ้มมาให้แต่ไกลคณะทำงานของเราเตรียมตัวรอท่าอยู่ก่อนแล้วพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์สนามบนพื้นดินเฉิดแฉะเจิ่งนองไปด้วยน้ำต้นไม้สองข้างทางแตกยอดอ่อนเขียวขจีตื่นขึ้นมารับรู้การมาถึงของหยาดน้ำฝนเมื่อเดินตัดถนนผ่านกลางหมู่บ้านออกมาเข้าสู่ถนนดินแดงไม่ไกลจากที่พักมากนักเดินเท้าราวๆ20 นาทีก็มาถึงจุดหมายตรงหน้าของเรามีเครื่องปั้นดินเผาและวัตถุโบราณหลายชนิด

แล้วมีใครฟังไหมล่ะผมรุกไล่ถามไม่มีแกตอบสั้นๆห้วนๆผู้ใหญ่ก็รู้ว่ามันเป็นสมบัติชาติเป็นของล้ำค่าผมเหน็บเข้าให้เบาๆผู้ใหญ่บ้านถอนใจเฮือกใส่หน้าแบบหมดอะไรผมถามถึงสภาพพื้นที่ให้รู้คร่าวๆถึงสภาพภูมิประเทศเพื่อจะได้วางแผนทำการขุดสำรวจเพิงพักถูกสร้างขึ้นมาอย่างลวกๆทุกคนต่างทำหน้าที่ของตนเองอย่างแข็งขันเป็นมดงานชั้นดีปักเขตแดนไว้ไม่ให้บุคคลภายนอกผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาวุ่นวายผมจัดแต่งขันห้านำดอกไม้ธูปเทียนจุดบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางตามความเชื่อที่เคยทำชาวบ้านชาวช่องที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็มาชะเง้อชะแงะดูการทำงานของเรามองหน้ามองหลังขมวดคิ้วพูดคุยกันสองสามคำอย่างแกนๆแล้วก็เดินจากไปผมจำได้ว่าคณะทำงานขุดตั้งแต่เช้าจรดเย็นมีเสียงร้องอย่างตื่นเต้นของนักศึกษาคนหนึ่งเขาพบกับวัตถุที่น่าสนใจบางอย่างเข้าอาจารย์ครับรบกวนมาดูทางนี้หน่อยครับเขากวักมือเรียกตื่นเต้นจนตัวแทบจะลอยขึ้นจากพื้นมันเป็นการออกภาคสนามครั้งแรกของเขาผมจินตนาการถึงการวางตัวอย่างอิเล็กเขกขาของวัตถุที่อยู่ใต้ดินลงมือขุดเองอย่างเบามือพอขุดลึกลงไปมันเริ่มปรากฏเป็นรูปนูนๆขึ้นเรื่อยๆผมต้องระมัดระวังไม่ให้วัตถุที่อยู่ใต้ดินเสียหายใช้แปลงชนิดขนแข็งค่อยๆปัดเอาดินออกทีละนิดทีละนิดหลังจากนั้นเปลี่ยนเป็นแปลงขนอ่อนทุกคนหันมายิ้มให้กันโดยไม่ได้นัดหมายความหวังของเราไม่สูญเปล่ามันมีอยู่จริงๆวัตถุโบราณที่ยังไม่ทราบที่มาที่ไปชิ้นแรกเป็นภาชนะดินเผาสภาพผุกร่อนมีรอยแตกแต่ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีพอสมควรทุกคนเข้ามามุงดูและก็ออกความเห็นกันไปต่างๆนานาผมต้องอดทนแล้วก็ใช้ความพยายามอย่างสูงตอนที่ค่อยแซะลงไปขุดลงไปทุกคนตกตะลึงกับกระดูกขาวโพลนที่มีอยู่เกลื่อนมีโครงกระดูกชุดหนึ่งที่มีความสมบูรณ์มากเป็นรูปเป็นร่างคล้ายคนไม่มีเนื้อหนังมังสากำลังนอนหงายมีลูกปัดหลากสีประดับประดาศพผู้ตายผมเองครับอาจารย์ปล่อยให้เป็นหน้าที่คนหนุ่มอาจารย์อนันต์บอกเขาจบจากต่างประเทศใหม่หมาดสอบมาเป็นอาจารย์ได้ไม่นานเอานักศึกษาชายไว้กับผมสักคนสองคนพอได้ช่วยกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาผมจัดแจงให้ตามที่ขอแล้วผมจะให้คนเอากับข้าวกับปลามาให้นะอนันต์โชคดีพรุ่งนี้เจอกันครับอาจารย์วางใจได้เขารับคำผมยืนมองอยู่ปากหลุมกลัวก็แต่ฝนจะเทลงมาตกหนักสักครั้งคงจมใต้น้ำทั้งหมดกลายเป็นงานยากคืนนั้นผมรู้สึกนอนไม่หลับพลิกตัวกระวนกระวายภาพโครงกระดูกและวัตถุโบราณทุกชิ้นยังติดอยู่ในสองตาอยากให้ถึงพรุ่งนี้เช้าใจจะขาดเพื่อจะได้ทำการสำรวจต่อไปมองออกไปนอกหน้าต่างมีเพียงความมืดยุงบินว่อนอยู่รอบมุ้งมีเสียงกรนเป็นครั้งคราวดังมาจากเต็นท์นอนของนักศึกษาแมลงกลางคืนกรีดปีกระงมมาจากทุกทิศทางแล้วเสียงโวกเวกโวยวายของใครบางคนก็ฉีกทำลายความเงียบเชียบแห่งรัตติกาลผมกระชับปืนพกในมือจำได้แม่นว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอาจารย์อนันต์มีคนเข้าประตูรัวๆไฟบนเพดานสว่างขึ้นทุกคนตื่นผมผลักประตูเปิดออกไปผีหลอกครับอาจารย์ผีหลอก

ยังไม่ทันได้ถามอาจารย์อนันต์ระล่ำระลักบอกมาพร้อมกับนักศึกษาสองคนตัวสั่นงันงกไปตามๆกันใจเย็นๆอาจารย์ค่อยๆพูดเล่าให้ผมฟังทีสิลูกไฟลอยอยู่เหนือหลุมที่พวกเราขุดเต็มไปหมดเลย

มันลอยมาโดนตามเนื้อตามตัวแสบร้อนไปหมดอาจารย์อนันต์ลูบตามแขนทำหน้าสยดสยองสำทับผมมันไม่เห็นลูกไฟหรอกแต่ผมเห็นโครงกระดูกลุกขึ้นมาเดินเฉยเลยอาจารย์นอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กพอลืมตาขึ้นเห็นเต็มสองตาก็เลยวิ่งกันป่าราบนักศึกษาอีกคนหนึ่งเล่าให้ฟังผมไม่เฝ้าแล้วนะใครอยากได้ก็ให้มันเอาไปเถอะผีเผื่อที่ไหนกันไม่มีหรอกคุณตาฝ่ายกันไปเองพวกคุณนอนอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคืนนี้ผมเป็นคนไปเฝ้าเองผมบอกถ้าอย่างนั้นผมไปกับอาจารย์ด้วยครับบังมิดผู้ช่วยงานอาจารย์อนันต์ก้าวออกมาไฟส่องกบเป็นลำให้ความสว่างพาผมกับบังมิดไปถึงไซต์งานขณะนั้นมืดมิดแล้วก็เงียบกริบผมกับบังมิดนอนอยู่บนเปลสนามผมดันฟืนเข้าไปในกองไฟนั่งคุยกันสัพเพเหระก่อนที่จะพลอยหลับไป

วันต่อมาลงมือทำงานตามปกติอาจารย์อันนันท์กับนักศึกษาบางส่วนช่วยกันขนย้ายวัตถุโบราณขึ้นมาจากหลุมมาวางไว้ข้างบนให้อีกกลุ่มหนึ่งเช็ดถูทำความสะอาดเพื่อรอทำการตรวจพิสูจน์แล้วก็ขึ้นทะเบียนกำกับเลขหมายผมขอแรงจากผู้ใหญ่ให้ช่วยนำรถกระบะมาขนย้ายวัตถุโบราณไปเก็บรวมกันไว้ที่วัดเป็นอีกวันที่ทุกคนช่วยกันลงแรงทำงานตั้งแต่เช้าจรดเย็นตกเย็นผมกับบังมิตรทำหน้าที่เป็นยามเช่นเคยเหลืออีกเพียงนิดเดียวงานขุดภาคสนามก็จะจบลงวัตถุโบราณหลายชนิดถูกนำขึ้นจากดินไปจนเกือบจะหมดเหลือเพียงบางส่วนที่กำลังเร่งมือขุดเป็นอีกคืนที่ผมกับบังมิตรสะดุ้งตื่นอาจารย์อนันต์ตะลีตะเหลือเข้ามาหาเล่าให้ฟังว่านักศึกษาโดนผีหลอกนอนสมเป็นไข้หัวโกรนไปตามๆกัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะตอนที่มีชื่อว่าการเคลื่อนที่ของกระดูกผียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวกันได้ต่อนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิกฤตพลังงาน
3: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
7: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
7: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
8: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
9: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
8: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
9: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส25พฤษภาคมนี้พร้อมย้ำเป็นมาตรการพยุงกำลังซื้อเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
10: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวในรายการทำไมออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่25พฤษภาคมนี้ว่าโครงการดังกล่าวเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ซึ่งรัฐจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทเป็นระยะเวลา4เดือนโดยไม่สามารถสะสมได้ซึ่งจะเปิดให้กลุ่มผู้มีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนในวันที่ 25-29 พฤษภาคมนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.2 ล้านคนรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้อีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นกันเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้เป็นโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่รัฐบาลต้องการลดภาระผู้ซื้อและผู้ขายรายย่อยเพื่อป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวพร้อมนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบมาเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานทั้งการวิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์รายได้เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นรวมทั้งทำให้การใช้งบประมาณให้ไปถึงประชาชนโดยตรงส่วนงบประมาณจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินจำนวน 400,000 ล้านบาทนายเอกนิติกล่าวว่ารัฐบาลจะนำไปใช้ในการช่วยเหลือประชาชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะไม่มีการนำไปใช้เพื่อการลงทุนในการก่อสร้างหรือกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมเปิดเผยถึงสาเหตุในการไม่ขยายเพดานหนี้สาธารณะยังคงไว้ที่ร้อยละ70เพื่อให้ไทยสามารถรักษาวินัยทางการคลังไว้ได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบขยายระยะเวลาการรับคำร้องกำหนดสถานะบุคคลไร้สัญชาติกลุ่มชาติพันธุ์เพิ่มอีก1ปีพร้อมอนุมัติส่งออกน้ำมันเครื่องบินไปยังเวียดนามและฟิลิปปินส์ยืนยันไม่กระทบการใช้ในประเทศ
11: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยผลการประชุมสมช.ว่าที่ประชุมเห็นชอบมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานไปยังประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์เพื่อช่วยลดปริมาณการจัดเก็บน้ำมันสำรอง และสนับสนุนกระบวนการกันน้ำมันในประเทศตามขั้นตอนที่กำหนดยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจสั่งระงับส่งออกได้ทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบขยายระยะเวลารับคำร้องเพื่อกำหนดสถานะและแก้ไขปัญหาสัญชาติให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นบุคคลไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยเป็นเวลานานออกไปอีก1ปีตั้งแต่วันที่30มิถุนายน2569ถึง30มิถุนายน2570กำชับกรมการปกครองเร่งสำรวจข้อมูลทะเบียนอย่างเข้มงวดหากพบว่าบุคคลใดหายไปจากระบบหรือเสียชีวิตให้ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องตามกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งด่วนให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองกรณีถูกประชาชนร้องเรียนเพื่อให้กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปโดยเร็ว
12: นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดและนายอำเภอในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายซึ่งเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการเพราะยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการโดยมุ่งรักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่กดลิงก์แปลกๆไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆไม่โอนเงินให้บุคคลแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไม่ต้องอายรีบแจ้งความหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพหรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพออนไลน์นี้ต่อไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานี
2: พี่บ่าวเหนื่อยต้นรู้ไม้คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือเส้าไว้น้ำและก็อ่างเก็บน้ำ
3: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการส

0: กว่า25ปี
1: ในช่วงเด็กปิดเทอมเด็กจะจมน้ำเสียชีวิตกันมากให้ระวังโดยกลุ่มควบคุมโรคได้เตือนเหตุจมน้ำคราชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทง
0: การจมน้ำเกิดขึ้นได้เหมือนกันจากโรคประจำตัวกำเริบไม่ว่าที่เป็นคณะเล่นน้ำลมฉากหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจคลาดเหลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากว่าการใช้พลังงานคณะทำกิจกรรมหมากเป็นต้น
1: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมกลายแหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วตัวย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
3: ์ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนใหญ่ข้าวคล้องให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 783กิโลเฮิรตซ์โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวท.ระนอง
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำทุกวันนะข้ามคืนเลยนะครับเวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆไปจนถึง4ทุ่มจันทร์ถึงศุกร์นะครับสัปดาห์หนึ่ง5วันเว้น2วันก็คือวันเสาร์กับวันอาทิตย์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20พฤษภาคม2569แล้วนะครับผ่านไปแล้วครึ่งเดือนกว่าๆนะครับสำหรับเดือนที่5นะเดือนประมาณกลางปีก็ว่าได้นะวันนี้ท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่ระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มืดครึ้มมาเลยนะครับเนาะดีขึ้นเล็กน้อยก็คือช่วงบ่ายนะโอ้โหแดดเริ่มออกมาบ้างนะครับเนาะเลยต้องเอาผ้าออกมาตากซะหน่อย นะครับนานๆจะมีแดดทีนะโอ้โห4-5 วันนี้ฝนตกหนักจริงๆเลยนะไม่แน่ใจว่าต่างอำเภอต่างพื้นที่หรือว่าบริเวณรอบนอกระนองเป็นยังไงกันบ้างนะคือฝนเงียบไปเลยนะช่วงบ่ายๆนะค่ำๆก็ยังไม่มีนะครับเนาะก็คือเงียบไปเลยแต่ก็ยังครึ้มอยู่แล้วก็เย็นโอ้โหแบบค่อนข้างที่จะหนาวเลยก็ว่าได้นะครับเนาะยังไงก็ต้องขับรถขับราให้ระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะโอ้โหนะครับเราเห็นในสื่อโซเชียลเหมือนกันนะที่กำลังทำถนนนู่นเลยนะครับเนาะทางไปกระเปอร์นั่นเองนะผมก็ผ่านไปทุกอาทิตย์แล้วก็โอ้โหมันครุขระจริงๆนะครับเนาะโดยเฉพาะมันทางเบี่ยงก็เข้าใจได้ระดับหนึ่งว่าถนนกำลังสร้างเนาะเลยต้องมีทางเบี่ยงทางเบี่ยงก็คือทางที่มันเป็นเหมือนทางลูกรังนี่ขับมาถมอ่ะก็คือเขากำลังทำถนนเส้นหลักอยู่เนาะมันก็ต้องมันคงไม่เรียบเหมือนกับถนนที่แบบว่า 100% แน่นอนเนาะแต่ในคอมเมนต์ก็โอ้โหถนนมันขรุขระแล้วเกิดนะยังไงก็ต้องปรับให้มันเรียบสักดีขึ้นมากันหน่อยก็ยังดีอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันมีทั้งรถบรรทุกรถเล็กรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถทุกอย่างต้องผ่านถนนเนาะกึกกักกึกกักกึกกักเวลาผ่านไปก็จากเวลาอย่างเดิมก็ใช้เวลานานปกติอยู่แล้วเพราะว่ามี2เลนเนาะก็ทำให้ช้าไปอีกนะแต่ก็เข้าใจได้ว่ามันเป็นการก่อสร้างนะครับเนาะยังไงเราอดใจรออีกนิดนึงนะถนนมันเสร็จขึ้นมาก็ทันทีวิ่งฉิวกันเลยนะครับเนาะก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องขับเร็วนะครับเนาะแต่ทีเนี้ยเผอิญฝนมันตกลงมาถนนก็แน่นอนนะครับเนาะก็โดนสะล้างก็เป็นหลุมเป็นบ่อกันไปนะก็ว่ากันไปนะครับเนาะยังไงก็ระมัดระวังในการขับขี่ละกันนะก่อนที่จะไปฟังเพลงกันยาวๆนะครับเนาะวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนนะครับชาวสุราษฎร์และจังหวัดใกล้เคียงนะพี่น้องชาวระนองก็ไปได้นะครับชมฟรีคอนเสิร์ตซอฟต์พาวเวอร์สนี่แดนใต้นะครับวันที่20พฤษภาคม2569นะครับก็คือนายสุพลเคี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์สปท.5ได้เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์โดยสปท.5ร่วมกับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีจัดฟรีคอนเสิร์ตนะครับในกิจกรรมดนตรีซอฟต์พาวเวอร์เสน่ห์แดนใต้ตามโครงการออกแบบสร้างสรรค์การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ซอฟต์พาวเวอร์สาขาดนตรีนะครับซึ่งกิจกรรมภายในงานนะครับประกอบด้วยศิลปินนะครับวงพัทลุงแก้มเดอะสตาร์รัชนกศรีโลพันธ์โกไข่วง ATK นะครับรวมถึงมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์โอท็อปจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเปิดเวทีฟรีนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายในวันเสาร์ที่30พฤษภาคม2569ก็คือเสาร์หน้านู้นนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์ริมแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ที่สุราษฎร์นะครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังบอกฮะที่ไหนนะสะพานนฤทธิ์สุราษฎร์ธานีนะครับวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนะตั้งแต่ 18:00 น.เป็นต้นไปใครที่มีพี่มีน้องหรือว่ามีคนรู้จักหรือว่าอยู่ระนองก็ไปเที่ยวไปชมงานได้ไม่ผิดกติกาอย่างไรนะครับย้ำกันอีกทีนึงนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์จัดฟรีคอนเสิร์ตนะครับเสาร์ที่30พฤษภาคม 18:00 น.ที่บริเวณตลาดถนนคนเดินสะพานนฤทธิ์ริมแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ

0: คยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์อาเซียนเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งเอเชีย
5: จากนโยบายของรัฐบาลที่เสริมสร้างโครงข่ายคมนาคมขนส่งและการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับจีนอินเดียญี่ปุ่นนับเป็นโอกาสทองทางการค้าและการลงทุนอย่างมหาศาล
4: เรามาร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจอาเซียนเชื่อมต่อสู่อนาคตที่มั่นคงไปด้วยกันค่ะอาเซียนเชื่อมโยงการค้าเปิดโลกการลงทุนสู่เศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
6: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: ระวังเผาป่าผิดทั้งอาญาและต้องรับผิดทางแพ่งทุกๆปีนะครับจะเกิดสถานการณ์ที่มีกลุ่มควันนะครับกระจายไปทั่วประเทศไทยนะครับหรือฝุ่น PM ต่างๆอันดับหนึ่งเกิดจากการกระทำของธรรมชาติอันดับที่สองก็เกิดจากการกระทำของมนุษย์การเผาป่านะครับผิดกฎหมายอะไรบ้างฟังคลิปนี้นะครับอันดับหนึ่งนะครับการเผาป่าในที่ดินของรัฐที่ไม่ได้มีการครอบครองนะครับจะผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินก็คือห้ามยึดถือครอบครองก่นสร้างหรือเผาป่าหากใครกระทำนะครับก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับถ้าป่านั้นเป็นป่าไม้ตามกฎหมายป่าไม้นะครับเป็นป่าทั่วไปตามกฎหมายป่าไม้ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการเผาป่าทำให้เกิดความเสียหายเกิน25ไร่ก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง15ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทจนถึง 100,000 บาทในกรณีอีกกรณีหนึ่งถ้าป่านั้นเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับก็จะมีโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีแล้วก็มีโทษปรับนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าป่าสงวนนั้นมีความเสียหายเกิน25ไร่นะครับก็จะมีอัตราโทษจำคุกสูงขึ้นไปอีกนะครับในกรณีที่ป่านั้นเป็นป่าอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะต้องรับโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีและมีโทษปรับตั้งแต่ 400,000 ถึง2ล้านบาทนะครับป่าอุทยานแห่งชาตินั้นให้หมายความรวมถึงวนอุทยานนะครับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแล้วรวมถึงป่าพฤกษศาสตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการกระทำความผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดการไฟไหม้หรือเผาป่านั้นหากเกิดฝุ่นละอองขี้เถ้านะครับหรือเถ้าถ่านต่างๆแล้วฟุ้งกระจายก็จะเกิดเป็นเหตุรำคาญตามประบอการสาธารณสุข2535ก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนนะครับหากเจ้าพนักงานสั่งให้แก้ไขแล้วไม่ดำเนินการนะครับนอกจากนี้การเผาป่าแม้นทรัพย์สินที่เราปลูกเอาไว้ในป่านั้นเป็นทรัพย์สินของเราแต่การที่เราไปเผาป่าแล้วไฟไหม้ลุกลามไปไหม้ที่ดินของคนอื่นบ้านเรือนของคนอื่นก็ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกอีกต่างหากจำคุกไม่เกิน7ปีนะครับนี่คือความผิดทางอาญาแต่ในขณะเดียวกันความผิดทางแพ่งก็ต้องรับผิดด้วยรับผิดต่อเจ้าของทรัพย์สินที่เราไปก่อให้เกิดความเสียหายและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ทำให้ทรัพย์สินของรัฐได้รับความเสียหายตามพระบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2535กำหนดให้ผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายเพราะฉะนั้นพนักงานของรัฐที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับกฎหมายป่าสงวนแห่งชาติอุทยานแห่งชาติหรือประมวลกฎหมายที่ดินจะทำการประเมินค่าเสียหายที่เราเผาป่าและเกิดความเสียหายต่อป่านั้นแล้วเรียกค่าเสียหายกับท่านคนละหลายล้านบาทเพราะฉะนั้นการเผาป่าไม่ได้เป็นผลดีเลยต่อบุคคลอื่นและตัวเองนะครับเผาป่านะครับคิดผิดนะครับมีสิทธิ์ติดคุกถูกดำเนินคดีได้ครับ
1: ครับนั่นก็คือนะครับการเผาป่าเป็นสิ่งไม่ดีนะรวมถึงเผาพวกเศษหญ้าเศษฟางต่างๆด้วยนะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ระนองหรือว่าภาคใต้อย่างต่อเนื่องเลยก็ว่าได้เนาะทำให้เรื่องปัญหาเผาป่าไฟไหม้น่าจะลดน้อยลงไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับโครงการไทยช่วยไทยครับซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนะก็คือน่าจะเป็นวันจันทร์นี่นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีสิทธิ์ก็คือต้องอายุ18ปีขึ้นไปนะครับมีประมาณ3ล้านสิทธิ์นะแล้วก็ต้องไม่ทับซ้อนกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพูดง่ายๆก็คือเหมือนคนละครึ่งเมื่อสักปีกว่าๆที่ผ่านมานั่นเองนะครับเนาะเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าคราวนี้รัฐบาลจะออก 60% เราออก 40% นะครับแล้วก็จะมีเงินเข้ามาเดือนละ 1,000 บาทนะครับใช้จ่ายได้ไม่เกินวันละ200บาทนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนั่นเองนะในส่วนของร้านค้าก็เป็นแอปถุงเงินเหมือนเดิมเลยนะครับเนาะสรุปก็คือคล้ายๆกับคนละครึ่งนั่นเองนะแต่ไม่ได้ให้เงินก้อนมา 4,000 นะเราจะได้เงินคนละ 1,000 บาท4เดือนนะครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนะครับผมพูดง่ายๆคือหลังจากลงทะเบียนสิทธิ์นะครับยืนยัน การรับสิทธิ์เรียบร้อยก็จะคิกออฟเลยเริ่มใช้จ่ายได้วันที่1มิถุนายนนะครับเป็นต้นไปนะครับมีอยู่ 1,000 บาทนะครับแล้วก็เราก็ใช้ไปแล้วกันนะครับเนาะจนกว่าจะหมด 1,000 เดือนใหม่ก็ว่ากันใหม่นะครับจนถึง30กันยายนนะสรุปแล้วเราจะได้คนละ 4,000 บาทนะครับเดือนละ 1,000 นะแล้วก็ใช้จ่ายคนละครึ่งนะครับไม่ใช่คนละครึ่งใช้จ่ายรัฐบาล 60% นะแล้วก็เรา 40% ไม่เกินคนละ200บาทนั่นเองอย่าลืมละกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่ายังไงก็ต้องรอลงนะครับวันที่25พฤษภาคมนี้นะครับผมท่านผู้ฟังท่านใดที่ลงไม่สะดวกหรือว่าไม่รู้หรือว่ายังไม่แน่ชัดก็ถามลูกหลานก็ได้หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ไหนก็ได้นะครับเนาะเขาก็จะแนะนำขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นยันสิทธิ์ให้ละกันก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ช่วยนะครับผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านี้นะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือที่มีเงินจ่ายเข้าในบัญชีนะครับทุกๆเดือนก็จะได้รับเป็น 1,000 บาทนั่นเองนะครับ4เดือนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจะมี2สิทธิ์เลยก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงินเพิ่มเป็น 1,000 บาทสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายคนละครึ่งพาร์ทก็เหมือนเดิมเลย60-40นะครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่2กลุ่มนั่นเองนะครับเนาะคล้ายๆกับคนละครึ่งเมื่อเฟสที่แล้วเหมือนเดิมทุกประการเลยก็ว่าได้นะครับอดใจรอนะครับ1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้เป็นวันแรกนะครับ

าดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการฟังสบายคลายเหงาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz โทรศัพท์พูดคุยทักทายขอเพลงได้ที่077-880-883 สวทระนอง
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจนะครับเนาะก่อนที่จะจากกันวันนี้เดี๋ยวเราไปดูข่าวประชาสัมพันธ์กันสักหนึ่งข่าวนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองขอเชิญร่วมงานนะครับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เนื่องในวันพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดีนะครับในวันที่24-25พฤษภาคม2569นี้ณบริเวณภายในค่ายเจ้าเมืองระนองนั่นเองนะครับจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองชมฟรีตลอดงานนะครับพร้อมแสงสีเสียงตระการตาภายในงานก็มีภาพยนตร์สารคดีนิทรรศการภายในค่ายเจ้าเมืองนะครับมีกิจกรรมนั่งรถ2แถวไม้ท่องเที่ยวเมืองระนองร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมนะครับในวันที่25เวลา19:00 นมีการเชิดสิงโตแสดงลิปซิงเพลงจีนนะครับก็มีกิจกรรมสาธิต DIY Workshop มีกิจกรรมแสดงภาคค่ำภายสายใยวัฒนธรรมพื้นบ้านมีหนังกลางแปลงด้วยนะครับโอ้โหนะครับหาดูยากมากๆเลยนะวัฒนธรรมไทยจีนที่หาชมได้ยากมากๆเลยนะครับมินิคอนเสิร์ตนะครับสุดพิเศษนะครับค่ำคืนวันนั้นก็คือคุณโกไข่เจ้าของบทเพลงความคิดถึงกำลังเดินทางนั่นเองนะครับผมอย่าลืมแล้วกันนะครับวันที่25มีพิธีเปิดเวลาประมาณ19:00 นนะครับยังไงก็มาร่วมมาชมมาฟรีหมดตลอดทั้งห้างเนี่ยนะครับแสงสีเสียงตระการตานะครับ24-25นี้ณบริเวณภายในค่ายเจ้าเมืองร่านนองนะครับหมดเวลานะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสวทร่านนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขา
5: เอ้ามันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเห็นชอบตั้งเขตส่งเสริมสมาร์ทโลจิสติกจังหวัดฉะเชิงเทราคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุน 1,300 ล้านบาท
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอครั้งที่1ทับ2569ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประกาศตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสมาร์ทโลจิสติกพื้นที่29ไร่ในอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกมุ่งยกระดับเป็นศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างเม็ดเงินลงทุนกว่า 1,350 ล้านบาทและเกิดการจ้างงาน350คนพร้อมกันนี้ยังเห็นชอบในหลักการให้ขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยผนวกจังหวัดปราจีนบุรีเพิ่มเติมเนื่องจากมีความพร้อมด้านทำเลโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการต่อยอดอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจรจากความเป็นเมืองสมุนไพรมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอเร่งจัดทำรายละเอียดและแผนจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำยังอยู่ในวงจำกัดพร้อมสั่งการกรมประมงส่งเสริมการใช้ประโยชน์
10: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ภาคประชาชนรายงานพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในพื้นที่จังหวัดตราดว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวแล้วและที่ผ่านมาได้สั่งการให้กรมประมงเร่งสำรวจพื้นที่ที่พบปลาหมอคางดำโดยเฉพาะพื้นที่ชายทะเลที่คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดอาทิชลบุรีระยองจันทบุรีตราดสมุทรสาครและสมุทรสงครามเพื่อประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของปลาชนิดดังกล่าวจากการรายงานล่าสุดพบว่าการแพร่ระบาดยังอยู่ในวงจำกัดและไม่จำเป็นต้องมีการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างไรก็ตาม

0: ได้สั่งการให้กรมประมงขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาใน2มิติประกอบด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์และจำกัดพื้นที่การแพร่ระบาดและกำจัดออกจากระบบนิเวศพร้อมสั่งการให้กรมประมงวางแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวนอกจากนี้ยังมีแนวทางที่จะร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยในการลดจำนวนปลาหมอคางดำให้เกิดความยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมการจัดหางานเตรียมจัดงาน Job Fair แอสซูรินงานดีที่บ้านเกิดเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงตำแหน่งงานกว่า 5,000 อัตราช่วยสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิต
2: นางชนการลีพิบูลสวัสดิ์จัดหางานจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน Job Fair แอดสุรินทร์งานดีที่บ้านเกิดวันที่22ถึง23พฤษภาคมนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นที่ห้องลุมพิดีแกรนสวนป่ารีสอร์ทอำเภอเมืองสุรินทร์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานพบสถานประกอบการและเลือกตำแหน่งที่ตรงกับความสามารถของตนเองในที่เดียวภายในงานมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตราพร้อมกิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า20อาชีพรวมถึงเวิร์กช็อปเสริมทักษะโซนแฟชั่นและอาหารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในด้านอาชีพและต่อยอดสร้างรายได้ในอนาคตผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรีถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญสำหรับชาวสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงในการหางานสร้างอาชีพและเพิ่มความมั่นคงในชีวิตกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันพุธที่20พฤษภาคม2569สายชนนิสังควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันค่ะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงแสงเทียนเป็นเพลงแรกที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์นั่นก็คือเดือนเมษายน2489ค่ะขณะนั้นยังทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในรัชกาลที่8เพลงนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นแนวบลูเอาไว้เป็นบางท่อนนะคะก็มาทรงพระราชนิพนธ์ต่อให้ครบเพลงในปี2489ค่ะจากนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องภาษาไทยในชื่อแสงเทียนแต่เนื่องจากเป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแรกจึงทรงใช้เวลาในการปรับปรุงคำร้องอยู่ระยะหนึ่งค่ะจนเป็นที่พอพระราชหฤทัยแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้วงสุนทรภรณ์นำออกบรรเลงทางวิทยุของกรมโฆษณาการเมื่อเดือนเมษายน2490โดยนายคีติคีตกรนักดนตรีวงกลมโฆษณาการในครั้งนั้นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานและจากนั้นอีก6ปีจึงโปรดให้รองศาสตราจารย์สดใสพันธุมโกมลศิลปินแห่งชาติประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษในชื่อ Candlelight Blues คืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนจากการขับร้องของสุนทรภรณ์นะคะบรรเลงโดยวงสุนทรภรณ์เป็นแผ่นตราวิทยุอส.ค่ะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์แสงเทียนสุนทรภรณ์ขับร้องเป็นเพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกซึ่งทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2489นะคะต่อด้วย2เพลงต่อไปนี้ค่ะเพื่อนต่างเพศโดยคุณศรีสุดารัชตะวันและกลิ่นเนื้อนวลโดยคุณประพลสุนทรจามอน

สองเพลงที่จบเป็นนั้นคือเพื่อนต่างเพศและกลิ่นเนื้อนวลเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นครั่งแผ่นเดียวกันนะคะคนละหน้าบรรเลงโดยคณะสิทธิ์จามอนค่ะคือวันนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะสิทธิ์จามอนกันนะคะซึ่งคณะนี้เกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจร่วมแรง3คนค่ะคือครูธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ทุกขเวชและคุณวินัยจุลบุษปะมีเพลงที่ร่วมกันแต่งขึ้นและบรรเลงโดยใช้ชื่อวงว่าสิทธิ์จามอนอยู่หลายเพลงนะคะและเอาที่ดิฉันสังเกตก็จะบันทึกเสียงแผ่นตราฟิลิปส์นะคะสีส้มๆคุณภาพเสียงค่อนข้างจะดีมากๆเพลงต่อไปถูกมนรักโดยคุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุรัตน์ทุกขเวชและคุณธนิตร่วมกันแต่งนะคะอีกหน้าหนึ่งคือยอดบูชาโดยคุณวินัยจุลบุษปะค่ะคุณพจน์จารุวณิชจากคณะจารุกนกแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวชนะคะแผ่นครั่งแผ่นที่สองบ่อโศกคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องค่ะอีกหน้าหนึ่งก็คือลืมแล้วหรือคุณโดยคุณศรีสุดารัชตะวันทั้งสองเพลงนี้คุณสมศักดิ์แต่งคำร้องคุณธนิตผลประเสริฐใส่ทำนองฟัง4เพลงจาก2แผ่นครั่งนะคะเริ่มได้ถูกมนต์รัก

ชุดต่อไปก็จะมี4เพลงจาก2แผ่นครั่งเช่นกันผลงานของคณะศิษย์จามรในความควบคุมของครูเวศสุนทรจามรค่ะบุพเพสันนิวาสโดยคุณประพลสุนทรจามรอีกหน้าหนึ่งคือดวงใจของพี่คุณประพลขับร้องเช่นกัน2เพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกกเวศและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันแต่งแผ่นข้างอีกแผ่นหนึ่งเริ่มด้วยจอมนางในดวงใจโดยคุณวินัยนะคะคุณสุรัตน์แต่งคำร้องครูธนิตใส่ทำนองและเป็นสาวคราวเดียวโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติค่ะผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูธนิตผลประเสริฐทั้ง4เพลงนี้บรรเลงโดยคณะศิษย์จามร

วันนี้เราฟังเพลงผลงานของคณะศิษย์จามอนซึ่งคุณธนิตผลประเสริฐคุณสุรัตน์ภุกขเวทและคุณวินัยจุลบุษปะร่วมกันสร้างเพลงบรรเลงโดยใช้ชื่อคณะศิษย์จามอนให้กับครูเวทสุนทรจามอนนะคะแผ่นต่อไปรักผู้หญิงต้องอิงผู้ใหญ่คุณวินัยขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกขเวทและคุณธนิตร่วมกันแต่งยอดเทพีคุณวินัยและคุณชาลีขับร้องคุณสมศักดิ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณธนิตผลประเสริฐนะคะ

ก่อนจะไปฟังข่าวค่ะแผ่นคลั่งอีกแผ่นหนึ่งที่เราจะนำมาเสนอเพลงทะเลรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันพลิกไปอีกหน้าหนึ่งคือสาวสะอื้นคุณพิทยาบุญรัตพันธ์บันทึกเสียงทั้งสองเพลงนี้คุณสุรัตน์ภุกเวศและคุณธนิตผลประเสริฐเป็นผู้แต่งบรรเลงโดยคณะศิษย์จามอ่อนจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนพฤษภาคมเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายกับเขียวคาราบาวและสีเผือกคนด่านเกวียนในถนนดนตรีไลฟ์เพื่อนชีวิตวันศุกร์ที่29พฤษภาคมเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณนะห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่ถนนวิภาวดีรังสิตติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

0: เหนือข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
2: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: เนี่ยเพิ่งสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
8: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
7: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
8: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
7: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
9: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
1: กรมการจัดหางานตรวจร้านทำเล็บย่านสีลมพบแรงงานต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายจึงดำเนินคดีนายจ้างฐานรับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตและให้ทำงานนอกเหนือสิทธิน
10: ายสุรศักดิ์จันทรัตน์ผู้อำนวยการกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางานพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการตามข้อเรียกร้องที่ร้านทำเล็บแห่งหนึ่งย่านสีลมกรุงเทพมหานครจากการตรวจสอบพบคนต่างด้าวกระทำผิดรวม4รายประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา3รายและสัญชาติลาวเพศหญิง1รายเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวคนต่างด้าวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมร้องทุกข์กล่าวโทษนายจ้างในข้อหารับคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานและให้คนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายกำหนดโทษสำหรับคนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้ต้องระวังโทษปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาทและจะถูกผลักดันส่งกลับประเทศต้นทางรวมทั้งถูกห้ามยื่นขอใบอนุญาตทำงานเป็นเวลา2ปีขณะที่นายจ้างหรือสถานประกอบการที่รับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้ทำงานผิดประเภทมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนต่างด้าว1คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รองแม่ทัพภาคที่4เข้าเยี่ยมกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสยืนยันจะเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุด
11: ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเข้าเยี่ยมติดตามอาการพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือส่งกำลังใจแก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญดีกำลังพลสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ชุดลาดตระเวนร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1106ในพื้นที่บ้านน้ำขาวตำ ำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาโดยที่อาการล่าสุดอาการบาดเจ็บดีขึ้นตามลำดับโอกาสนี้พลตรีชาคริตอุจรัตนะได้พูดคุยสอบถามอาการพร้อมยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดและได้เป็นผู้แทนมอบกระเช้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจากพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและมอบเงินช่วยเหลือจากพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่

นั่นคือผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยแสดงเมื่อปี2482ชื่อเพลงอนุสาวรีย์ไทยคุณประภาเป้าประเสริฐขับร้องนำหมู่ค่ะฟังเพลงจากคณะคีตเสวีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะ2เพลงนะคะอยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันก็คือซอยดาวโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือกลิ่นดอกรักคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงเมื่อวันที่26เมษายน2496

ที่จบไป2เพลงนั้นนะคะเป็นการบรรเลงของวงคีตเสบีในความควบคุมของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติค่ะเพลงสอยดาวเป็นผลงานของบุญส่งหักฤทธิ์ศึกและกลิ่นดอกรักครูแก้วแต่งคำร้องศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองอีก3เพลงก็เป็นผลงานของคณะคีตเสบีเช่นเดียวกันนะคะเพลงแรกรักลวงโดยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาค่ะเพลงนี้มณีสิริยงแต่งคำร้องทำนองเป็นของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติใช้เป็นเพลงนำของวงคีตเสวีนะคะเพลงที่2ใกล้สนธยาโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีผลงานของศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติและครูไพบูลย์ ลีสุวัฒน์เพลงที่3เวรกรรมผู้ขับร้องใช้นามว่าชัยคีตเสวีนั่นก็คือศาสตราจารย์ดร.แมนรัศมีกรานนท์ค่ะทั้ง3เพลงนี้บรรเลงโดยวงคีตเสวีนะคะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคณะคีตเสวีจบไปแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะการบันทึกแผ่นเสียงในสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะที่คนแต่งไม่มีวงของตัวเองต้องใช้วงของบุคคลอื่นนะคะอย่างเช่น4เพลงต่อไปนี้เป็น2แผ่นครั้งค่ะดอกไม้หน้าฝนโดยคุณพรทิพย์คีตเสวีเป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งคืออ้อมอกแม่คุณบุญช่วยหิรัญสุนทรขับร้องผู้แต่งคืออมรวรรณทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมพีนะคะและแผ่นครั้งอีกแผ่นหนึ่งเรือโลทองโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติอีกหน้าหนึ่งคือลีลาความรักโดยคุณบุญช่วยหิรัญสุนทรบันทึกเสียงนี้เมื่อปี2492ทั้งสองเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันค่ะและบรรเลงโดยวงสง่าอารัมพี

นั่นก็เป็นผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันแต่ใช้วงของครูสง่าอรัมพีบรรเลงต่อมาครูไพบูลย์บุตรขันก็มีวงของตัวเองค่ะจึงได้แต่งเองแล้วก็บรรเลงเองมีเพลงชั่วดีก็ลูกแม่โดยคุณวินัยจุลบุษปะทัพทเวศโดยคุณทัศนัยชอุ่มงามและมนรักอสูรคุณวินัยและคุณทัศนัยขับร้องทั้งสามเพลงนี้ผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันบรรเลงด้วยวงไพบูลย์บุตรขัน

ครูแก้วอัจฉริยกุลหรือแก้วฟ้าก็มีวงของตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นเพลงไซยนาระลาก่อนคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเมื่อปี2500แก้วในนามแก้วฟ้าเป็นผู้แต่งและบรรเลงโดยวงแก้วฟ้าอีกหน้าหนึ่งของเพลงไซยนาระลาก่อนก็คือเพลงสาวงามในโตเกียวคุณเลิศผสมทรัพย์ขับร้องค่ะเพลงนี้คุณเลิศแต่งคำร้องทำนองมาจากเพลงญี่ปุ่นนะคะและทั้งสองเพลงนี้บรรเลงโดยวงแก้วฟ้าในความควบคุมของครูแก้วอัจฉริยกุลเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะสายชนดีสั่งดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

พระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันพระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ททรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรค์คาไลปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรค์คาไลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ิกฤตพลังงาน
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระอาทิตย์เป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสมาธิได้ในวันนี้ก็นำเสนอคำสอนที่พระพุทธเจ้าให้ไว้กับคฤหัสถ์ผู้ที่จะต้องครองเรือนจะต้องมีครอบครัววิธีการที่จะจัดแจงจัดการให้เหมาะสมไม่เข้าใจผิดไม่ถูกหลอกให้เป็นสัมมาทิฏฐิในพระสูตรที่ชื่อว่าสิงคาลกสูตรที่เด็กหนุ่มคนนี้อยู่ในช่วงของวัยรุ่นพอพ่อได้ตายจากไปสั่งเสียไว้ก่อนจากไปว่าให้ลูกบูชาทิศลูกก็เข้าใจผิดคิดว่าให้กราบให้ไหว้เลยกลายเป็นลักษณะสายมูไปเลยแต่พระพุทธเจ้าให้คำอธิบายที่ลึกซึ้งลงไปท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่ฉาบฉวยผิวเผินแต่เข้าใจลึกซึ้งด้วยสัมมาทิฏฐิอธิบายถึงเรื่องของทิศทั้ง6อย่างเรื่องของเพื่อนที่เป็นทั้งมิตรเทียมมิตรมีใจดียังอธิบายถึงวิธีการใช้จ่ายเงินระมัดระวังช่องทางที่จะให้เงินทองนั้นรั่วไหลไปในอบายมุขต่างๆอธิบายไว้อย่างละเอียดผู้ฟังในพระสูตรนี้และตอนท้ายของรายการข้าพเจ้าก็ได้นำนิทานชาดกอีกเรื่องหนึ่งมาให้ฟังประกอบด้วยหนึ่งคือเรื่องของปริพาชกที่เข้าใจผิดว่าแพะหมอบคือแพะยอมแต่จริงๆแพะหมอบเนี่ยมันย่อตัวเพื่อที่จะขวิดเราให้มั่นเหมาะต่างหากเช่นเดียวกันเป็นอุปมาดูฝั่งก้อนนี้ว่าเราอยากเข้าใจผิดในสังคมโลกปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวการหลอกลวงกันไม่เว้นแต่ละวันคนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงนี่มากมายทุกวันทุกวันมีเราอยากเข้าใจผิดให้เข้าใจตามหลักธรรมให้ถูกต้องโดยมีนิทานชาดกในตอนใต้เป็นอุทาหรณ์รายละเอียดต่างๆอธิบายไว้กับสิกขาและกับมานพเพื่อให้เมื่อเราฟังแล้วเกิดความเข้าใจนำมาทำนำมาปฏิบัติได้ก็จะไม่ถูกหลอกสามารถดำเนินชีวิตให้มีความมั่งคั่งท่านเปรียบเหมือนผึ้งที่สามารถสร้างรังผึ้งให้เติบโตขึ้นมาได้มีน้ำผึ้งได้เปรียบเหมือนกระจอมปลวกที่นางพญาปลวกสามารถจะบัญชาการให้ปลวกงานทั้งหลายสร้างขึ้นเป็นโพลปลวกขึ้นมาได้ขอเชิญมาฟังพระสูตรว่าด้วยสิงคาลกะมานพทีฆนิกายเล่มที่11ข้อที่242มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในเขตกรุงราชกฤห์สมัยนั้นสิงคาลกะคฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชกฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประกองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าได้แก่ทิศตะวันออกทิศเบื้องขวาคือทิศใต้ทิศเบื้องหลังคือทิศตะวันตกทิศเบื้องซ้ายคือทิศเหนือทิศเบื้องบนและทิศเบื้องล่างเพราะนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาค
ทรงครองสบงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปยังกรุงราชคฤห์เพื่อบิณฑบาตได้ทอดพระเนตรเห็นสิงคาลกะคฤหบดีบุตรลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายอยู่แล้วจึงได้ตรัสถามสิงคาลกะว่าคฤหบดีบุตรเธอลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่นั้นเพราะเหตุไรหรือสิงคาลกะคฤหบดีบุตรจึงได้กราบทูลต่อว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบิดาของข้าพระองค์ก่อนจะตายได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่านี่แน่ลูกเจ้าพึงไหว้ที่ทั้งหลายข้าพระองค์ผู้สักการะเคารพนับถือบูชาคำของบิดาจึงลุกขึ้นแต่เช้าออกจากกรุงราชคฤห์มีผ้าเปียกมีผมเปียกประคองอัญชลีไหว้ทิศทั้งหลายคือทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องซ้ายเบื้องหลังเบื้องล่างและเบื้องบนอยู่พระเจ้าข้าตอนทิศทั้งหกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าพระบดีในอริยวินัยคือธรรมเนียมแบบแผนของพระอริยเจ้าเขาไม่ไหว้ทิศทั้งหกกันอย่างนี้ข้าแต่พระผู้เจริญก็ในอริยวินัยนี้เขาไหว้ทิศกันอย่างไรขอประทานวโรกาสขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมะแก่ข้าพระองค์ตามวิธีการไหว้ทิศทั้งหกในอริยวินัยนี้เถิดพระเจ้าข้าพระบดีถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงทำในใจให้ดีเราจะกล่าวสิงคาลกะคฤหบดีทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าคฤหบดีบุตรอริยสาวกละกัมมกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสี่ประการได้แล้วไม่ทำบาปกรรมโดยเหตุสี่ประการและไม่คล้องแวะอบายมุขคือทางเสื่อมหกประการแห่งโภคะทั้งหลายแล้วอริยสาวกนั้นเป็นผู้ปราศจากบาปกรรมสิบสี่ประการชื่อว่าเป็นผู้ปิดป้องทิศทั้งหกปฏิบัติเพื่อครองโลกทั้งสองทำให้เกิดความยินดีทั้งในโลกนี้และโลกหน้าหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตอนกัมมกิเลส4อย่างก็กัมมกิเลส4ประการที่อริยสาวกละเสียได้แล้วเป็นอย่างไรกามกิเลสคือปานาติบาตกามกิเลสคืออทินนาทานคือการถือเอาทรัพย์ของเจ้าของไม่ได้ให้กามกิเลสคือกามีสุมิจฉาจารคือการประพฤติผิดในกามและกามกิเลสคือมุสาวาทกามกิเลส4ประการนี้ที่อริยสาวกนั้นละได้แล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ประพันธ์ไวยากรณ์คาถานี้ต่อไปว่าการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การล่วงละเมิดภรรยาผู้อื่นและการพูดเท็จเรียกว่าเป็นกามกิเลสบัณฑิตทั้งหลายไม่สรรเสริญตอนเหตุ4ประการก็อริยสาวกไม่ทำบาปโดยเหตุ4ประการเป็นอย่างไรคือปุถุชนย่อมถึงฉันทากติคือลำเอียงเพราะรักทำบาปกรรม 2. ย่อมถึงโทสากติคือลำเอียงเพราะชังแล้วทำบาปกรรม 3. ย
ย่อมถึงโมหะคติคือลำเอียงเพราะเขลาแล้วทำบาปกรรม 4. ย่อมถึงพยาคติคือลำเอียงเพราะกลัวแล้วทำบาปกรรมส่วนอริยสาวกย่อมไม่ถึงฉันทาคติย่อมไม่ถึงโทสาคติย่อมไม่ถึงโมหะคติย่อมไม่ถึงพยาคติและได้ประพันธ์คำที่เป็นคำกาบสื่อไปว่าบุคคลใดละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหะคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนดวงจันทร์ข้างแรมฉะนั้นบุคคลใดไม่ละเมิดความชอบธรรมเพราะฉันทาคติโทสาคติโมหะคติพยาคติยศของบุคคลนั้นย่อมเจริญเหมือนดวงจันทร์ข้างขึ้นฉะนั้นตอนอบายมุขหกประการและอริยสาวกไม่คล้องแวะอบายมุขหกประการที่เป็นทางเสื่อมแห่งโภคะทั้งหลายเป็นอย่างไรคือการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 2. การหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 3. การเที่ยวดูมหรสพเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 4.การหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 5. การหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลาย 6. การหมกมุ่นในความเกียจคร้านเป็นอบายมุขแห่งโภคะทั้งหลายตอนโทษแห่งสุราเมรัย6ประการกระบดีการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการคือ 1. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 2. ก่อการทะเลาะวิวาท 3. เป็นบ่อเกิดแห่งโรค4. เป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง 5. เป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอาย 6. เป็นเหตุทอนกำลังปัญญาก็ระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้แลตอนโทษแห่งการเที่ยวกลางคืน6ประการพระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาตน 2. ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาบุตรภรรยา 3.ชื่อว่าไม่คุ้มครองไม่รักษาทรัพย์สมบัติ 4. เป็นที่สงสัยของคนอื่นด้วยเหตุต่างๆ 5. มักถูกใส่ร้ายด้วยเรื่องไม่จริง 6. ทำให้เกิดความลำบากมากมายหลายอย่างกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืนมีโทษ6ประการนี้แลตอนโทษแห่งการเที่ยวดูมหรสพ6ประการกระบดีบุตรการเที่ยวดูมหรสพมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มีรำที่ไหนไปที่นั่น 2. มีคำร้องที่ไหน

ประการกระบดีบูตการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมีโทษ6ประการนี้คือ 1. ผู้ชนะย่อมก่อเวร 2. ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป 3. เสียทรัพย์ทันตาเห็น 4. ถ้อยคำที่เป็นพยานในศาลก็เชื่อถือไม่ได้ 5. ถูกมิตรอมาตย์ดูหมิ่นไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วยเพราะเห็นว่าชายผู้นี้เป็นนักเลงการพนันไม่สามารถจะเลี้ยงดูภรรยาได้กระบดีการหมกมุ่นในการเล่นการพนันอันเป็นเหตุแห่งความประมาทมี6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งการคบคนชั่วเป็นมิตร6ประการกระบดีบุตรการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้คือ 1. เขามีนักเลงการพนันเป็นมิตรสหาย 2. เขามีนักเลงเจ้าชู้เป็นมิตรสหาย 3. เขามีนักเลงสุราเป็นมิตรสหาย 4. เขามีคนหลอกลวงเป็นมิตรสหาย 5.เขามีคนโกงเป็นมิตรสหายและ6เขามีโจรเป็นมิตรสหายเรบดีบูตการหมกมุ่นในการคบคนชั่วเป็นมิตรมีโทษ6ประการนี้แหละตอนโทษแห่งความเกียจคร้าน6ประการเรบดีบูตการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้คือ 1. มักอ้างว่าหนาวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 2. มักอ้างว่าร้อนเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 3. มักอ้างว่าเวลาเย็นเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 4. มักอ้างว่าเวลายังเช้าเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 5. มักอ้างว่าหิวเกินไปแล้วไม่ทำการงาน 6. มักอ้างว่ากระหายเกินไปแล้วไม่ทำการงานเมื่อเขามากไปด้วยการอ้างเล่พัดเพี้ยนการงานอยู่อย่างนี้โภคะที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ถึงความเสื่อมไปกระบดีบุตรการหมกมุ่นในความเกียจคร้านมีโทษ6ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้พระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าเพื่อนในโรงสุราก็มีเพื่อนดีแต่พูดก็มีเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นผู้ใดเป็นเพื่อนได้ผู้นั้นจัดว่าเป็นเพื่อนแท้เหตุ6ประการนี้คือการนอนตื่นสายการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่นการผูกเวรความเป็นผู้ก่อแต่เรื่องเสียหายการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศคนมีมิตรชั่วมีเพื่อนชั่วมีมารยาทและความประพฤติชั่วย่อมเสื่อมจากโลกทั้งสองคือจากโลกนี้และจากโลกหน้าเหตุ6ประการนี้คือนักเลงการพนันและนักเลงเจ้าชู้นักเลงสุราฟ้อนรำขับร้องนอนหลับในกลางวันเที่ยวกลางคืนการมีมิตรชั่วความตระหนี่จัดย่อมทำลายบุคคลให้พินาศผู้ใดเล่นการพนันดื่มสุราล่วงละเมิดผู้เป็นที่รักเสมอด้วยชีวิตของผู้อื่นคบแต่คนเลวและไม่คบหาคนเจริญผู้นั้นย่อมเสื่อมดุจดวงจันทร์ข้างแรง

ดังฉะนั้นผู้ใดดื่มสุราไร้ทรัพย์ไม่ทำงานเลี้ยงชีพเป็นคนขี้เมาหัวทิ่มบ่อผู้นั้นจักจมลงสู่นี่เหมือนก้อนหินจมน้ำจักทำความมัวหมองให้แก่ตนทันทีคนชอบนอนหลับในกลางวันไม่ลุกขึ้นในกลางคืนเป็นนักเลงขี้เมาประจำไม่สามารถครองเรือนได้ประโยชน์ทั้งหลายย่อมล่วงเลยหนุ่มสาวที่ละทิ้งการงานโดยอ้างว่าเวลานี้หนาวเกินไปเวลานี้ร้อนเกินไปเวลานี้เย็นเกินไปเป็นต้นส่วนผู้ใดทำหน้าที่ของบุรุษไม่ใส่ใจความหนาวความร้อนยิ่งไปกว่าหญ้าผู้นั้นย่อมไม่เสื่อมจากความสุขตอนมิตรเทียมพระบดีบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมคือหนึ่งคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 2. คนดีแต่พูดพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 3. คนพูดประจบพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียม 4. คนที่เป็นเพื่อนชักนำในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมกรบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้คือ 1. เป็นผู้ถือเอาประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียว 2. เสียน้อยปรารถนาจะได้มาก 3.เมื่อตัวเองมีภัยจึงทำกิจของเพื่อน 4. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์กรบดีบุตรคนที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นฝ่ายเดียวเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการเหล่านี้แหละกรบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้คือ 1. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้ว 2. กล่าวต้อนรับด้วยเรื่องที่ยังไม่มาถึง 3. สงเคราะห์ด้วยสิ่งที่หาประโยชน์ไม่ได้ 4. เมื่อมีกิจเกิดขึ้นเฉพาะหน้าก็แสดงความขัดข้องกรบดีบุตรคนดีแต่พูดเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้แหละกรบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการคือ 1. เพื่อนทำชั่วก็คล้อยตาม 2.เพื่อนทำดีก็คล้อยตาม 3. สรรเสริญต่อหน้า 4. นินทาลับหลังกรบดีบุตรคนพูดประจบเธอพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการนี้แหละกรบดีบุตรคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุ4ประการคือ 1. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท 2. เป็นเพื่อนชักชวนให้หมกมุ่นในการเที่ยวไปตามตรอกซอกซอยในเวลากลางคืน 3.เป็นเพื่อนเที่ยวดูกาละเล่น 4. เป็นเพื่อนที่ชักชวนให้หมกมุ่นในการเล่นการพนัน
อันเป็นเหตุแห่งความประมาทพระปฏิพุทธคนที่เป็นเพื่อนชักชวนไปในทางเสื่อมพึงทราบว่าไม่ใช่มิตรแท้เป็นมิตรเทียมด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้กล่าวคำที่เป็นคาถาสืบไปว่าบุคคลที่ไม่ใช่มิตรแท้สี่จำพวกนี้คือมิตรที่ถือเอาแต่ประโยชน์จากผู้อื่นอย่างเดียวมิตรดีแต่พูดมิตรพูดประจบมิตรชักนำไปในทางเสื่อมบัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเว้นเสียให้ห่างไกลเหมือนคนเว้นทางมีภัยเฉพาะหน้าเสียฉะนั้นตอนมิตรมีใจดีกระปฏิบุตรคนสี่จำพวกนี้เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีคือมิตรแท้ 1. มิตรมีอุปการะพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 2. มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดี 3. มิตรแนะประโยชน์พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีและ 4. มิตรมีความรักใคร่พึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีพระปฏิบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. ป้องกันเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. เมื่อมีกิจที่จำเป็นเกิดขึ้นก็ช่วยโภคทรัพย์ให้สองเท่าของทรัพย์ที่ต้องการในกิจนั้นพระบดีบุตรมิตรมีอุปการะเธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. บอกความลับแก่เพื่อน 2. ปิดความลับของเพื่อน 3. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 4. แม้ชีวิตก็อาจจะสละเพื่อประโยชน์ของเพื่อนได้กระปฏิบุตรมิตรร่วมสุขร่วมทุกข์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระปฏิบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. ห้ามมิให้ทำความชั่ว 2. แนะนำให้ตั้งอยู่ในความดี 3.ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 4. บอกทางสวรรค์ให้พระบดีบุตรมิตรแนะนำประโยชน์เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้คือ 1.ไม่พอใจความเสื่อมของเพื่อน 2. พอใจความเจริญของเพื่อน 3. ห้ามปรามคนที่นินทาเพื่อน 4. สนับสนุนคนที่สรรเสริญเพื่อนพระบดีบุตรมิตรมีความรักใคร่เธอพึงทราบว่าเป็นมิตรมีใจดีด้วยเหตุสี่ประการนี้แหละพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปนี้ว่าบุคคลที่เป็นมิตรมีใจดีสี่จำพวกนี้คือมิตรมีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์มิตรมีความรักใคร่
บัณฑิตรู้อย่างนี้แล้วพึงเข้าไปคบหาด้วยความจริงใจเหมือนมารดาคบหาบุตรผู้เกิดแต่อกฉะนั้นบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลย่อมสว่างโชติช่วงดังดวงไฟเมื่อบุคคลสะสมโภคทรัพย์อยู่ดังตัวพึ่งสร้างรังโภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้นดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้นฉะนั้นคฤหัสถ์ในตระกูลผู้สามารถครั้นรวบรวมโภคทรัพย์ได้อย่างนี้แล้วพึงแบ่งโภคทรัพย์ออกเป็นสี่ส่วนคือส่วนหนึ่งใช้สอยสองส่วนใช้ประกอบการงานส่วนที่สี่เก็บไว้ด้วยหมายใจว่าจะใช้ในยามมีอันตรายจึงผูกมิตรไว้ได้ตอนว่าด้วยการป้องกันทิฏฐิหกอริยสาวกเป็นผู้ปิดป้องทิฏฐิหกเป็นอย่างไรคฤหัสถ์บุตรเธอพึงทราบทิฏฐิหกนี้คือพึงทราบว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสและกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนคฤหัสถ์บุตรบุตรพึงบำรุงมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. จากทำกิจของท่าน 3. จากดำรงวงตระกูล 4. จะประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านก็มารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าเมื่อบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา4. หาคู่ครองที่สมควรให้และ 5. มอบมรดกให้ในเวลาอันสมควรเดบดีบุตรมารดาบิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์บุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีคฤหัสถ์บุตรสิทธิ์พึงบำรุงอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาโดยหน้าที่5ประการคือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปฏิบัติและ 5.เรียนศิลปวิทยาโดยเคารพอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาเมื่อสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปวิทยาทุกอย่างด้วยดี4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหายและ 5. ทำความป้องกันในที่ทั้งหลายพระบดีบุตรอาจารย์ผู้เป็นทิศเบื้องขวาสิทธิ์บำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์สิทธิ์ด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วทิศเบื้องขวานั้นเป็นอันชื่อว่าสิทธิ์ได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีสามีพึงบำรุงภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังโดยหน้าที่5ประการนี้คือ 1. ให้เกียรติยกย่อง
2. ไม่ดูหมิ่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวก็ภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังเมื่อสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดแจงการงานอย่างดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานทั้งปวงกฤติบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังฉันสามีบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องหลังนั้นเป็นอันชื่อว่าสามีได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกฤติบุตรคุณบุตรพึงบำรุงมิตรสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายโดยหน้าที่5ประการคือ 1. การให้คือการแบ่งปันสิ่งของให้ 2. การกล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนเสมอกัน 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกันมิสหายผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายผู้ที่คุณบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์คุณบุตรด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยก็เป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามมีอันตรายและ 5.นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรกระบดีบุตรมิตรผู้เป็นทิศเบื้องซ้ายอันกุลบุตรบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แลควรอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่5ประการนี้ทิศเบื้องซ้ายนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระบดีบุตรเจ้านายพึงบำรุงทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำด้วยหน้าที่5ประการต่อไปนี้คือ 1. จัดการงานให้ทำตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลกและ 5. ให้หยุดงานตามโอกาสก็ทาสกรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนที่หลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้4. ทำงานให้ดีขึ้นและ 5. นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือกระบดีบุตรถ้ากรรมกรผู้เป็นทิศเบื้องต่ำเมื่อนายบำรุงด้วยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์นายด้วยหน้าที่5ประการนี้แลทิศเบื้องต่ำนั้นเป็นอันชื่อว่านายได้ปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการชนีกระบดีบุตรกุลบุตรพึงบำรุงสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนโดยหน้าที่5ประการคือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับและ 5.
ถวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพก็สมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนที่เมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้งและ 6. บอกทางสวรรค์ให้พระปฏิบุตรสมณพราหมณ์ผู้เป็นทิศเบื้องบนเมื่อกุลบุตรบำรุงโดยหน้าที่5ประการนี้แลย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยหน้าที่6ประการนี้ทิศเบื้องบนนั้นเป็นอันชื่อว่ากุลบุตรนั้นปิดป้องทำให้เกษมปลอดภัยแล้วด้วยประการฉะนี้พระผู้มีพระภาคพระสุคตศาสดาครั้นตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้แล้วจึงได้ประพันธ์คำที่เป็นคาถาสื่อไปว่ามารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภริยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายทาสกรรมกรเป็นทิศเบื้องล่างสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนคฤหัสถ์ในตระกูลผู้มีความสามารถพึงไหว้ทิศเหล่านี้บัณฑิตผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นคนละเอียดและมีไหวพริบมีความประพฤติเจียมตนไม่แข็งกระด้างเช่นนั้นย่อมได้ยศคนขยันไม่เกียจคร้านย่อมไม่หวั่นไหวในอันตรายทั้งหลายคนมีความประพฤติไม่ขาดตอนมีปัญญาเช่นนั้นย่อมได้ยศคนชอบสงเคราะห์ชอบสร้างไมตรีรู้เรื่องที่เขาบอกปราศจากความตรณีเช่นนั้นย่อมได้ยศทานการให้ไปยวัชชะวาจาเป็นที่รักอัตถจริยาการประพฤติประโยชน์ในโลกนี้และสมานัตตาคือการวางตนสม่ำเสมอในธรรมะนั้นๆตามสมควรแล้วสังคตธรรมเหล่านี้แลช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิ่มสลักเพลาคุมรถที่เล่นไปไว้ได้ฉะนั้นถ้าไม่มีสังคหธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดาก็ไม่พึงได้การนับถือหรือการบูชาพระบุตรเป็นเหตุแต่พระบัณฑิตเล็งเห็นความสำคัญของสังฆธรรมเหล่านี้ฉะนั้นบัณฑิตเหล่านี้จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้น่าสรรเสริญเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสิงคาลกะกระบดีบุตรได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือว่าตามประทีปไว้ในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตสิงคาลกะสูตรจบนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมะสาตกะชรกพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภปริพาชกชื่อจัมมะสาดกจึงตรัสพระธรรมเทศนาที่มีคำเริ่มต้นว่ากัลยาณรูโปวะตายังเป
เป็นต้นได้ยินว่าปริพาชกนั้นใช้หนังเท่านั้นทำเป็นเครื่องนุ่งและเครื่องห่มวันหนึ่งปริพาชกออกจากอารามของปริพาชกแล้วเที่ยวพิกขาไปในนครสาวัตถีถึงที่พวกแพะชนกันแพะเห็นปริพาชกนั้นแล้วมีความประสงค์จะชนจึงย่อตัวลงปริพาชกไม่หลีกเลี่ยงไปด้วยคิดว่าแพะนี้จะแสดงความเคารพเราแพะวิ่งมาโดยรวดเร็วชนปริพาชกนั้นที่ขาอ่อนทำให้ล้มลงเหตุที่เขายกย่องแพะนั้นซึ่งมิใช่สัตว์บุรุษได้ปรากฏไปในหมู่ภิกษุสงฆ์ภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันในโรงธรรมสภาว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจำมาสาดกปริพาชกกระทำการยกย่องอสัตบุรุษจึงถึงความพินาศพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าก็พวกเธอทั้งหลายสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องอสัตบุรุษถึงความพินาศแล้วเหมือนกันจึงได้นำเรื่องในอดีตมาสาดกตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนปริพาชกนี้ก็ได้ยกย่องอสัตบุรุษแล้วถึงความพินาศจึงได้ทรงนำเรื่องในอดีตมาสาดกดังต่อไปนี้ก็ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติในนครพาราณสีพระโพธิสัตว์บังเกิดในตระกูลพ่อค้าตระกูลหนึ่งกระทำการค้าอยู่ในการนั้นมีจำมะสาดกปริพาชกผู้หนึ่งเที่ยวพิกขาไปในนครพาราณสีถึงสถานที่พวกแพะชนกันเห็นแพะตัวหนึ่งย่อตัวก็ไม่หลีกหนีด้วยสำคัญว่ามันทำความเคารพเราจึงคิดว่าในระหว่างพวกมนุษย์มีประมาณเท่านี้แพะตัวหนึ่งนี้เท่านั้นรู้จักคุณของเราจึงยืนประนมมือแต้อยู่กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าแพะตัวนี้เป็นสัตว์มีท่าทางดีเป็นที่เจริญใจและมีสีน่ารักใคร่เคารพยำเกรงพราหมณ์ผู้สมบูรณ์ด้วยชาติและมนต์จัดว่าเป็นแพะประเสริฐมียศศักดิ์ก็ขณะนั้นพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตนั่งอยู่ในตลาดเมื่อจะห้ามปริพาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สองนี้ว่าดูก่อนพราหมณ์ท่านอย่าได้ไว้วางใจสัตว์สี่เท้าเพียงได้เห็นมันครู่เดียวมันต้องการจะชนให้ถนัดจึงย่อตัวลงจากชนให้ถนัดทนีก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอิตรทัศเนนะหมายความว่าเพียงเห็นมันชั่วขณะก็เมื่อพ่อค้าผู้เป็นบัณฑิตกำลังพูดอยู่ดังนี้นั่นแลแพะวิ่งมาโดยเร็วชนที่ขาอ่อนให้ปริพาชกนั้นล้มลงณที่นั้นนั่นเองทำให้ได้รับทุกขเวทนาปริพาชกนั้นนอนปริเวทนาการอยู่พระศาสดาเมื่อจะทรงประกาศเหตุนั้นจึงตรัสคาถาที่สามนี้ว่ากระดูกขาของพราหมณ์ก็หักบริขารที่หาบก็พลัดตกสิ่งของของพราหมณ์ก็แตกทำลายหมด
พรามประคองแขนทั้งสองคร่ำครวญอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีก็เนื้อความแห่งคำที่เป็นคาถานั้นหมายความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายกระดูกขาของพรามปริภาชกนั้นหักหาบริขารก็พลัดตกเมื่อปริภาชกนั้นกลิ้งไปพันธะเครื่องอุปกรณ์ของพรามนั้นแม้ทั้งหมดก็แตกไปพรามนั้นยกมือทั้งสองขึ้นกล่าวหมายเอาบริษัทที่ยืนล้อมอยู่ว่าช่วยด้วยแพะชนพรหมจารีดังนี้กร่ำกรวนร้องไห้ปริเทวนาการร่ำไรอยู่ปริภาชกจึงได้กล่าวคาถาที่สี่นี้ว่าผู้ใดสรรเสริญยกย่องคนที่ไม่ควรบูชาผู้เหมือนเราผู้มีปัญญาสามถูกแพะชนเอาตายในวันนี้ก็ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอะปูชังได้แก่ผู้ไม่ควรบูชาบทว่ายะถาหะมัชชะหมายความว่าเหมือนเรายืนทำการยกย่องอาสัตบุรุษถูกแพะชนอย่างแรงจนตายอยู่ณที่นี้ในวันนี้เองบทว่าทุมมติแปลว่าผู้ไม่มีปัญญาอธิบายว่าบุรุษแม้อื่นใดกระทำการยกย่องอาสัตบุรุษบุคคลแม้นั้นย่อมเสวยความทุกข์เหมือนเราฉะนั้นปริภาชกนั้นกร่ำครวญอยู่ด้วยประการชนี้จึงถึงความสิ้นชีวิตไปณที่นั่นเองพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วจึงประชุมชาดกว่าปริภาชกชื่อจัมมสาดกในครั้งนั้นได้เป็นปริภาชกชื่อจัมมสาดกในบัดนี้ส่วนพาณิชผู้บัณฑิตในกรณนั้นได้เป็นเราตถาคตดังนี้แหละนิทานชาดกว่าด้วยอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขนจัมมสาดกชาดกจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสิกขาลกะสูตรและจัมมสาดกชาดกในรายการธรรมารับรุณช่วงกลางประสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของกลางประสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำหลักธรรมอันประเสริฐกลั่นกรองเป็นหนังสือคู่มือชีวิตพร้อมภาพวาดฝีพระหัตถ์สี่เล่มได้แก่หลักการชาวพุทธอริยสัจจภาวนาหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์และแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวังพระราชทานเป็นธรรมทานเพื่อทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาและเป็นเครื่องชี้ทางสว่างแห่งปัญญาให้แก่ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดอ่านได้ที่ thamanawa.net
6: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
6: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
7: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
8: เรารักประเทศไทย
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อยกระดับการบริการประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
10: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของภาครัฐมีการใช้เอกสารมากกว่า19ล้านแผ่นต่อปีรัฐบาลจึงเดินหน้าขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมผ่านระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐระหว่างหน่วยงานในรูปแบบ D2C เพื่อยกระดับการบริการประชาชนและภาคธุรกิจให้มีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสลดการใช้กระดาษและลดขั้นตอนการขอเอกสารจากประชาชนโดยปัจจุบันสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้ว180หน่วยงานจากเป้าหมาย320หน่วยงานและช่วยลดการขอเอกสารจากประชาชนไปแล้วกว่า210ล้านครั้งสะท้อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในการลดภาระและเพิ่มความสะดวกในการรับบริการจากภาครัฐรวมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันลดความซ้ำซ้อนและยกระดับการให้บริการภาครัฐให้สอดคล้องกันทั้งระบบโดยรัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาสู่มาตรฐานองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2571พร้อมผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอัจฉริยะอย่างแท้จริงในระยะต่อไปปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนัดหารือกลุ่มผู้เสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าเกิดเหตุเพลิงไหม้ขณะชาร์จไฟในวันนี้ย้ำให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
11: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้เสียหายร้องเรียนปัญหาการใช้รถยนต์ไฟฟ้าวอลโว่รุ่น EX30 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้าขณะชาร์จไฟอยู่ที่บ้านว่ากลุ่มผู้เสียหายเตรียมส่งตัวแทนประมาณ20รายเข้าพบนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบในวันนี้เวลา 9:30 นาทีเพื่อหารือและติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมรับฟังข้อร้องเรียนและข้อเสนอจากผู้เสียหายโดยตรงซึ่งกรณีดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมากโดยสคบให้ความสำคัญกับการเร่งแก้ไขปัญหาและผลักดันให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมอย่างเต็มที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมการปกครองออกประกาศเน้นย้ำมาตรการคุมเข้ม การห้ามออกใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนชั่วคราวพร้อมกำชับนายทะเบียนทั่วประเทศดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
12: นายนฤชาโคสาศรีไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้ออกประกาศกำชับการดำเนินการตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องห้ามการออกใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวหรือแบบป.12เป็นการชั่วคราวซึ่งมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายมาตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2569จนถึงวันที่19กุมภาพันธ์2570เน้นย้ำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อตัดวงจรการเพิ่มขึ้นของปืนพกพาในที่สาธารณะอย่างตรงจุดและเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติลดความคลาดเคลื่อนที่ถูกส่งต่อกันบนโลกออนไลน์ซึ่งตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนพ.ศ. 2490มาตรา8ทวิระบุไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยกเว้นแต่มีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามห้ามพกพาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผยหรือพกเข้าไปในแหล่งชุมชนที่มีการจัดงานนมัสการงานรื่นเริงหรือสถานมหรสพต่างๆเด็ดขาดหากฝ่าฝืนจะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 1,000 บาทถึง 10,000 บาทแล้วแต่กรณียกเว้นให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยเช่นทหารตำรวจและเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันนี้ครับเช้าวันพระศุกร์ที่21พฤษภาคมครับ2569ขึ้น5ค่ำเดือน7ปีมะเมียครับอยู่กับเรา2คนในเช้าวันนี้ครับผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะที่ฉันแอลชัยนันแก้วกล่ำค่ะวันนี้พบกันนะคะวันพฤหัสบดีก็ท้ายๆสัปดาห์แล้วนะพรุ่งนี้ก็
0: ท้ายๆเดือนด้วยไหม
1: ท้ายๆเดือนด้วยเอาละกันสัปดาห์ก่อนสิ้นเดือน
0: นี่ผมรอให้ถึงสิ้นเดือนแล้วนะเพราะว่าตอนนี้หมุนไม่พอแล้วสำหรับเงินเดือนด้วยนะครับวันนี้ช่างเทคนิคครับเป็นพี่สายชนนิสังครับและทีมงานของ New Media Facebook Live ด้วยนะครับทักทายผ่านทั้งช่องทางของ Facebook Live ข่าวยามเช้านะครับและสถานีวิทยุนะครับในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึง FM 92.5 MHz ด้วยนะครับ
1: ค่ะเอาไปดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยเมื่อคืนนี้ชุ่มฉ่ำหลายจังหว
0: ั
1: ดหลาย
0: พื้นที่
1: ค่ะ
0: หนักเลยนะ
1: ค่ะประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้น้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศนั้นเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะ
0: ครับผมนี่คือเรื่องของสภาพอากาศนะครับสำหรับในวันนี้แล้วก็ช่วงใกล้ๆนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจากเรื่องของอากาศครับไปดูกันที่เรื่องน่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาบ้างนะครับกระทรวงมหาดไทยครับมีการสั่งการ76จังหวัดเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วาระครบ100ปีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพร้อมกันทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้นะครับ22พฤษภาคมนั่นเองนะครับซึ่งนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยครับว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยครับจึงได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดให้เตรียมความพร้อมจัดงานเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาคอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนทุกคนนั้นทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกำหนดระยะเวลาจัดงานครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ22พฤษภาคมถึงสิ้นปีนะครับวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2570ครับซึ่งกิจกรรมนะครับมีตั้งแต่การกำหนดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลครับในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่22พฤษภาคมครับในเวลา7โมงเช้าครับณบริเวณศาลหลักกลางจังหวัดหรือสถานที่ที่จังหวัดเห็นว่าเหมาะสมครับโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีครับจากนั้นครับกระทรวงมหาดไทยจึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวันและเวลาและสถานที่ที่กำหนดในแต่ละจังหวัดครับโดยแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีขาวหรือครีมหรือไว้ทุกครับเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันครับผม
1: ค่ะก็เป็นกิจกรรมนะครับที่ทางกระทรวงมหาดไทยนั้นก็ได้มีการเตรียมที่จะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารามไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในวาระครบ100ปีนะคะมาอีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะโดยรัฐบาลเอกชนค่ะร่วมกันยกระดับที่จะปราบโกงนะคะซึ่งทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวานนี้ท่านไปเป็นประธานค่ะในการประชุมการบูรณาการความร่วมมือการระหว่างภาครัฐภาคเอกชนเพื่อเป็นการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตโดยในที่ประชุมค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้มีการตอบรับข้อเสนอในส่วนการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะกรรมการการทำงานซีโร่คอร์รัปชันนะคะแล้วก็มีทางด้านของกกร.และเครือข่ายอีก6ประการพร้อมค่ะให้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและมีการปรับปรุงกลไกในการทำงานภายในโดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลก็คือ Open Data โดยการบูรณาการข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลที่จะเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านทุจริตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้มีการจัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมานอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลค่ะเพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันการปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทางด้านของท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวต่อนะคะว่าภาคเอกชนค่ะได้แสดงความขอบคุณทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลค่ะที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วหลังได้รับการรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีซึ่งถือว่าเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเปิดการประชุมโดยมอบให้ทุกหน่วยงานค่ะยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้ 1. ให้ทุกหน่วยงานไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด 2. ให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการที่พี่น้องประชาชนให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากที่สุดและสำคัญต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ 3. ให้ทุกหน่วยงานค่ะเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติด้วยความโปร่งใสปลอดภัยจากการทุจริตและก็คอร์รัปชันด้วยค่ะ
0: ครับผมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับสำหรับนะฮะในเรื่องราวต่างๆยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นประเด็นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเมืองนะครับพรรคภูมิใจไทยครับยื่นแก้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ครับตามการออกเสียงประชามติของประชาชนกว่า21ล้านเสียงย้ำจะทำอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีและในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยครับพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทย

0: ใจและการรับฟังเสียงของประชาชนอย่างชัดเจนทั้งนี้ยืนยันนะครับว่าพร้อมรับฟังเสียงข้อเสนอจากทุกพรรคการเมืองหากมีการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมครับเนื่องจากการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับความเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนพร้อมย้ำจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะเมื่อวานนี้ทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านลงพื้นที่เลยนะไปลุยที่คลองถมเพื่อที่จะไปตรวจตลาดทางด้านของโซลาร์เซลล์หลังพบการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนเนี่ยพอซื้อไปแล้วได้รับความเสียหายก็มีข้อร้องเรียนกันเกิดขึ้นทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบเมื่อวานนี้ค่ะท่านลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองสมเซ็นเตอร์เพื่อไปติดตามการคุ้มครองผู้บริโภคท่านไปบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาด้วยหลังพบค่ะว่ามีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซลาร์เซลล์อย่างต่อเนื่องซึ่งท่านนั่งของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวนะคะว่าขอให้ประชาชนค่ะเลือกซื้อหรือติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยเก็บใบเสร็จรับเงินแล้วก็หลักฐานการโอนเงินรวมถึงศึกษารายละเอียดและก็เงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้า มาตรฐานที่จะรองรับต่างๆก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือว่าผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีทั้งโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือว่าผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและย้ำค่ะว่าสคบมีหน้าที่ไกล่เกี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้เช่นกันสำหรับในส่วนการตรวจสอบการโฆษณาเมื่อวานนี้ท่านพบนะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักอ้างเรื่องของประสิทธิภาพความสว่างและการช่วยลดค่าไฟซึ่งหน่วยงานภาครัฐค่ะจะมีการสุ่มตรวจและส่งไปทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยหลังจากนี้เพื่อตรวจสอบว่าสเปคและประสิทธิภาพเป็นไปตามที่โฆษณาหรือเปล่านะคะโดยมีหน่วยงานที่ร่วมตรวจสอบด้วยอย่างเช่นการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยเช่นกันนอกจากนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านกำชับนะคะว่าผู้ประกอบการเนี่ยให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนว่าการจำหน่ายสินค้าไม่ได้มาตรฐานหรือว่าหลอกลวงผู้บริโภคไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้าเท่านั้นแต่จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับค่ะขอความร่วมมือว่าไม่ควรที่จะซ้ำเติมหรือว่าเอาเปรียบประชาชนในช่วงวิกฤตพลังงานแบบนี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปด้วยกันค่ะ
0: ครับผมจากเรื่องของผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างนะครับเกี่ยวกับการมีการเซ็น MOU นะครับในการนำเข้าข้าวโพดสหรัฐนะครับ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับได้กล่าวถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดครับแสดงความกังวล นะครับแล้วก็ร้องเรียนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรณีมีการเตรียมนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐอเมริกาครับจำนวน1ล้านตันว่าเรื่องข้าวโพดไม่มีข้อกังวล นะครับเพราะว่าสถานการณ์ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผ่านมาจากข้อมูลพบว่าครับมีความต้องการในการใช้ในประเทศเนี่ย20กว่าล้านตันแต่เฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับประมาณ9ล้านตันซึ่งมีกำลังการผลิตเพียง5ล้านตันครับฉะนั้นการผลิตในประเทศขาดอยู่ครับก็คือขาดอยู่ประมาณ4ล้านตันครับซึ่งต้องมีการใช้วัสดุทดแทนอาทิปลายข้าวรำข้าวและมันเส้นนะครับรวมไปถึงครับในการนำเข้าจากประเทศอาเซียนและเพื่อนบ้านนั้นซึ่งมีกติกาที่แตกต่างกันแต่ปัจจุบันครับไม่สามารถนำเข้าจากทางกัมพูชาได้และการนำเข้าจากพม่า ก็มีลดน้อยลงครับเพราะว่ามีการควบคุมเรื่องการเผารวมถึงนะครับก็มีอีกส่วนหนึ่งที่นำเข้าภายใต้องค์การการค้าโลกหรือว่า WTO ก็ประมาณ1ล้านตันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางรองนายกสุภจีก็กล่าวว่านะครับกรณีที่มีการเซ็นสัญญา กับสหรัฐอเมริกาครับก็คือเอกชนของไทยเนื่องจากกิจการอาหารสัตว์นั้นมีความกังวลว่าห่วงโซ่ในการทำอาหารสัตว์จะได้รับผลกระทบเพราะมีปริมาณที่ไม่เพียงพออย่างที่กล่าวไปว่าขาดอยู่ประมาณสัก4ล้านตันครับฉะนั้นจึงเข้าไปเซ็น MOU 1ล้านตันจากสหรัฐครับซึ่งไม่ได้เป็นสัญญาซื้อขายครับแต่เป็นการเซ็น MOU โดยเป็น อีกทางหนึ่งที่มีข้อกำหนดว่าถ้าหากมีการ

0: ขาดแคลนถึงจะต้องมีการนำเข้าครับยืนยันว่าเรื่องนี้ครับไม่ได้เป็นการนำเข้าเพิ่มขึ้นแต่อยู่ในกรอบของ WTO หรือว่าองค์การการค้าโลกฉะนั้นไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้ครับทั้งท่านรองนายกนะฮะยังกล่าวต่อนะครับว่าในการนำเข้าเนี่ยมีมาตรการปกป้องเกษตรกรอยู่แล้วครับว่าจะต้องซื้อในประเทศก่อนจึงจะนำเข้าได้และมีการกำหนดนะครับสัดส่วน3:1พร้อมยกตัวอย่างว่าหากผลิตในประเทศได้5 ล้านตันถึงจะนำเข้าได้ประมาณ 1.5 ล้านตันก็คือ3:1ครับรวมถึงมีการควบคุมเรื่องของราคาขั้นต่ำไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกษตรกรไทยนั้นได้รับผลกระทบในเรื่องของราคาย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่เป็นการสั่งเข้ามาเพิ่มนั่นเองอันนี้เป็นการชี้แจงเรื่องของการเซ็น MOU เข้าโพดเลี้ยงสัตว์กับสหรัฐ1 ล้านตันครับ
1: กลับมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่เมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาทางคณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปนะคะแล้วก็คือตามไทม์ไลน์เนี่ยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนก็คือ25-29พฤษภาคม2569นี้ส่วนในเรื่องนี้ค่ะทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านเปิดเผยถึงเรื่องว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะเป็นโครงการเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐบาลนั้นช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60นะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทั่วไปก่อนว่านั่นก็คือคนละครึ่งพลัสเนี่ยเราเอามาทำเป็นไทยช่วยไทยพลัสนะเพราะว่าครั้งนี้รัฐบาลจะสมทบให้ร้อยละ60และประชาชนจ่ายเอง40 บาทก็คือสมมติค่าของ100 บาทเนี่ย รัฐบาลจ่ายให้60 บาทนะประชาชนจ่าย40 บาทนะคะอย่างที่ได้ดำเนินไปซึ่งรัฐเนี่ยจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทนานถึง4 เดือนทั้งหมดเป้าหมายที่ทางรัฐบาลจะให้30ล้านสิทธิ์เปิดให้ลงทะเบียน25-29พฤษภาคมนี้นะฮะในส่วนตรงนี้ส่วนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13,200,000 คนรัฐบาลจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนจากเดิมทางรัฐบาลมีการโอนเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอยู่แล้วเดือนละ300บาทเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้4 เดือนนี้รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก700บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันซึ่งท่านก็ย้ำนะครับว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นหลักแต่ต้องการลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจให้แก่พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการซื้อนั้นหดตัวลงที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็ปิดกิจการและคนตกงานตามมาได้ซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็คาดนะครับว่าผลพลอยได้จากการที่อนุมัติโครงการนี้จะช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้จะสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือว่า GDP ของประเทศไทยเพิ่มตัวอีกประมาณร้อยละ 0.5-0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือใดๆนะคะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: มาย้ำกันหน่อยแล้วกันนะคุณพฤทธิ์ว่าระหว่าง
0: ไทม์ไลน์
1: ไทยช่วยไทยพลัสกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอาอย่างนี้ก็แล้วกันวันที่25-29พฤษภาคมนี้ที่เขาบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่รัฐบาลเนี่ยจ่ายสมทบให้ร้อยละ60พี่น้องประชาชนจ่ายเองร้อยละ40
0: ครับ
1: ตรงนี้ใครเคยเป็นผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสเดิ
0: ม
1: ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ท่านต้องเข้าแต่ว่าท่านต้องเข้าไปกดยืนยันตัวต
0: น
1: ที่แบรนเนอร์ในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะส่วนใครที่ไม่เคยร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสมาก่อนเลยอ
0: าจจะเพิ่งอายุ18ปี
1: อาจจะเพิ่งครบอายุ18ปีเพราะว่าโครงการนี้ให้ผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเข้าร
0: ่
1: วมโครงการสัญชาติไทยท่านต้องลงทะเบียนใหม่25-29พฤษภาคมนี้อันนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐง่ายๆเลยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิ
0: ม
1: 13,200,000 คนที่รัฐบาล นั้นมีตัวเลขกลมๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่รอรับเงินที่เพิ่มวงเงินได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ เริ่มเท่าไหร่นะ1มิถุนายน
0: 1มิถุนา
1: ค่ะ
0: ก็คือมีหลายๆคนนะฮะอย่างเช่นพี่ๆแม่บ้านมาถามว่าสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องทำอะไรเพิ่มไหมเพื่อจะได้รับเงินที่สมทบเพิ่มก็นะฮะตรงนี้บอกเลยว่าท่านที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13,200,000 200,000 คนโดยประมาณไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวเงินจะเข้าท่านเพิ่มเอง700บาทเป็น 1,000 บาทในเดือนมิถุนากรกฎาสิงหากันยาแต่วงเล็บไว้นิดนึงครับมิถุนาได้มิถุนาได้กรกฎาได้ส่วนจะมีการพิจารณาในเรื่องของผู้ที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้องมาดูต่อในเรื่องของสิงหาแล้วก็กันยานั่นเองว่าท่านจะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้ก็จะมีการให้ท่านได้สมัครโครงการคนละครึ่งในช่วง2เดือนหลังด้วยอันนี้ก็ต้องรอดูต่อไป
1: อันนี้สำหรับกลุ่มใหม่
0: ใช่
1: กลุ่มใหม่นะแต่ว่าคนกลุ่มเดิมเนี่ย4เดือนท่านรับไปเลยนะคะอ่ะตอนนี้ในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยร้อยละ60-40เนี่ยก็คือเขาจะให้วงเงินต่อเดือนใน 1,000 บาทแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยคือท่านมีสิทธิ์ใช้จ่ายได้200บาทต่อวัน
0: ถูกต้องถ้าใช้เต็มแม็กก็5วันก็หมดแต่ถ้าเกิดใครที่ใช้แล้วเรียกว่าอาจจะยังไม่หมดสิทธิ์นี้ไม่ทบไปเดือนต่อไป
1: ค่ะ
0: จบคือจบในเดือนนั้นนะครับ
1: 1,000 บาทเนี่ยจะตัดภายใน1เดือน
0: ถูกต้อง
1: ไม่มีการทบว่าคุณใช้ไม่ถึง 1,000 บาท
0: ท่านจะเก็บแล้วไปใช้เดือนสุดท้าย 4,000 บาทอันนี้ก็ไม่มีนะคร
1: ับ ไม่มีถ้าต้องใช้ 1,000 บาทต่อเดือนให้หมดนะไม่ทบนะ
0: วันละไม่เกิน200บาท
1: 200บาทเต็มที่
0: ใช่
1: คุณจ่าย40บาทเนี่ยโอ้โหอู้ฟู่เหมือนกันนะ200บาทเนี่ยสำหรับเรานะ
0: โหต้องซื้อของเท่าไหร่นะต้องซื้อของประมาณ 1,000 อ่ะ
1: ค่ะ
0: ถึงต้องซื้อของประมาณเท่าไหร่นะ800กว่าบาทไหมเพราะว่าเราจ่าย 40% รัฐจ่าย 60%
1: เอาง่ายๆว่าสมัยก่อนรัฐ
0: 50
1: 50 50 200เนี่ย
0: 150บาทต่อวัน
1: เราเนี่ยต้องเติมเงิน200บาทเข้าไปก็คือผนวกกันสามารถซื้อของได้400บาท
0: ถูกต้อง
1: แต่ในรอบนี้เนี่ยเราจ่าย40
0: ก็มีโอกาส
1: 428 800บาท
0: นี่มาคิดคำนวณกันอีกแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็มาดูกันโครงการนี้นะฮะใช้ได้วันที่1มิถุนายนนะครับผมนะปิดท้ายในช่วงแรกนี้กันหน่อยแล้วกันก่อนจะไปฟังตีคล้องร้องข่าวกันนะครับเรื่องของการประกาศเขตโรคติดต่ออันตรายอีโบลาครับราชกิจจานุเบกษาได้ลงประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับประกาศให้สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาครับเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครับเป็นการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับผมเมื่อวานนี้ครับ20พฤษภาคมนะครับมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ครับ21พฤษภาคมนะครับทั้งนี้ครับโรคไวรัสอีโบลานั้นเป็นโรคติดต่ออันตรายลำดับที่9ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายครับสำหรับอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงครับติดต่อผ่านเลือดและสารคั่นหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคั่นหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่ครับมักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตครับและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันครับยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยครับอย่างไรก็ตามทีก็เป็นการประกาศนะครับในคองโกและยูกันดานั่นเองนะครับ
1: ค่ะอ่ะนะเราไปพักฟังตีคล้องร้องข่าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้าสู่ข่าวยามเช้าในช่วงถัดไปค่ะ
2: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
5: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤฒแก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับวันพุธที่20พฤษภาคมหรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาถนนเจริญราษฎร์เขตสาทรกรุงเทพมหานครครับอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเป็นภูมิสัญลักษณ์แห่งศรัทธาและมรดกด้านสถาปัตยกรรมเชิงวัฒนธรรมแต้จิ๋วโบราณอันเป็นที่ประดิษฐานองค์หลวงปู่ใต้ฮ่องใต้ฮ่องกงหินหยกขาวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยครับซึ่งไม่เพียงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาและความเคารพเท่านั้นครับแต่ยังสะท้อนถึงความร่วมมือความเอื้ออาทรและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพนับถือซึ่งกันและกันอันเป็นรากฐานสำคัญของสังคมที่ดีและน่าอยู่สำหรับทุกคนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายกรัฐมนตรีขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนกว่า43ล้านคนเริ่มลงทะเบียน25พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับและทางดร.เอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยคณะรัฐมนตรีครับอนุมัติโครงการเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับคือ1เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มเปราะบาง 13,180,000 รายอีก700บาทครับต่อคนต่อเดือนจากเดิมนะครับ300บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา4เดือนนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยาโดยจะไม่ทบสิทธิ์เดือนถัดไปครับพร้อมเตรียมเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ครับและ2ครับคือโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40สำหรับประชาชนครับไม่เกิน30ล้านคนโดยต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะครับโดยรัฐนั้นจะร่วมจ่ายค่าอาหารและสินค้า 60% ครับไม่เกิน200บาทต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนครับมิถุนากรกฎาสิงหาและกันยาครับและสำหรับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าเดิมครับท่านสามารถจะยืนยันสิทธิ์ได้25พฤษภาคมถึง30กันยายนครับส่วนร้านค้าใหม่นั้นลงทะเบียนได้วันที่25พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนครับ31พฤษภาคมครับและพี่น้องประชาชนครับเราสามารถจะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้นะครับโดยจะเริ่มใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนและผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนครับถึงวันที่30กันยายนเพราะมีการนำ AI มาวิเคราะห์ธุรกิจผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อจะเพิ่มทักษะแก่ร้านค้าครับพี่น้องประชาชนครับจากเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับมาดูกันที่การเตรียมพร้อมในการรับมือเกี่ยวกับสภาพอากาศกันบ้างครับนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามและเตรียมป้องกันภัยแล้งปี2569นะครับร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศซึ่งมีคณะองคมนตรีร่วมสังเกตการให้คำแนะนำและข้อห่วงใยในการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาภัยแล้งครับโดยระบุนะครับว่าแม้ไทยเรานั้นจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วครับแต่คาดการว่าในปีนี้จะมีฝนน้อยและเกิดเอลนินโญช่วงครึ่งปีหลังครับจึงมีการสั่งการไปที่พ่อเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นให้นำแนวทางปฏิบัติเมื่อปี60ครับมาจัดทำแผนเผชิญเหตุ และประสานทุกภาคส่วนในการดูแลประชาชนครับโดยศูนย์ปภ.เขต18แห่งได้มีการเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัย48รายการรวม 2,188 หน่วยครับและดำเนินโครงการสูบน้ำกักเก็บตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วปี68แล้วครับถึงล่าสุดคือพฤษภาคมปีนี้ปี69ครับใน18จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างครับพี่น้องประชาชนตั้งแต่กระบี่กาฬสินธุ์ขอนแก่นจันทบุรีชุมพรนครราชสีมานครศรีธรรมราชบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีเพชรบุรีร้อยเอ็ดลพบุรีสกลนครสุราษฎร์ธานีหนองคายอุตรดิตถ์และอุทัยธานีครับได้ปริมาณน้ำรวมครับ 1,997,691 ลูกบาทเมตรซึ่งพี่น้องประชาชนครับได้ประโยชน์ 34,169 ครัวเรือนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนสามารถจะติดตามการแจ้งเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชันไทย Disaster Alert ครับและแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่ LINE @1784DDPM หรือสายด่วน1784ได้ตลอด24ชั่วโมงครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการต้านทุจริตนายกรัฐมนตรีบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเดินหน้ามาตรการต้านทุจริตยกระดับระบบโปร่งใสตรวจสอบได้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเมื่อวานที่ผ่านมาครับวันที่20พฤษภาคมครับโดยในที่ประชุมนะครับนายกนั้นได้ตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงาน Zero Corruption กกร.และเครือข่าย6ประการครับพร้อมนะครับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในครับโดยเฉพาะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหรือว่าการ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมไปถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตครับซึ่งนายกนะครับยังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาครับนอกจากนี้ครับฝากฝั่งของรัฐบาลเองนั้นก็จะเดินหน้าขับเคลื่อนกลไก Open Government ครับควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสครับซึ่งก็ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับซึ่งทางด้านภาคเอกชนนะครับได้แสดงความขอบคุณท่านนายกและรัฐบาลครับที่เปิดพื้นที่ให้ภาครัฐและเอกชนนั้นได้หารือร่วมกันอย่างตรงไปตรงมาพร้อมทั้งชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วครับหลังได้รับรายงานข้อร้องเรียนโดยสามารถจะดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีทันทีทันใดครับซึ่งถือเป็นระดับความรวดเร็วที่ภาคเอกชนนั้นไม่คาดคิดครับว่าจะเกิดขึ้นแต่ก็เกิดขึ้นแล้วครับโดยนายกครับมีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานนั้นยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการดังต่อไปนี้เลยครับ 1. ให้ทุกหน่วยงานนั้นไปตรวจสอบการทำงานในทุกขั้นตอนให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดครับ 2. ครับให้นำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสำหรับงานที่ต้องให้บริการพี่น้องประชาชนครับให้ลดขั้นตอนให้ประชาชนนั้นได้รับความสะดวกมากขึ้นและที่สำคัญครับต้องเน้นย้ำความโปร่งใสและตรวจสอบได้และ3ครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแก่สาธารณะและเร่งสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าหน่วยงานของท่านนั้นปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสปลอดการทุจริตคอร์รัปชันนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเน้นลดภาระค่าครองชีพประชาชนและช่วยผู้ประกอบการรายย่อยโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติธันประภาสเปิดเผยนะครับว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนจากวิกฤตพลังงานโดยรัฐจะช่วยสมทบค่าใช้จ่ายร้อยละ60และประชาชนจ่ายเองร้อยละ40ครับเช่นหากซื้อสินค้า100บาทนั้นประชาชนจะจ่ายเพียง40บาทและรัฐออกให้60บาทครับ ซึ่งรัฐนั้นจะมอบวงเงินช่วยเหลือเดือนละ 1,000 บาทครับนาน4เดือนครับตั้งแต่เดือนมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาครับรวมทั้งประเทศนั้น30ล้านสิทธิ์ครับโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนครับวันที่25ถึง29พฤษภาคมนี้ครับส่วนสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน2แสนคนนั้นรัฐจะเติมเงินเพิ่มให้รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนครับจากเดิม300บาทเพิ่มอีก700ก็เป็น 1,000 บาท 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็นเวลา4เดือนเท่ากันนะครับมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาและกันยาพร้อมเน้นย้ำว่าโครงการนี้ไม่ได้มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นหลักแต่ต้องการจะลดภาระฝั่งผู้ซื้อและต่อลมหายใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยครับเพื่อจะป้องกันปัญหากำลังซื้อหดตัวที่อาจจะลุกลามไปสู่ปัญหาธุรกิจปิดกิจการและคนตกงานได้นั่นเองครับซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินะครับก็คาดว่าผลพลอยได้จากการช่วยพยุงกำลังซื้อในครั้งนี้นั้นจะช่วยสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศหรือที่ว่า GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้อีกประมาณร้อยละ 0.5 ถึง 0.6 เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีโครงการช่วยเหลือแบบนี้ครับพี่น้องประชาชนครับทีนี้ครับมาดูเรื่องต่อไปครับเรื่องที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่คลองถมลุยตรวจตลาดโซล่าเซลล์หลังพบเรื่องร้องเรียนความเสียหายต่อเนื่องเตือนผู้ประกอบการขายสินค้าผิดมาตรฐานเสี่ยงจำคุกและปรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีครับในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ครับตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซล่าเซลล์ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการติดตามมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและการโฆษณาหลังพบมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าโซล่าเซลล์ต่อเนื่องครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนที่เลือกซื้อหรือติดตั้งโซล่าเซลล์ครับเก็บใบเสร็จรับเงินหลักฐานการโอนเงินรวมไปถึงครับศึกษารายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันการคืนสินค้าและมาตรฐานรับรองต่างๆก่อนจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการครับเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในภายหลังครับโดยทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครับหรือว่าตัวย่อว่าสคบนั้นจะร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับปูพรมตรวจสอบสินค้าโซล่าเซลล์ทั่วประเทศเนื่องจากเป็นสินค้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่ได้มาตรฐานครับยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังคงสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแต่ต้องควบคู่ไปกับความปลอดภัยครับและความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อผู้บริโภคทุกท่านตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหากผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้จำหน่ายกระทำผิดจะมีโทษทั้งจำคุกและโทษปรับครับโดยผู้ขายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้นำเข้าหรือผู้ผลิตนั้นมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับพร้อมย้ำนะครับว่าสคบนั้นมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและหากไม่สามารถตกลงกันได้แล้วก็สามารถดำเนินการฟ้องร้องแทนผู้บริโภคได้ครับนอกจากนี้ครับยังมีการกำชับผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยเตือนนะครับว่าการจำหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือหลอกลวงผู้บริโภคนั้นไม่ใช่เพียงการถูกยึดสินค้านะครับแต่มีโทษทั้งจำคุกและปรับพร้อมขอความร่วมมือไม่ซ้ำเติมหรือเอาเปรียบประชาชนในช่วงของวิกฤตพลังงานครับเพื่อให้ประเทศไทยสามารถจับผ่านสถานการณ์ดังกล่าวไปได้ร่วมกันนั่นเองนะครับจากเรื่องของโซล่าเซลล์ครับไปดูกันที่ความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับรัฐบาลเดินหน้าต่อยอดความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกเปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมานะครับว่าไทยและฝรั่งเศสนั้นเตรียมลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนไทยฝรั่งเศสปีคริสตศักราช2026ถึง2028ครับในวันที่25พฤษภาคมนี้แหละครับที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับเพื่อใช้เป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ3ปีข้างหน้าครับโดยสำหรับร่างแผนปฏิบัติการร่วมฉบับใหม่จะเป็นกลไกต่อยอดความร่วมมือไทยฝรั่งเศสในหลากหลายมิติครับทั้งด้านพลังงานสะอาดเศรษฐกิจ การวิจัยและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยมีเป้าหมายยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับพร้อมเพิ่มความร่วมมือในประเด็นสำคัญที่สอดคล้องกับทิศทางโลกทั้งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานไร้คาร์บอนและการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยในสาขาแฟชั่นภาพยนตร์และอาหารครับสำหรับกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและฝรั่งเศสนั้นครอบคลุม4ด้านสำคัญครับได้แก่เสริมสร้างการหารือด้านการเมืองความมั่นคงและประเด็นระดับโลกความร่วมมือด้านกลาโหมการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นผ่านการพัฒนาความร่วมมือระยะยาวและความร่วมมือด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนในระดับประชาชนครับทั้งนี้ครับพี่น้องประชาชนในการลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมในครั้งนี้นั้นนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศสครับที่จะช่วยต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีพลังงานและการพัฒนาศักยภาพประชาชนเพื่อสร้างโอกาสใหม่และความร่วมมือระยะยาวระหว่าง2ประเทศต่อไปครับสำหรับตีค้องร้องข่าวในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับแล้วพบกันได้ใหม่ในทุกวันครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีครับ

ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่ง

0: 6:49 ครับกลับมาติดตามข่าวยามเช้าหลังจากจบตีกองรองข่าวกันแล้วนะครับผมช
1: ่
0: วงนี้เราจะไปดูนะครับข่าวในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคกันบ้างนะครับขอไปเริ่มกันนะฮะสำหรับในการจัดงานที่ใกล้ๆกรุงเทพกันก่อนครับที่จังหวัดราชบุรีครับผมจังหวัดราชบุรีครับผนึกกำลังสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับจัดยิ่งใหญ่ครับงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีครับราชบุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับชิงถ้วยพระราชทานพร้อมดันอุตสาหกรรมปลาสวยงามไทยสู่สากลครับจังหวัดราชบุรีครับจัดงานมหกรรมสัตว์น้ำสวยงาม3บุรีภายใต้แนวคิดสมาร์ทอะควาติกฮับ3บุรีศูนย์กลางสัตว์น้ำสวยงามแห่งอนาคตครับโดยจังหวัดราชบุรีร่วมกับสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีครับกรมประมงและตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจครับซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับ21ครับจนถึงวันที่24ก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา8โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับณตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับภายในงานจะมีการประกวดสัตว์น้ำสวยงามระดับประเทศครับชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีชมการแสดงครับนิทรรศการ The Aquatic Artสัมผัสมนต์เสน่ห์สีสันแห่ง3บุรีเลือกซื้อสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำบริโภคและอุปกรณ์ตกแต่งตู้ปลาจากเกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงกว่า30ร้านค้าเพลิดเพลินกับเวิร์กช็อปด้วยนะครับแม่ผมเห็นว่ามีซื้อสัตว์น้ำสวยงามและสัตว์น้ำบริโภคถ้าเราเดินผิดตู้อุ๊ยสวยจังเลยขอซื้อไปกินได้ไหมครับอันนี้ไม่ได้นะ
1: ไม่ได้คุณ
0: พี่เคยสนใจเลี้ยงสัตว์น้ำไหมคือคุณแอลเขาชอบอะไรนะจุ๊บเหม่งใช่ไหมก็คือสุนัขเคยสนใจเรื่องของแบบ
1: เป็นคนที่ชอบปลาทองเพราะหัวมีวุ้นตอนเด็กๆเนี่ยชอบมากพอไปจับปุ๊บตายบ้าน
0: ว่ายมือแรงอ่ะ
1: แรงมือแรง
0: เคยเลี้ยงไม่เคยเลี้ยงแต่เคยไปจับที่ไหนฮะที่ร้านค้าหรือบ้านคนอื่นนะ
1: บ้านคนอื่นเขา
0: แล้วทำ
1: เขาตาย
0: คือแค่จับเนี่ยนะ
1: คือด้วยอะไรสักคือตอนเด็กๆแหละเห็นแล้วก็รูปแล้วคือถือนานไงเพราะปลาต้องอยู่ในน้ำ
0: ใช่อ๋อถือขึ้นมา
1: แล้วเล่นนาน
0: อ๋อมี2อย่างฮะปลาทองน่าจะช็อกไม่ก็ขาดน้ำแล้วก็ตายแล้วเจ้าของบ้านเขาว่ามาตอนนั้น
1: เป็นเด็ก
0: อ๋อเขาไม่มาเด็กอ๋อโอเคฝากหนึ่งเรื่องแล้วกันเวลาลูกหลานท่านไปตามสถานที่ต่างๆทั้งห้างเองนะฮะบางทีเด็กอาจจะสนุกไงอาจจะไม่รู้ว่านี่อาจจะลงมือแรงเกินไปหรือเปล่าก็ฝากดูแลด้วยแล้วกันนะครับ
1: ค่ะจาก3บุรีเมื่อสักครู่นี้ไปที่ตรังกันหน่อย
0: ครับ
1: เขากำหนดจัดการประกวดวงดนตรีตรังสปอร์ต
0: ซีรีส์มิวสิก
1: Challenge นะ2026นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะประกวดกันในช่วงวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปที่บริเวณหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังผู้ที่สนใจเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปสเตอร์นะให้ไปสแกน QR code แล้วก็ไปร่วมสมัครได้การประกวดดนตรีแบบนี้นะฮะโอ้โหหลากหลายวงฝีมือนี่ดีๆทั้งนั้นเลยไปฟังดนตรีกันใครไม่ได้ไปประกวดก็ไปฟังดนตรีกันนะวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ที่หาดปักเมงโอ้ที่ถ้าอยู่ใกล้ๆนี่ไปแล้วนะ
0: โอ้โหแต่ตอนนี้ใครจะไปตรังหรือว่าจะไปตรังเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้วยนะครับก็ยิ่งควรจะต้องพกร่มไปนะครับเพราะตอนนี้ช่วงของในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับแล้วก็มีประกาศจากกรมอุตุนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันเนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างเยอะกว่าฝั่งตะวันออกก็คือฝั่งอ่าวไทยแล้วก็คลื่นลมก็สูงประมาณ 2-3 เมตรด้วยนะครับอย่างไรจะลงใต้ช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับพกร่มกันหน่อยละกันครับยังอยู่กันที่ภาคใต้นะครับลงไปกว่าเดิมนะฮะไปที่ยะลาครับอบต.อัยเวงจังหวัดยะลาครับชวนร่วมกิจกรรมอัยเวงมินิมาราธอน2026ครับเมื่อกี้จะไปดูดนตรีถ้าวิ่งไปไหมวิ่ง
1: ก็ไปออกกำลังกายก็ไปหมด
0: ช่วงนี้ไม่เห็นวิ่งรอบสปท.เลย
1: ฮะอากาศแล้วก็เรามีกิจกรรมหลายๆมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วงเวลายังไม่ได
0: ้อ๋อนะครับสำหรับงานนี้ครับเป็นการเปิดรับสมัครประเภทการแข่งขันมินิมาราธอน 10.8 กิโลเมตรก็คือประมาณสัก11กิโลนะครับฟันรัน 2.5 กิโลเมตรครับแล้วก็แฟนซีรัน 2.5 กิโลเมตรครับโดยเป็นการวิ่งไอเยเวงมินิมาราธอนนะครับ พิชิตสกายวอล์กไอเยเวงสัมผัสทะเลหมอกเบตงครับวันที่7มิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับนักวิ่งจะได้รับเหรียญที่ระลึกเมื่อเข้าเส้นชัยครับและของที่ระลึกนะครับสำหรับผู้เข้าเส้นชัย50คนแรกชายและ50คนแรกหญิงนะครับขึ้นสกายวอล์กฟรีอาหารเช้าฟรีมีบริการรถรับส่งกลับยังจุดสตาร์ทฟรีผู้สนใจนะครับสมัครได้สำหรับไอเยเวงมินิมาราธอนนะครับพิชิตสกายวอล์กไอเยเวงครับสมัครได้นะครับผมก็เสิร์ชเลยครับไอเยเวง2026นะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์นี้นะครับ23พฤษภาคมนี้เท่านั้นนะครับผม
1: ค่ะน่าสนใจหลายๆกิจกรรมในต่างจังหวัดแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในหลายจังหวัดในหลายพื้นที่สภาพอากาศของเราตั้งแต่เหนือจรดใต้ก็จะต่างกันแต่ว่าช่วงนี้หน้าฝน
0: อ
1: ันเหนือก็ฝนอีสานก็ฝนภาคกลางก็ฝน
0: ใต้ก็ฝน
1: ใต้ก็ตะวันตกไอ้ตะวันออกเนี่ยก็คือฝนหนักเลยช่วงนี
0: ้
1: ผลไม้ออกอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: แต่ว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ตะวันออกก็น่าสนใจทุเรียนเงาะมังคุดอุ้ยหลากหลาย
0: โอ้ช่วงนี้มังคุดน่าจะออกค่อนข้างใกล้ๆจะออกเยอะแล้วยังไงก็ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรด้วยนะครับ
1: ล่าสุดนี่ที่ผ่านมามีคนเอามังคุดทางใต้มาให้ชิมอุ้ยหวานเจี๊ยบออกแล้วเหรอ
0: ออกแล้ว
1: เขาบอกว่ามังคุดใต้ไปทานอู้หวานเจี๊ยบ
0: แต่ผมเจอแต่ช่วงนี้ผมเจอแต่มังคุดเปรี้ยวอ่ะ
1: ค่ะคือต้องบอกว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหลายปีมาแล้วมีโอกาสไปราชการลงไปทางใต
0: ้
1: ผ่านทางหลังสวนดิฉันไปซื้อเลยนะมังคุดอู้ดีมากมีความรู้สึกว่าอู้
0: หลังสวนชุมพร
1: ซื้อมา50กิโลแล้วมีความรู้สึกว่าจริง
0: อ๋อพี่ขับกระบะใช่ไหม
1: แล้วคือมีความรู้สึกว่าอุ้ยทำไมซื้อมาน้อยจังเพราะว่ารสชาติ
0: 50กิโล
1: หวาน
0: ซื้อไปเล็กกองทัพเหรอ
1: ไม่คุณ50กิโลของมังคุดเนี่ยไม่ได้ว่าเยอะขนาดนั้นพอแจกปุ๊บเนี่ยมันแทบจะแบบไม่เหลือ ลูกใหญ่คือมังคุดยังมีความรู้สึกว่าชื่นชอบมังคุดใต
0: ้ครับ
1: อร่อยแต่ก็ไม่ได้ว่าภาคตอนออกไม่อร่อยนะอร่อยเหมือนกันทุกอย่างแหละผลไม้ประเทศไทยเนี่ยแต่ว่ารสชาติดี
0: ผลไม้ไทยผลไม้ดีกินได้นะครับปิดท้ายที่1จังหวัดละกันนะฮะเป็นข่าวกันที่อ่างทองแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นการส่งชุดเคลื่อนที่เร็วในการแจ้งข้อห้ามแล้วก็ข้อกำหนดสำหรับการทำประมงช่วงฤดูของน้ำแดงนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางประมงจังหวัดอ่างทองครับมีการมอบหมายชุดเคลื่อนที่เร็วสำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำประมงน้ำจืดภาคกลางล่องเรือเลยนะไปตามลำน้ำเจ้าพระยานะฮะล่องเรือมาหารักอันนี้
1: ไม่ใช่
0: อันนี้ล่องเรือไปแจ้งนะฮะล่องเรือไปแจ้งนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดและข้อห้ามการทำประมงในช่วงของฤดูน้ำแดงภาคกลางนะครับจะเริ่มขึ้นนะฮะอันนี้คือเป็นการเรียกว่านำเสนอกันก่อนนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะแต่ว่าจะเริ่มจริงวันที่1มิถุนายนจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับซึ่งในครั้งนี้ครับได้เข้าถึงชาวประมงที่กำลังทำประมงเลยนะครับเจ้าหน้าที่มีการแจ้งข้อให้ทราบข้อกำหนดต่างๆพร้อมทั้งประสานให้ชาวประมงนั้นแจ้งไปยังกลุ่มเพื่อนด้วยให้ทราบด้วยนะครับเพื่อป้องกันการกระทำประมงผิดกฎหมายในช่วงของฤดูน้ำแดงเพราะว่าจะมีบทลงโทษค่อนข้างรุนแรงนะครับซึ่งทางประมงอ่างทองจะมีการดำเนินการนะครับแจ้งชาวประมงในลุ่มแม่น้ำน้อยรวมไปถึงชาวประมงที่หาปลาและสัตว์น้ำในลำคลองสาธารณะทั้ง7อำเภอทราบด้วยนะครับสำหรับข้อห้ามดีกว่าข้อห้ามในการทำประมงช่วงฤดูน้ำแดงประกอบไปด้วยข้อห้ามหลักครับ1ห้ามทำการประมงนะครับในบริเวณแม่น้ำลำคลองลำธารห้วยหนองบึงอ่างเก็บน้ำเขื่อนพรุและลำน้ำทุกสาขาห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงที่มีลักษณะการทำลายล้างมีศักยภาพในการจับสัตว์น้ำสูงหรือมีผลกระทบทำให้สัตว์น้ำสูญพันธุ์ในระยะยาวทุกชนิดครับทั้งนี้ครับสามารถใช้เครื่องมือประมงพื้นบ้านบางชนิดในการหาปลาเพื่อยังชีพได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดครับดังนี้นะครับเบ็ดทุกชนิดยกเว้นนะเบ็ดราวและเบ็ดพวงที่ใช้วิธีการกระชากตะแกรงสวิงนะครับยอนะครับอันนี้ใช้ได้ซุ่มฉมวกซ่อมไซแหที่มีความลึกไม่เกิน6ศอกหรือว่าประมาณ3เมตรอันนี้ใช้ได้นะครับสำหรับช่วงเวลาบังคับใช้นะฮะจะเป็นช่วงที่ครอบคลุมของช่วงฤดูฝนตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมนะครับโดยจะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้เป็นวันแรกนะครับผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 บาทถึง 50,000 บาทนะฮะหรือปรับเป็นจำนวน5เท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการประมงนั่นเองนะครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาของรายการข่าวยามเช้าหมดลงแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่วันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงการทำงานภายในเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงสาธารณสุขประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตรายอีโบลาพร้อมเฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด
1: ผู้นำจีนและรัสเซียวิพากษ์วิจารณ์แผนการสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐและสนธิสัญญาจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียการแข่งขันแบดมินตันมาเลเซียมาสเตอร์2026นักแบดมินตันไทยผ่านเข้ารอบ2กันพร้อมหน้าทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีวันพรุ่งนี้นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7เนื่องในโอกาสการประกาศยกย่องพระเกียรติคุณพระราชกรณียกิจในวาระครบ100ปีได้มีมติเห็นชอบให้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในและต่างประ